0: ท้ายทุกคนโดยไม่จำเป็นต้องได้เหรียญรางวัลต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการวาระที่3ของพระมหากษัตริย์ไทยครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2440และครั้งที่2ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2503สำหรับครั้งที่3นี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินในรอบ340ปีนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228และในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสานและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้แทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายการต้อนรับและฝ่ายไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยในวันที่2จะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเทลเดแซงวาลิตกรุงปารีสโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภรรยารอเฝ้ารับเสด็จเมื่อเสร็จสิ้นพิธีจะส่งพบกับประธานาธิบดีและภรรยาณทำเนียบประธานาธิบดีและในช่วงค่ำประธานาธิบดีและภรรยาจะถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณทำเนียบประธานาธิบดีในวันที่3จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ประตูชัยเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสถวายการต้อนรับและถวายการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนเสร็จแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือไฟฟ้าพระที่นั่งและทรงรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศของแม่น้ำแซนในช่วงบ่ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชพัสตาสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในวันสุดท้ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทแอร์บัสทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการบินในปัจจุบันและทอดพระเนตรขั้นตอนการประกอบเครื่องบินรุ่น A350 จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินและทรงทำการบินด้วยเครื่องจำลองการบินเสมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886 ออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา1นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยเที่ยวบินที่ TG8887 ถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา10นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง25มิถุนายนพุทธศักราช2569
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ15วันในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรด

0: โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเวลา 10:00 นเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำบรรพสูตรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทย
1: และวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศรวมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลบรรณารัตนสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 9:55 นาทีเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธี
0: สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกเพื่อนำเงินงบประมาณมาเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยสภาได้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาและจะประชุมนัดแรกวันนี้
2: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ462เสียงและเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างดังกล่าวโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมาธิการพร้อมกำหนดวันแปรยติ1วันและกำหนดให้มีการประชุมกรรมาธิการนัดแรกในวันนี้เวลา 9:00 นซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าในปีงบประมาณ2569ประเทศไทยเผชิญวิกฤตการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศรัฐบาลจึงมีภารกิจเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยได้ใช้งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการดำเนินมาตรการต่างๆจนวงเงินที่ตั้งไว้อาจไม่เพียงพอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ทันต่อสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
3: ที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวส่งผลให้งบประมาณรายจ่ายงบกลางที่ตั้งไว้จำนวน 99,000 ล้านบาทมีไม่เพียงพอรวมทั้งอาจมีเหตุฉุกเฉินจำเป็นจากสถานการณ์หรือสถานภัยอื่นที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ2569จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายบางรายการไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤต

0: การดังกล่าวรวมทั้งกรณีมีเหตุฉุกเฉินอื่นๆหรือจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
1: นายเอกนิตินิติธานประภาสกล่าวว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะทำขึ้นท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจที่ทั่วโลกต้องเผชิญรัฐบาลจำเป็นต้องใช้ทุกเครื่องมือและกลไกที่มีอยู่เพื่อเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด
2: วิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นเรามีงบประมาณจำกัดจริงๆครับแล้วเราก็ต้องพยายามทำทุกอย่างควบคู่กันรักษาความสมดุลผมและกระทรวงการคลังก็ได้พยายามทำในเรื่องของการเร่งเบิกจ่ายควบคู่กับการตัดงบรายจ่ายที่ไม่จำเป็นแต่สิ่งที่ทำเราต้องดูความสมดุลเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ท่านบอกว่าฟังข่าวมา 80,000 ล้านแสนล้านพอเราไปดูจริงๆเนี่ยปรากฏว่ากระบวนการที่ยังไม่ได้เริ่มจัดซื้อจัดจ้างเลยเนี่ยเหลืออยู่ไม่มากครับนี่คือเป็นที่มาที่งบเหลืออยู่แค่หมื่นกว่าล้านนี้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามใช้งบตรงนี้แหละครับเอามาใส่ในงบกลางเพื่อเตรียมรองรับความผันผวนของวิกฤตเศรษฐกิจโลกวิกฤตพลังงานที่ไม่รู้จะเป็นอย่างไรมาดูแลเยียวยาประชาชน
1: ขณะที่นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าวงเงินงบประมาณที่สามารถโอนกลับมาได้ประมาณ 1,328 ล้านบาทเป็นผลจากการที่หน่วยรับงบประมาณและส่วนราชการต่างๆเร่งรัดการเบิกจ่ายในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมซึ่งเงินที่ได้จากการโอนงบประมาณดังกล่าวจะถูกนำไปสมทบในงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นทำให้มีวงเงินรวมเกือบ 30,000 ล้านบาทเพื่อรองรับภารกิจสำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาลนพศรแก้วคำรายงาน
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลยที่โรงเรียนบ้านผาขาวตำบลผาขาวอำเภอผาขาวขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: วันนี้ขอนำความคืบหน้าการยกระดับภาคเกษตรของรัฐบาลมาฝากพี่น้องประชาชนค่ะรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าส่งเสริมการใช้ AgriMap หรือแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลดินน้ำพืชและสภาพพื้นที่เพื่อแนะนำว่าพื้นที่ใดเหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดใดช่วยลดความเสี่ยงจากการผลิตที่ไม่เหมาะสมลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรตามแนวทาง AgriMap แล้วกว่า 1.18 ล้านไร่ครอบคลุมเกษตรกรกว่า 164,000 รายทั่วประเทศส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่า 44,000 บาทต่อครัวเรือนและในบางพื้นที่สามารถเพิ่มรายได้ถึงร้อยละ300รัฐบาลเชื่อว่าการทำเกษตรยุคใหม่ต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องและเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้เพื่อช่วยให้เกษตรกรวางแผนการผลิตได้อย่างแม่นยำใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนเพราะปลูกให้ถูกที่ผลิตให้ตรงศักยภาพคืออีกหนึ่งกุญแจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
9: ขณะนี้เวลา 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐเตรียมจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือมูลค่า150ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 5,000 ล้านบาทให้แก่เวเนซุเอลา

0: เอล่าที่เผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และขนาด 7.5 ใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่หลายประเทศทั่วโลกอาทิสเปนฝรั่งเศสบราซิลและเม็กซิโกต่างเสนอที่จะส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยบุคลากรทางการแพทย์และสิ่งของบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรมไปยังเวเนซุเอลาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ด้านทางการเวเนซุเอลารายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย188รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 1,500 รายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงดำเนินปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวนมากที่ยังคงติดค้างอยู่ใต้ซากปรักหักพัง
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอิสราเอลแคสรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลอิสราเอลยังไม่ได้กำหนดกรอบเวลาสำหรับการถอนทหารออกจากเขตความมั่นคงในเลบานอนฉนวนกาซาและซีเรียพร้อมเน้นย้ำว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF จะยังคงปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เหล่านี้ต่อไปเพื่อปกป้องประชาชนและชุมชนจากกลุ่มติดอาวุธที่ไปภัยคุกคามต่ออิสราเอลความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังจากการเจรจาสันติภาพโดยตรงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาระหว่างคณะผู้แทนอิสราเอลและเลบานอนเพื่อยุติสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งจัดที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐโดยนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการเจรจาดังกล่าวมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียที่สั่งให้ปิดสถานกงสุลโรมาเนียในนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์กทางตอนเหนือของรัสเซียพร้อมประกาศให้กงสุลใหญ่ของโรมาเนียเป็นบุคคลไม่พึงปรารถนาและสั่งให้เดินทางออกจากรัสเซียเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่รัฐบาลโรมาเนียสั่งปิดสำนักงานผู้แทนทางการทูตของรัสเซียในเมืองคอนสแตนตาของโรมาเนียการประกาศดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและโรมาเนียหนึ่งในสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ย่ำแย่ลงหลังเกิดเหตุอากาศยานร้อยคนขับโดรนของรัสเซียตกใส่อาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งในเมืองกาลาตีทางตะวันออกเฉียงใต้ของโรมาเนียเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2ราย
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่ม E เอกวาดอร์พลิกแซงชนะเยอรมนี2-1เอกวาดอร์ติดอันดับ3ที่ดีที่สุดผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จส่วนทีมเยอรมนีไม่จะพลาดท่าพ่ายแต่การันตีแชมป์กลุ่มไปก่อนแล้วส่วนอีกคู่โคติวัวเอาชนะคูราเซา2-0โคติวัวจบเป็นอันดับ2ของกลุ่มส่วนคูราเซาตกรอบเทนนิสแกรนด์สแลมมีวอร์ดันที่ประเทศอังกฤษในรอบคัดเลือกหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ164ของโลกยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหัวชนะแมรี่สโตยาน่ามืออันดับ131ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2-1เซต2-6 6-4 และ7-5ทำให้มนัญชยาผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบ3ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายโดยจะเข้าไปพบกับโอเซียนโดเดงมืออันดับ473ของโลกจากฝรั่งเศสซึ่งถ้าหากคว้าชัยชนะได้ก็จะการันตีคว้าตั๋วผ่านเข้ารอบเมนดรอต่อไปวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup S โคราชครั้งที่23ที่เทอร์มินอลฮอลล์สุขันค้าเทอร์มินอล21โคราชในกลุ่ม A ทีมนักตบสาว U18 ของไทยที่ทำผลงานชนะมาแล้ว2นัดล่าสุดมาลงสนามนัดสุดท้ายในรอบแรกยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบชนะอินโดนีเซียไป3-0เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับฟิลิปปินส์ในวันที่27มิถุนายนเวลา 19:00 นคุณหญิงปัทมาดิสวัตรกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ได้ออกมาเปิดเผยหลังเข้าร่วมการประชุมใหญ่ IOC ครั้งที่146ณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยที่ประชุมใหญ่ที่มีเคิร์สตี้โคเวนทรีเป็นประธานได้มีมติเตรียมจัดตั้งกองทุนหนุนนักกีฬาเพื่ออนาคตตามข้อเสนอของเพากาซอนอดีตนักบาสเกตบอลระดับตำนานของทีมชาติสเปนในฐานะประธานคณะกรรมการนักกีฬาโอลิมปิกโดยในการประชุม IOC ได้วางกรอบวงเงินสูงถึง140ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 4,600 ล้านบาทต่อการแข่งขันโอลิมปิกในแต่ละครั้งเพื่อแจกจ่ายเป็นทุนสนับสนุนแก่นักกีฬาโอลิมปิกทุกคนที่ผ่านเข้ามาแข่งขันในรอบสุดท้ายโดยจะได้รับคนละ 10,000 เหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 330,000 บาทเพื่อเปิดกว้างให้สำหรับนักกีฬาทุกคนทุกประเทศที่ผ่านเข้ามารอบสุดท้ายโดยไม่จำเป็นต้องได้เหรียญรางวัลเพราะ IOC เล็งเห็นว่านี่ไม่ใช่เงินรางวัลแต่เป็นการยกย่องแก่ความเสียสละความทุ่มเทและการทำงานหนักตลอดหลายปีของนักกีฬาทุกคนซึ่งโครงการประวัติศาสตร์นี้จะ

0: เริ่มต้นในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวมิลานคอร์ติน่า2026เป็นต้นไปพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมถึงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆคลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่26ถึง27มิถุนายน2569นี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:01 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:17 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49
2: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดเดินหน้ามาตรการพนักงานขับรถโดยสารต้องปลอดยาเสพติด 100% สั่งลุยตรวจเข้มทั้งความพร้อมของรถและคนขับโดยกำชับให้ผู้จัดการด้านความปลอดภัยของทุกบริษัทคุมเข้มสภาพร่างกายพนักงานก่อนจับพวงมาลัยอย่างเด็ดขาดโดยบูรณาการร่วมกับปปส.และกระทรวงสาธารณสุขดีเดย์ลงพื้นที่สุ่มตรวจสารเสพติดนำร่องที่รถโดยสารขสมก.ทั้ง12เขตการเดินรถทั่วกรุงเทพมหานคร หากตรวจ

0: บสารเสพติดพนักงานขับรถจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันทีและถูกส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนผู้ประกอบการที่ปล่อยปละละเลยให้คนเมาหรือคนเสพยามาขับรถโทษหนักไม่แพ้กันคือจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและอาจถึงขั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งเพราะทุกชีวิตมีค่ากรมการขนส่งทางบกจึงขอดูแลความปลอดภัยให้คุณเดินทางอย่างมั่นใจในทุกเส้นทางค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าลำโพงลำโพงเป็นชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งและเป็นชื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนที่ใช้กระจายเสียงออกมาจากเครื่องขยายเสียงเพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวมีลักษณะปากบานเหมือนดอกของต้นลำโพงปัจจุบันอาจมีรูปเปลี่ยนไปบ้างคำว่าลำโพงใช้ประสมกับคำอื่นได้เป็นคำประสมว่าบ้าลำโพงและปากลำโพงบ้าลำโพงหมายความว่าแสดงอาการเมาและขาดสติเหมือนกับว่ากินเมล็ดลำโพงซึ่งกินแล้วจะเมามีอาการผิดปกติคือซึมหรือพูดพล่ามปากลำโพงหมายความว่าชอบโพธนาหรือเปิดเผยเรื่องราวต่างๆที่ตนรู้มาเหมือนว่ามีปากเป็นเครื่องกระจายเสียง
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนประเพณีภาคกลางประเพณีในแต่ละเดือนยังเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติตามฤดูกาลซึ่งเป็นไปตามสภาพภูมิอากาศในแต่ละภาคหรือที่เรียกว่าข้อบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ทำให้รูปแบบการดำเนินชีวิตและประเพณีแต่ละเดือนของคนไทยในแต่ละภาคแตกต่างกันภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมถึงมีสายน้ำน้อยใหญ่แตกแขนงเป็นกิ่งก้านจึงมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งข้าวปลาอาหารและน้ำประเพณีของภาคกลางจึงเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมข้าวและการใช้น้ำเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางอำนาจการปกครองมาช้านานจึงมีแบบแผนของประเพณีที่ใกล้เคียงกับประเพณีราชสำนักติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดถึงการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
7: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
8: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
9: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
8: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับทุกวันที่26มิถุนายนของทุกปีถือเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งมีการจัดกิจกรรมทุกปีเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหายาเสพติดที่เป็นภัยคุกคามระดับสากลเป็นบ่อนทำลายชีวิตสังคมเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติมาอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับปีนี้จะมีการจัดกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษเพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนบ้างเช้านี้พูดคุยกับพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกม

0: นท์เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ขณะนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ท่านครับในปีนี้นะครับทางปปส.มีการจัดกิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติดโลกเพื่อรณรงค์สร้างการรู้ของประชาชนอย่างไรบ้างครับ
1: ก็ต้องเรียนว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญนะครับที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตินะครับได้มีมติให้วันที่26มิถุนายนนะครับของทุกปีก็คือวันนี้นะครับเป็นวันยาเสพติดโลกนะครับเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นนะครับของประชาคมโลกเนี่ยร่วมกันในการสร้างสังคมที่ปราศจากการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดนะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็มีการประชาสัมพันธ์นะครับไปยังจังหวัดต่างๆทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับให้มีการรณรงค์สร้างการรับรู้ในกลุ่มเด็กเยาวชนนะครับตามสถานศึกษาแล้วก็ประชาชนโดยทั่วไปครับโดย เริ่มต้นนะครับจากที่หากท่านใดสะดวกนะครับในวันนี้ก็จะให้มีการใส่เสื้อสีขาวนะครับเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับว่าเราร่วมกันต่อต้านแล้วก็ไม่ใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดที่ผิดนะครับแล้วก็อบรมลูกหลานนะครับให้ห่างไกลรู้พิษภัยโทษของยาเสพติดเพื่อจะได้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของการทำจิตอาสานะครับโดยร่วมกันนะครับกับจิตอาสา904หรือประชาชนจิตอาสาเนี่ยนะครับทำประโยชน์ให้กับสาธารณะนะครับในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสหรือกลุ่มปอบางนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะเป็นการสร้างการรับรู้แล้วก็รณรงค์ในเรื่องพิษภัยของยาเสพติดไปในโอกาสเดียวกันครับ
0: ครับนอกจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวเมื่อสักครู่แล้วนะครับในวันนี้ก็ทราบว่าในปีนี้ก็ยังมีการจัดการเผาของกลางที่ได้จากการจับกลุ่มด้วยใช่ไหมครับ
1: ก็ต้องเรียนว่าการเผาของกลางเนี่ยเรามีกระทำมาทุกปีนะครับแต่ในระยะหลังเนื่องจากนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยท่านก็เน้นย้ำให้ทำการเข้มงวดนะครับในเรื่องของการป้องกันและก็ปราบปรามโดยเฉพาะเรื่องการปราบปรามเนี่ยท่านก็เน้นย้ำเรื่องการสกัดกั้นตามแนวชายแดนนะครับไม่ให้ยาเสพติดจากแหล่งผลิตที่อยู่ข้างประเทศไทยนะครับก็คืออยู่ในประเทศเพื่อนบ้านก็ต้องเรียนว่าฐานการผลิตยาเสพติดนะครับยังไม่มีในประเทศไทยนะครับเป็นการผลิตจากสามเหลี่ยมทองคำซึ่งท่านนายกเองท่านก็ให้นโยบายว่าสกัดกั้นตามแนวชายแดนนะครับให้เกิดมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นจึงทำให้ปริมาณการจับกุมยาเสพติดนะครับในปีนี้เนี่ยยอดนะครับมากกว่าเดิมเนี่ยเกือบเท่าตัวนะครับมากกว่าเดิมเกือบเท่าตัวเพราะนั้นการทำลายเนี่ยเรามารอเพียงวันต่อต้านยาติดโรควันนี้เพียงวันเดียวไม่ได้นะครับที่ผ่านมาก็มีการดำเนินการทำลายมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
0: ครับและในจากการติดตามสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันนะครับมีการระบาดมากน้อยเพียงใดครับ
1: การระบาดเนี่ยนะครับต้องเรียนว่าสืบเนื่องจากนโยบายเช่นเดียวกันนะครับเพื่อต้องการนำผู้เสพนะครับที่ต้องการเข้ารับการรักษาเนี่ยนะครับมาสู่กระบวนการทางการแพทย์เราก็เลยมีการสแกนนะครับแล้วก็คัดกรองผู้เสพทั่วประเทศนะครับเพื่อนำเข้าสู่การบำบัดมันก็เลยทำให้ตัวเลขนะครับแล้วก็ข้อมูลที่เรารวบรวมได้เนี่ยมีปริมาณเหมือนจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อเราสแกนหาแล้วเนี่ยเราก็นำตัวส่งผู้ติดผู้เสพเหล่านี้นะครับเข้าสู่กระบวนการรักษามันก็ทำให้ดูเหมือนว่าตัวเลขที่เราพบจะมีมากขึ้นเนื่องจากว่าเราสแกนแล้วเราคัดกรองแต่ว่าตัวเลขของคนที่ติดยาเสพติดแล้วก็เข้าสู่การบำบัดมีตัวเลขที่ไม่กลับไปเสพซ้ำมีตัวเลขลดลงครับ
0: ครับท่านครับในส่วนของผู้เสพหน้าใหม่เนี่ยครับโดยเฉพาะอย่างกลุ่มเด็กและก็เยาวชนเนี่ยน่าเป็นห่วงมากแค่ไหนครับ
1: กลุ่มเด็กเยาวชนเนี่ยนอกจากในเรื่องของยาเสพติดสร้างการรับรู้แล้วเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้เขาว่าณปัจจุบันนะครับการที่ เด็กเยาวชนเนี่ยได้รับการอบรมเลี้ยงดูนะครับตั้งแต่ชั้นครัวโรงเรียนนะครับแล้วก็พอโตขึ้นเนี่ยก็เข้าสังคมเนี่ยเรายังต้องเพิ่มความเข้มข้นในมาตรการด้านการป้องกันในเด็กยังไงครับก็คือเริ่มต้นจากครอบครัวนะครับที่จะต้องให้การดูแลอบรมเลี้ยงดูนะครับโดยสำนักงานปศเองเนี่ยเราก็มีแนวทางนะครับอย่างชัดเจนในการที่จะใส่องค์ความรู้นะครับในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาการทางสมองส่วนหน้าง่ายๆครับก็คือเวลาเรามีบุตรหลานมีเด็กเล็กอยู่ในครอบครัวเนี่ยนะครับเราต้องทำความเข้าใจในเรื่องของการเลี้ยงดูอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับเป็นการลงทุนที่น้อยแล้วก็มีประโยชน์อย่างมหาศาลจะส่งผลให้เด็กเยาวชนเนี่ยโตขึ้นไปเป็นคนคุณภาพเช่นนะครับเราจะต้องไม่ห้ามนะครับว่าห้ามทำอย่างนั้นห้ามทำอย่างนี้ห้ามเล่นห้ามส่งเสียงดังเดี๋ยวซนแล้วอะไรจะตกแตกอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นการจำกัดเขาเรียกว่าจำกัดการแสดงออกนะครับของเด็กแล้วก็ทำเขาเนี่ยขาดการเนี่ยเรียนรู้โตขึ้นเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นคนที่ไม่กล้าตัดสินใจไม่มั่นใจตัวเองนะครับไม่มีความคิดในลักษณะการแยกแยะผิดถูกนะครับและประการสำคัญเลยหากว่าเราสอนไม่ถูกทางเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่หวังผลความสุขในระยะสั้นๆก็คืออย่างการเลือกใช้ยาเสพติดเนี่ยคือการหวังผลความสุขเป็นชั่วครู่แต่ว่าผลระยะยาวอ่ะนะครับมันทำลายอนาคตทำลายสุขภาพตัวเองเนี่ยอันนี้เขาก็ยังขาดองค์ความรู้ทางด้านนี้นะครับเลยรณรงค์นะครับในโอกาสของวันที่26มิถุนายนในวันต่อต้านยาเสพติดอยากให้ทุกครอบครัวนะครับได้มีทักษะนะครับการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานนะครับโดยการใช้หลักการ EF นะครับโดยภาษาอังกฤษนะครับ Executive Function แต่ในภาษาไทยก็คือการพัฒนาการทางสมองส่วนหน้าซึ่งผมเชื่อว่าถ้าทุกครอบครัวมีความเข้าใจในหลักการเรื่องนี้เนี่ยจะทำให้เด็กเยาวชนที่อยู่ในความดูแลปกครองของเราเนี่ยนะครับเป็นคนคุณภาพในอนาคตได้ตัวเลขนะครับที่เราพบว่าเด็กเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ที่อายุ14นะครับอายุ14โดยเกณฑ์ประมาณการที่เป็นมาตรฐานนะครับณขณะนี้ประเทศไทยเราเนี่ยยังอยู่ที่ตัวเลขอายุ14แต่ว่าบางรายบางกรณีบางพื้นที่เนี่ยเราก็พบว่ามีต่ำกว่านั้นแต่ว่ามีจำนวนไม่มากครับแต่ว่าการที่เรารู้ว่ามีเด็กอายุเท่าไหร่อยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนี่ถือว่าเราและสู่กระบวนการบำบัดหรือให้คำแนะนำที่ถูกต้องได
0: ้ครับจากการแพร่ระบาดของยาเสพติดในรูปแบบใหม่ๆในปัจจุบันนี้นะครับท่านทางปปส.มีการเฝ้าระวังในเรื่องของการผสมสูตรยาใหม่ๆรวมถึงเรื่องของการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ยังไงบ้างครับ
1: ก็ต้องเรียนว่าปปส.เองเนี่ยมีส่วนที่ทำการวิจัยแล้วก็พัฒนานะครับในการตรวจพิสูจน์ตัวยาเม็ดยาเสพติดในแต่ละประเภทเนี่ยว่ามีองค์ประกอบของสารเคมีใดบ้างนะครับก็ต้องขอประชาสัมพันธ์นะครับว่าในตัวยายกตัวอย่างเช่นยาบ้าในปัจจุบันเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยมีตัวผสมของเม็ดแอมเฟตามีนกับคาเฟอีนคือผงกาแฟนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมีการผสมยาอันตรายนะครับที่จะต้องได้รับการอนุญาตจากคุณหมอนะครับในการใช้ยาซึ่งเพิ่มมาอีก2ตัวนะครับผมจะไม่กล่าวในที่นี้ว่าเป็นยาอะไรแต่ว่าอยากประชาสัมพันธ์ว่าสูตรใหม่ที่ผสมอยู่ในเม็ดยาบ้าเนี่ยมันทำให้ออกฤทธิ์นะครับทั้งกระตุ้นประสาทแล้วก็กดประสาทไปในโอกาสเดียวกันมันก็จะทำให้ผู้ที่ใช้ยาเสพติดในปัจจุบันเนี่ยใช้มากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ระบบประสาทสมองเราเนี่ยนะครับถูกกระตุ้นแล้วก็ถูกกดในโอกาสเดียวกันจึงพบเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยจะมี เหตุคดีอุกอาจที่เกิดกับผู้ที่ใช้ยานะครับแล้วมีการจิตเวชเนี่ยได้รวดเร็วมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ฝากไปยังผู้ที่ยังเลิกไม่ได้นะครับก็อยากให้พิจารณาในส่วนตรงนี้ด้วยว่าสุขภาพร่างกายของท่านเป็นสิ่งสำคัญท่านอาจจะไม่ได้มองถึงผลกระทบด้านอื่นๆต่อคนอื่นต่อสังคมนะครับต่อคนรอบข้างเนี่ยแต่อย่างน้อยเลยก็อยากให้ท่านพิจารณาในส่วนของสุขภาพร่างกายตัวเองนะครับว่าท่านอาจจะ เป็นผู้ก่อเหตุตก

0: เข้าไปยุ่งเกี่ยวครับ
1: ก็ปัญหายาเสพติดนะครับจะแก้ไขไม่ได้จะหมดไปไม่ได้เลยนะครับหากเราพึ่งพาเพียงเจ้าที่รัฐเพียงฝ่ายเดียวนะครับก็ต้องเรียนว่าทุกท่านเนี่ยคือพลังแผ่นดินนะครับที่สำคัญที่สุดให้กับชุมชนปกป้องลูกหลานนะครับของเราและหากว่าท่านใดนะครับพบเห็นเบาะแสหรือคนในครอบครัวนะครับต้องการความช่วยเหลือกดแจ้งสายด่วนนะครับ1386แล้วก็ย้ำนะครับข้อมูลของท่านเนี่ยพวกเราจะปกปิดให้เป็นความลับอย่างสูงสุดนะครับ
0: ครับและในวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ที่มาพูดคุยกับเราในเช้านี้ครับขอบพระคุณครับ
1: ครับกราบขอบพระคุณครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทมุ่งจัดสรรงบให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: งบประมาณแผ่นดินเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและการพัฒนาประเทศโดยการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570รัฐบาลเน้นย้ำแนวคิดงบประมาณฐานศูนย์หรือ Zero Base Budgeting เพื่อทบทวนความจำเป็นของทุกโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐและลดภาระทางการคลังในระยะยาวสำหรับปีงบประมาณ2570กำหนดวงเงินรวม 3,788,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนพร้อมจัดสรรงบกลางกว่า 693,000 ล้านบาทหรือร้อยละ 18.32 ของวงเงินทั้งหมดเพื่อรองรับภารกิจจำเป็นและสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีส่วน5หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุดได้แก่กระทรวงการคลังกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมและกระทรวงสาธารณสุขตามลำดับการจัดสรรงบประมาณครั้งนี้มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศผ่าน6ยุทธศาสตร์สำคัญโดยยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมได้รับงบประมาณสูงสุดกว่า 960,000 ล้านบาทรองลงมาคือยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์นอกจากนี้ยังมีการจัดสรรงบประมาณด้านความมั่นคงกว่า 400,000 ล้านบาทเพื่อดูแลความปลอดภัยและแก้ปัญหายาเสพติดขณะที่ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันได้รับงบประมาณกว่า 340,000 ล้านบาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสทางอาชีพส่วนยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมได้รับงบประมาณกว่า 130,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพิจารณางบประมาณปี2570และพร้อมชี้แจงข้อมูลต่อสภาและประชาชนอย่างรอบด้าน
6: รัฐบาลให้ความสำคัญกับการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะโดยขอให้คณะรัฐมนตรีทุกท่านนะคะใช้โอกาสนี้ในการให้ข้อมูลกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่ในทุกข้อซักถามรวมถึงอธิบายให้ประชาชนได้ทราบถึงการเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาต่างๆและนโยบายที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนงบประมาณแผ่นดินทุกบาททุกสตางค์ที่รัฐบาลนี้ได้เสนอขอการพิจารณาต่อรัฐสภาต่อสภาก็จะเป็นการใช้อย่างคุ้มค่าในทุกๆเม็ดเงินค่ะ
5: อย่างไรก็ตามการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการตรวจสอบความคุ้มค่าความโปร่งใสและประสิทธิภาพของการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อให้ทุกเม็ดเงินงบประมาณตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชวิสาประทุม

0: ่วงข้อข่าวเล่าประเด็นวันนี้ติดตามรับฟังการดำเนินโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือถือเป็นเรื่องที่มีความท้าทายและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศรวมทั้งจะต้องเกิดความโปร่งใสชัดเจนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
1: โครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือกลายเป็นกระแสในสื่อสังคมออนไลน์อีกครั้งภายหลังที่มีกระแสข่าวถึงบริษัทที่มีผลคะแนนนำซึ่งเคยเป็นบริษัทที่ได้รับโครงการต่อเรือกับกองทัพเรือมาก่อนและถูกตั้งข้อสังเกตในขณะนี้หลายประเด็นทั้งในด้านแบบเรือเมื่อเปรียบเทียบกับรายอื่นๆนโยบายการจัดซื้อแบบชดเชยหรือ offset policy ซึ่งนำไปสู่ความกังขาถึงความโปร่งใสในการได้รับคัดเลือกโดยพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือได้เล่าถึงกระแสข่าวที่เกิดขึ้นว่ายังไม่ได้รับรายงานจากคณะกรรมการโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือโดยเฉพาะกรณีแบบเรือของบริษัทที่มีรายงานว่าได้รับคะแนนการพิจารณาที่สูงกว่ารายอื่นรวมถึงระบุด้วยว่าในขณะนี้ยังแถลงหรือชี้แจงเพิ่มเติมไม่ได้เนื่องจากต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎหมาย
2: คนตรงนี้มันจะแถลงอะไรไม่ได้หรอกครับเพราะว่าต้องปฏิบัติตาม
3: ที่บอกว่าบริษัททันวาได้รับการคัดเลือกนี่ข้อที่จริงเป็นยังไง
2: ผมยังไม่ได้รับรายงานมาจากกรรมการเขาเลยนะครับขออนุญาตรอตอบอะไรไม่ได้หรอกครับเพราะว่าถ้าตอบมันจะผิดกฎหมายนะครับ
1: อย่างไรก็ตามท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในสังคมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันด้วยความมั่นใจว่ากระบวนการดำเนินโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือจะเป็นไปอย่างโปร่งใสเนื่องจากมี TOR ที่ชัดเจนและมีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องคอยกำกับดูแลพร้อมมองถึงประโยชน์ที่จะตามมาจากโครงการดังกล่าวตาม offset policy เช่นในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศรวมทั้งประเทศที่ชนะโครงการจะต้องอุดหนุนสินค้าเกษตรของไทยในอัตราร้อยละ10-15เป็นต้น
4: ผมให้แนวทางไปเรื่องเดียวคือขอให้เป็นประโยชน์กองทัพและประเทศชาติเป็นหลักภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่ผมยืนยันเพราะว่าTOR เราเขียนไว้แล้วกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก็มีอยู่แล้วก็ชัดเจนในการซื้อของแน่ๆเลยคือต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยต้องมีการแลกเปลี่ยนสินค้าบ้างเช่นเราซื้อสินค้าเขาฟรีเกตเขาเนี่ย17,000 ล้านเนี่ยเขาต้องซื้อสินค้าเกษตรเราบ้างตัดจำกวน10-15%แต่สิ่งต่างเหล่านี้ไม่สามารถเขียนใน TOR ได้ก็เป็นการขอความร่วมมือแล้วผมเชื่อว่าได้รับความร่วมก็ถูกอยู่ที่การพูดคุยกัน
1: จากการชี้แจงของกองทัพเรือต่อโครงการดังกล่าวหลายครั้งยืนยันได้ว่ากระบวนการพิจารณาโครงการนี้อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายและใกล้ได้ข้อยุติแล้วและด้วยการติดตามความคืบหน้ารวมถึงรายละเอียดจากสื่อมวลชนภาคประชาชนที่มีความสนใจในด้านอาวุธยุทโธปกรณ์และความมั่นคงจึงทำให้เชื่อได้ว่ากองทัพเรือจะต้องพิจารณาทั้ง TOR และข้อเสนอ offset policy อย่างรอบคอบที่สุดเพื่อประโยชน์ของกองทัพเรือเองและเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนรวมทั้งเป็นการยืนยันความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับกองทัพเรือเองด้วยปริญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: ความโปร่งใสไม่ใช่ทางเลือก
6: สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตพงษ์บุญญานุวัฒน์ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตปัจจุบันนี้ก็มีหน้าที่ในการพัฒนาคนเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญนะครับวันนี้คนไทยเรานั้นจะต้องเน้นกันว่าความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานก็อยากจะย้ำนะครับว่าองค์กรที่เปิดเผยข้อมูลจะช่วยลดโอกาสการทุจริตได้อย่างมากเพราะว่าทุกอย่างนะครับที่ตรวจสอบได้นั้นจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนความโปร่งใสจึงเป็นพื้นฐานของธรรมาภิบาลที่สำคัญนะครับในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงมีคำว่าสัตย์พระราชาเน้นคำว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองต้องมีคำว่าหลักธรรมาภิบาลเพราะฉะนั้นองค์กรนะครับจะต้องมีคนที่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็เดินหน้าพัฒนาองค์กรภายใต้คำว่าธรรมาภิบาลครับ
5: โปร่งใสวันนี้มั่นคงวันหน้าส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช.1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทน

0: นับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
2: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
6: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
6: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
8: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
9: บุคคลไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนหรือผู้ใหญ่ต่างต้องการชัยชนะและต้องการให้ผู้ที่ไม่ได้คิดพูดหรือทำตามอย่างใจตนพ่ายแพ้ไปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งอย่างไรก็ตามการเอาชนะนั้นบุคคลพึงหันกลับมาทบทวนตั้งคำถามแก่ตนเองว่าถ้าได้ชัยชนะแล้วจะมีโอกาสกลับแพ้อีกหรือไม่และชัยชนะที่อาจได้เป็นชัยชนะที่ถาวรหรือไม่แล้วจงระลึกถึงพระบรมพุทธโธวาทที่ว่าความชนะใดที่ชนะแล้วกลับแพ้ได้ความชนะนั้นไม่ดีและความชนะใดที่ชนะแล้วไม่กลับแพ้ความชนะนั้นดีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและไม่มีวันกลับแพ้ได้จึงได้แก่การชนะใจตนเองที่จะไม่คิดร้ายพูดร้ายและทำร้ายหากพิจารณาพฤติการทั่วไปในหมู่มนุษย์ย่อมพบว่าการได้ชัยชนะบางทีก็ไม่ใช่ความสุขหากเราไม่รู้จักเอาชนะใจของตนเองให้ได้ก่อนคนที่เอาชนะใจตนได้ย่อมได้รับความสุขอันแท้จริงตัวอย่างชัยชนะที่ไม่มีวันกลับพ่ายแพ้เพราะเกิดจากการชนะใจตนเองเช่นชนะความตระหนี่ด้วยการให้ชนะใจคนด้วยความสุภาพอ่อนน้อมชนะอุปสรรคด้วยความเพียรชนะความดิ้นรนแสวงหาด้วยความพอเพียงชนะคนความโกรธด้วยความไม่โกรธเป็นต้นพระคติธรรมประธานเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ20กันยายน2563

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนแต่เรื่องที่สำคัญก็คือการทำมาหากินของประชาชนคนไทยซึ่งต้องให้มีความสะดวกสบายมีความปลอดภัยมีการปกครองที่มีความเป็นธรรมพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันพุธที่4ธันวาคม 2530

0: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
1: Fifty Minutes เกาะติดประเด็นข่าวดำเนินรายการโดยนันท

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านมาติดตามรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองเราพบกันที่นี่ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์และวันนี้เรามาเจอกันวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569กับผมอั้นนันทวัฒน์กิ่งนอกรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านสามารถติดตามรับฟังรายการของเรานะครับได้หลากหลายช่องทางเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นที่คลื่นความถี่แห่งนี้FM 101.5 MHz รวมถึงที่แอปพลิเคชันของเราจุฬา Radio Plus สามารถดาวน์โหลดกันได้ฟรีเลยทีเดียวนั่นเองครับสำหรับศุกร์ส่งท้ายเดือนในเดือนมิถุนายนนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันนี่นะครับหลักๆมีอยู่ด้วยกัน2เรื่องไม่ว่าจะเป็น94ปีนะครับ24มิถุนายนจาก2475มาจนถึงปีนี้2569แล้วนะครับ24มิถุนายนวันเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของประวัติศาสตร์ไทยนะครับเป็นการเปลี่ยนผ่านรูปแบบของประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั่นเองครับอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะคุยกันเมื่อสักครู่นี้เป็นประเด็นเรื่องของ24มิถุนายนใช่ไหมครับอีกไม่กี่วันวันอาทิตย์นี้28มิถุนายนแน่นอนนะครับเป็นวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.รวมไปถึงการเลือกตั้งที่เมืองพัทยาด้วยนั่นเองครับแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเจาะลึกในช่วงโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายจริงๆในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.คนกรุงจะเทใจให้ใครนั่นเองครับแน่นอนว่าวันนี้วิทยากรแขกรับเชิญประจำรายการของเรานะครับเราก็จะมาพูดคุยกันกับศาสตราจารย์ดร.ชัยยันต์ชัยพรอาจารย์พิเศษและนักวิจัยพันธมิตรคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณอั้นแล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับ
0: ครับวันนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างพิเศษนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีการบันทึกเทปมีการถ่ายคลิปวิดีโอนะครับต้องแจ้งคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับว่าสำหรับศุกร์ส่งท้ายเดือนมิถุนายนนี้นะครับเราจะไม่มีออนแอร์ผ่านทาง Facebook กับ YouTube แต่ว่าเราจะออนแอร์ผ่านทางคลื่นความถี่ FM 101.5 MHz แต่ก็ยังคงสามารถติดตามรับฟังทั้งแบบสดแล้วก็ย้อนหลังกันได้ทางแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus อย่างที่บอกนั่นเองครับอาจารย์ครับเรื่องแรกขอเป็นการเจาะลึกโค้งสุดท้ายเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ก่อนละกันจริงๆแล้วเนี่ยมีคุณผู้ฟังโดยเฉพาะคุณทอนนี่นะครับซึ่งเป็น FC ที่เหนียวแน่นของรายการข่าวของเราคุณทอนเนี่ยอยากจะให้อาจารย์โอโหเป็นโหนนะอาจารย์โหราพยากรณ์การเมืองอยากจะให้อาจารย์เนี่ยฟันธงอีกแล้วแต่ว่าก่อนที่จะไปฟันธงว่าใครจะเป็นผู้ว่ากทม.อยากจะให้อาจารย์ชัยยันต์นี่นะครับในฐานะนักรัฐศาสตร์ให้อาจารย์ให้ความรู้ก่อนละกันครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครรวมถึงการเลือกตั้งเมืองพัทยาที่จะมีขึ้นในวันเดียวกันก็คืออาทิตย์นี้28มิถุนายนครับอาจารย์ครับ
1: คือมันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับเราเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเนี่ยถ้านับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครครั้งแรกเนี่ยนะครับก็คือปี2518
0: ครับ
1: นะเราเปลี่ยนแปลงการปกครองมาตั้งแต่2475เนี่ยแทนที่จะมีการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นพูดง่ายว่าไม่ช้าไปขนาดที่เรียกว่า2475ถึง2500บวกไป18ปีเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ก็นานพอสมควรผมว่ามันก็มันสะท้อนอะไรบางอย่างว่าเราไม่ได้สนใจเรื่องการเลือกท้องถิ่นหรืออย่างไรในขณะที่เมื่อกี้ที่คุณอั้นได้พูดกับท่านผู้ฟังไปแล้วนะครับว่า

0: พูดเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองด้วย
1: ม
0: ันเกี่ยวข้องกันก็เพราะว่าในขณะที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านทรงเตรียมการนะครับเพื่อจะให้คนไทยเนี่ยได้รู้จักการเลือกตั้งเนี่ยท่านก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องให้มีการเลือกตั้งระดับชาติขึ้นมาก่อนเพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวนะครับแล้วก็สมมติถ้าเลือกตั้งระดับชาติแล้วมันเกิดพูดง่ายๆว่าประชาชนก็ไม่เข้าใจแล้วก็ได้ตัวแทนที่ไม่เหมาะสมเนี่ยความเสียหายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้มากเพราะมันเป็นเลือกตั้งระดับชาติท่านก็มีทรงมีความคิดว่าควรจะเลือกในระดับท้องถิ่นเล็กๆก่อนนะครับเลือกเล็กๆเรื่องระดับท้องถิ่นคือสมัยนั้นเนี่ยที่พระองค์ทรงเตรียมตอนนั้นยังไม่มีคำว่าเทศบาลนะแต่จะใช้คำว่าประชาบาล
1: ครับ
0: แต่จะใช้ภาษาทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า municipality ก็เตรียมร่างพระราชบัญญัติเนี่ยการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยก็คิดว่าการเลือกคนนะครับให้มาดูแลเรื่องเกี่ยวกับความสะอาดนะฮะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานที่เป็นใช้ชีวิตประจำวันนะครับและท่านก็คิดว่าควรจะเอาให้มีจังหวัดระดับจังหวัด3ระดับเช่นระดับกลางระดับเล็กหรือระดับใหญ่หน่อยนะครับเพื่อจะทดลองดูว่าไอ้3ระดับเนี่ยถ้าเลือกออกมาแล้วจะเป็นยังไงจำได้ว่ามันก็จะมีจังหวัดนะครับนครปฐมอ่ะนะครับมีสมุทรสาครนะครับก็เตรียมการไว้ละแต่เสียดายมากเลยว่าก็เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองการยึดอำนาจโดยคณะราษฎรนี่นะครับแล้วก็ที่จริงแล้วเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยเราก็ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงก็น่าจะเป็นเมืองที่ผู้คนมีการศึกษามากที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก่อนจะได้เลือกตั้งเนี่ยผู้ว่ากทมเนี่ยก็ปาเข้าไป2518เป็นการเลือกตั้งครั้งแรก
1: ประมาณ43ปีครับอาจารย์ถ้านับจาก2475มาจนถึง2518 43ปีครับ
0: ครับมันก็นานไปหน่อยสำหรับกทมนะ
1: ครับ
0: โอ้อะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ถามว่าเลือกตั้งผู้ว่ากทมครั้งแรกเนี่ยพอเรื่อง2518เนี่ยผู้ว่ากทมคนแรกเนี่ยก็อยู่ไม่ครบอยู่ไม่ครบ4ปี
1: ครับ
0: เพราะว่ามันมีความขัดแย้งระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติในกทม.และในสุดแล้วเนี่ยตอนนั้นเพลินเป็นรัฐบาลหลัง6ตุลาก็เป็นรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลที่เกิดจากรัฐประหาร
1: ครับ
0: นะครับท่านธารินทร์ ไกรวิเชียรท่านก็ใช้มาตราในรัฐธรรมนูญเนี่ยก็สั่งยุติผู้ว่ากทมก็คือผู้ว่ากทมคนแรกเนี่ยก็คือท่านธรรมนูญเทียนเงินจากพรรคประชาธิปัตย
1: ์ครับ
0: ก็ถือว่าพ้นจากการเป็นผู้ว่ากทมที่มาจากการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยก็หลังจาก2518เนี่ยก็เป็นลักษณะของผู้ว่าที่มาจากการแต่งตั้งอะไรเงี้ยนะครับดูแลแต่ที่มันน่าสนใจก็คือว่ามันใช้เวลาอีกนานมากเลยนะครับกว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมครั้งที่2
1: ครับ
0: ให้เวลาห่างกันถึง10ปีจากครั้งแรกครั้งแรกที่2518ครั้งที่2 2528
1: ครับ
0: ผมก็เลยคิดว่าที่จริงพอมาถึงวันนี้เนี่ยเราก็จะพบว่าหลังจากที่เรามีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเป็นประจำแล้วนะครับมันก็มีลักษณะของความสนใจความตื่นตัวการติดตามนะครับมีคนเชียร์มีคนออกมาเชียร์ผู้ว่านะครับที่สมัครนะครับอันนี้ผมถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีที่จะทำให้คนตื่นตัวกับเรื่องใกล้ๆตัวเรื่องท้องถิ่นนะ
1: ครับ
0: ครับทีนี้สำหรับที่จะให้ฟันธง
1: อาจารย์จะฟันเลยเหรอฮะ
0: ยังที่จริงฟันธงเนี่ยผมก็ไม่ได้จะมีอะไรอ่ะผมก็ไม่สามารถที่จะแบบมีอะไรที่จะไปขัดกับโพเขานะฮะโพเขาเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าตั้งแต่ลงสมัครมีคนลงส

0: มัครเป็นผู้ว่ากทมไม่ว่าจะเป็นคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ดร.โจใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ดร.โจคุณชัยวัฒน์นะครับ
1: ครับ
0: มาจากประชาชนแล้วก็มีดร.มาริกา
1: ดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขมีคุณเจมส์อนุชาบุรพชัยศรีจากประชาธิปัตย์ครับอาจารย
0: ์ครับครับ
1: หม่อมกรก็มาแรงนะครับเป็นผู้สมัครอิสระ
0: แล้วก็ท่านพลตำรวจโทใช่ไหม
1: ชาญเทพเสสเวช
0: ครับ
1: จากพรรคเศรษฐกิจ
0: คือทั้งหมดเนี่ยโพมันก็บอกว่าคุณชาติชาติมาเป็นที่หนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วคะแนนทิ้งห่างเหลือเกิน
1: ครับ
0: คือโอกาสจะพลิกล็อกเนี่ยถ้ามันมีพลิกล็อกให้คนที่สองขึ้นมาได้เป็นผู้ว่ากทมเนี่ยผมคิดว่ามันจะหักปากกาอย่างแรงหักปากกาเซียนอย่างแรงนะเราน่าสนใจมากกว่าว่าตกลงแล้วเนี่ยนโยบายไม่ค่อยพูดกันเยอะนะฮะ
1: ม
0: ันต่างกับคราวที่แล้วเนี่ยจะคือฮากับนโยบายของคุณชาติชาติมากเลยมันเยอะเกินนะครับเปิดดูในมือถือเนี่ยก็จะเห็นมีนโยบายเป็นร้อยๆเลยนะแต่คราวนี้มันทำมันเงียบๆนะครับแต่ว่าจะมาเขาเลยจะมาสู้กันในเรื่องของการใช้จ่ายนะครับว่าคุณชัชชาติเนี่ยถึงแม้ไม่มีการไม่คนว่าไม่ค่อยได้ติงอะไรอย่างอื่นนอกจากจะติงว่าตกลงแล้วเนี่ยซื้อของแพง
1: การโจมตีใช่ไหมฮะอาจารย
0: ์ใช่การโจมตีซื้อของแพงบ้างหรือไม่ก็บอกว่ามีเรื่องอากงอะไรใช่ไหม
1: ครับ
0: อะไรแบบนี้จนแบบนี้เนี่ยผมก็ยังไม่ได้เห็นว่านโยบายอะไรมันจะเป็นแข่งกันทางนโยบายที่ชัดเจนโดดเด่นเท่าไหร
1: ่ครับอาจารย์ครับอาจจะต้องให้อาจารย์ฟันธงเป็นอันดับ2 3 4 5แทนเพราะว่า1เนี่ยส่วนใหญ่นะฮะก็จะลอยลำหรือว่านอนมาอยู่แล้วอันนี้แซวๆนะฮะอาจารย์ครับอาจจะยกผลโพของนิด้าโพสักนิดนึงละกันนะฮะเพราะว่าเขาสำรวจความคิดเห็นตั้งแต่โค้งแรกโค้ง2มาจนถึงโค้งสุดท้ายสำหรับสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.อย่างโค้งแรกที่ไปสำรวจเนี่ยนะครับอันดับ1อาจารย์ชัดชาติตอนนั้นเนี่ยความนิยมอยู่ที่ประมาณ 67.30% อันนี้ครั้งแรกใช่ไหมครับอันดับ2เป็นบอกว่ายังไม่แน่ใจ 10% อันดับ3เป็นคุณโจชัยวัฒน์นะครับ 8.20% อันดับ4เป็นดร.มลิกา 7.30%อันดับ5เป็นคุณเจมอนุชา 3.10% แล้วก็อันดับ6เป็นหม่อมกรนะครับหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีประมาณ 1.55% อาจารย์ชัดชาติ 67% แล้วก็คนต่อๆมาคุณโจเนี่ย 8% อันนี้เป็นโค้งแรกครับอาจารย์ก็จะชี้ให้เห็นว่ามันค่อนข้างห่างพอสมควรครับอาจารย์ครับอันนี้โค้งแรกครับอาจารย์
0: ครับ
1: แล้วก็โค้งที่2เนี่ยอาจารย์ชัดชาติจากโค้งแรก67โค้งที่2ของนิด้าโพปรากฏว่าขยับขึ้นมานะครับความนิยมของอาจารย์ชัดชาติเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น 72.35% แต่ว่าอันดับ2กับ3เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงก็คือที่ดร.มลิกาให้สัมภาษณ์ทำนองว่าตอนนี้เนี่ยขึ้นมาแล้วนะหายใจรถต้นคอแล้วนะนะครับอันดับ2ดร.มลิกาเนี่ยอยู่ที่ 9.60% ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหายใจรถต้นคอยังไงเพราะว่ามันก็ห่างกันพอสมควรอันดับ3นะฮะเป็นคุณโจชัยวัฒน์ 8.80% อันดับ4เป็นคุณเจมอนุชา 3.10%อันดับ5นะครับยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกใคร 2.70% จริงๆแล้วเนี่ยยังไม่แน่ใจตอนแรกจะอยู่ที่อันดับ2นะอาจารย์แต่ว่าพอเป็นโค้งที่2ตกลงมาอยู่ที่อันดับ5สำหรับกลุ่มนี้ที่บอกว่ายังไม่แน่ใจว่าจะเลือกผู้สมัครคนใดก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจพอสมควรเลยทีเดียวครับแล้วก็โค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายที่เข้าไปสำรวจกันนี่นะครับก็แน่นอนยังคงเป็นอาจารย์ชัดชาติอันดับ1 61% แต่ดูเหมือนว่านะครับน่าจะลดลงเล็กๆน้อยแล้วก็มีคุณโจชัยวัฒน์มีดร.มลิกามีคุณเจมอนุชามีหม่อมกรประมาณนี้ครับอาจารย์ก็ยังคงนะครับอยู่ในอันดับแนวๆนี้นั่นเองครับอาจารย์ครับ
0: ครับคือเรื่องที่1เนี่ยผมว่าเราคงอย่าไปยุ่งเขาเลยนะเพราะว่าคะแนนมันขนาดนั้นเนี่ยมันไม่รู้จะพูดยังไงแหละมันจะไปพลิกล็อกอะไรได้ขนาดนั้นเนี่ยนะครับยกเว้นโพทำไม่ดีนะนะครับ
1: ครับ
0: แต่ทีนี้ถามว่าจะมาฟันธงคนที่2ที่3เนี่ยผม ผมก็โอเคนะดร.มาริกา

0: เนี่ยแกก็มาแรงคือพูดง่ายว่าก็มามืด
1: ฮะ
0: คือเป็นมามืดคนหนึ่งเพราะว่าปกติแล้วก็จะคราวที่แล้วมันก็จะมีคุณวิโรจน์นะครับลัคนาอดิศรแห่งคุณชาติชาติใช่ไหมฮะ
1: มีอาจารย์เอสุชัดชวีสุวรรณสวัสดิ์พรรคประชาธิปัตย
0: ์ครับ
1: ครับมีคุณสกลทีพัทยกุลในนามอิสระอันนี้เป็นครั้งที่แล้วครับอาจารย์
0: แล้วก็มีคุณวิโรจน์ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับวิโรจน์ลัคนาอดิศรแล้วก็มีคนเดิมก็คือพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองครั้งนั้นลงในนามอิสระครับอาจารย
0: ์ครับผมก็เลยคิดว่ายังไงก็ตามเนี่ยถ้าจะฟันธงที่สองเนี่ยผมก็ต้องให้นะผมคิดว่าน่าจะเป็นดร.ชัยวัฒน์ดร.โจเนี่ย
1: ครับจากพรรคประชาชน
0: เพราะว่าผมยังเชื่อในเรื่องของการมีฐานเครือข่ายของพรรคประชาชนอยู่เพราะว่าพรรคประชาชนเนี่ยกวาดนะครับสสที่มหานครเนี่ยไปเยอะคราวที่แล้วเนี่ยคือหมดทั้งกรุงเทพอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่นี้ผมคิดว่าเขาก็น่าจะยังรักษาอะไรไว้เป็นที่สองนะครับส่วนดร.มาริกาเนี่ยก็เป็นเรียกว่าใช้เดียวเลยนะฮะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่ายังไงก็คงเป็นดร.ชัยวัฒน
1: ์มาเป็นที่สองใช่ไหมฮะ
0: ครับแต่ที่น่าสนใจคือว่าตกลงแล้วสกสกนะครับเพราะแต่เดิมทีเนี่ยประชาธิปัตย์เขาจะครองกรุงเทพมหานครหมายถึงครองไอเดียนของกทมไม่ใช่หมายถึงว่าการเลือกตั้งระดับชาตินะฮะเพราะว่าดูจากสถิติที่ผ่านมาเนี่ยในแง่หนึ่งสกประชาธิปัตย์เนี่ยในท่ามกลางผู้ว่าที่ไม่ใช่ประชาธิปัตย์เนี่ยแต่สกเขาก็ยังอยู่ได
1: ้ครับ
0: แต่ผมก็เลยเชื่อคราวนี้เนี่ยในเมื่อคุณอภิสิทธิ์แกก็ลงพื้นที่อย่างดูเดือดเลยพร้อมๆกับดร.เจมส์ท่านอนุชาบุรพาไสยศรีเนี่ยแล้วก็คิดว่ากรุงเทพเนี่ยยังไงถ้าเลือกผู้ว่าอะไรไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยพอสกเนี่ยก็อาจจะเลือกที่เป็นพรรคระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคประชาชน
1: ครับ
0: จะมีสกของสองฝ่ายดีแต่ดูเหมือนเพื่อไทยคราวนี้จะเงียบๆไปนะฮะ
1: เงียบมากๆครับ
0: สกเพื่อไทยบางคนเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยมาคราวนี้รู้สึกว่าเพื่อไทยเขาไม่ให้ลงบางคนนะบางพื้นที่ผมทราบมา
1: ครับ
0: เขาก็เปลี่ยนมาขอลงประชาธิปัตย
1: ์ครับ
0: แต่ไปเป็นมันจะวุ่นวายหมดย้ายแบบสีเสื้ออะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังคิดว่าสกนี่ก็ยังสู้กันระหว่างประชาธิปัตย์กับพรรคประชาชน
1: ครับครับถ้าเป็นโพลของนิดาโพลที่ไปสำรวจโค้งแรกแนวโน้มของคนกรุงเทพในการเลือกสมาชิกสภากทม.หรือว่าสก.อันดับหนึ่งน่าจะเป็นในนามอิสระอาจารย์อิสระประมาณ 29% อันดับสองเป็นพรรคประชาชน 26% อันดับสามบอกว่ายังไม่ตัดสินใจ 18% อันดับสี่เป็นพรรคประชาธิปัตย์ 11%อันดับ5เป็นกลุ่มเพื่อไทยไลฟ์ลงตัวประมาณ 6% อาจารย์ครับอันนี้เป็นแนวโน้มในโค้งแรกของคนกทมที่จะเลือกสกครับ
0: ทีนี้อิสระเนี่ยก็หมายถึงเป็นของคุณชาชาใช่ไหมฮะเพราะคุณชาชาประกาศตัวว่าเป็นอิสระหรือว่าอิสระนี่รวมกันหมดเลยฮะ
1: ครับน่าจะรวมๆด้วยแล้วก็บางส่วนอาจจะอยู่ในนามของอาจารย์ชาชาด้วย
0: อ๋อมันมีอิสระของอาจารย์ชัดชาติแล้วก็อิสระจริงๆที่แบบว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครใช่ไหม
1: ครับน่าจะเป็นแบบนั้นครับอาจารย
0: ์ครับครับที่จริงน่าสนใจนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยมันก็ควรจะเลือกสกที่เป็นอิสระ
1: ครับ
0: ตามหลักการเนี่ยนะครับแต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจแต่ก่อนนี่เขาบอกว่าถ้าเป็นท้องถิ่นเนี่ยไม่ควรจะเป็นพรรคการเมืองเดียวกับระดับชาติแต่ตอนนี้ก็ดูเหมือนก็ไม่ได้สนใจไอ้หลักการอันนี้แล้วนะ
1: ครับ
0: ผมไอ้นี่อิสระมันก็ไม่ได้อิสระจริงหรอกบางทีแต่มันไม่มีพรรคหรือเปล่า
1: ครับอย่างสวนดุสิตโพที่ไปสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเขาให้เหตุผลถ้าเลือกผู้สมัครอิสระนะครับให้เหตุผลบอกว่าสามารถทำงานได้อย่างเป็นอิสระไม่ถูกครอบงำจากพรรคการเมืองแล้วก็สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้จากสวนดุสิตโพแล้วก็รองลงมาเป็นพรรคประชาชนเหมือนกันแล้วก็อันดับต่อมาก็คือเป็นเพื่อไทยน่าสนใจก็คือเพื่อไทยเหมือนขยับขึ้นมาในการสำรวจของสวนดุสิตโพในครั้งนี้แล้วก็ตามมาด้วยพรรคประชาธิปัตย์ประมาณนี้ครับอาจารย์ครับ
0: ครับคืออิสระมันก็เป็นข้อดีแต่ในแง่หนึ่งการมีพรรคมันก็มีเขาเรียกว่ามีองค์กรแล้วถ้าองค์กรนั้นเป็นองค์กรที่เขาเรียกว่า อยู่กันมานานแล้วเนี่ยนะการทำงานใดบางทีมันก็เป็นระบบแล้วมันก็จะส่งผ่านไป

0: ถึงระดับสภาได้สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะทำงานโดยการเชื่อมโยงกันอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีลอนดอนเนี่ยนะครับก็อันนี้ชัดเจนเลยว่าเป็นพรรคหรือแข่งกันระหว่างพรรคอนุรักษ์นิยมอังกฤษเนี่ยนะครับพรรคแรงงานเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็คือว่าเมื่อสัก 2-3 ปี2ปีแล้วมั้งพรรคแรงงานเนี่ยก็สามารถนะครับครองตำแหน่งนายกเทศมนตรีได้อีกนะครับก็แข่งขันกันด้วยนโยบายที่สำคัญก็คือว่านโยบายไอ้การที่จะทำยังไงให้ลดไอ้คาร์บอนไดออกไซด์ในเมืองหลวงนะครับห้ามรถเข้ามาในเมืองถ้าเข้ามาเนี่ยต้องเสียเงินมันจะมีเกณฑ์2ประเภทนะฮะ
1: ครับ
0: คือก็คือว่ารถที่เป็นรถรุ่นเก่าที่มีท่อไอเสียเยอะนะครับแล้วก็เป็นรถอีกอันนึงคือว่ารถที่แบบนั่งขับมาคนเดียวอะไรเงี้ยนะฮะก็จะเสียวันละ10กว่าปอนด์นี่ปรากฏว่าผู้ว่าในคานนะครับซึ่งเป็นพรรคแรงงานเนี่ยแกก็ประกาศว่าแกจะขยายพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่จะคัดกรองแล้วต้องเสียเงินในการเข้าเมืองเนี่ยจากใจกลางลอนดอนเนี่ยขยายออกไปรอบนอกเหมือนว่าอย่างเช่นสมมติว่าของกรุงเทพเนี่ยสมมติถ้าแบบเคยสมมตินะสมมติว่าถ้าเทียบกับนโยบายของนายกเทศมนตรีของลอนดอนเนี่ย
1: ครับ
0: ผมก็จะเข้าตัวกรุงเทพชั้นในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์เนี่ยถ้าเป็นรถที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ก็ต้องเสียนะครับเสียเงินอันนี้ก็พูดง่ายขยายมาเป็นว่ารอบนอกพูดง่ายว่าจากเกาะรัตนโกสินทร์ขยายมาถึงขนาดที่เรียกว่าแถวสวนหลวงนะฮะอะไรแบบนี้คือมันก็ทำให้คนใช้รถยากขึ้นคราวที่แล้วเนี่ยแข่งขันกันปรากฏว่าน่าสนใจมากนะคนเทคะแนนถล่มทลายให้กับพรรคแรงงานเลยนะครับว่าจะไม่อยากให้ลอนดอนเนี่ยมีคนใช้รถเยอะ
1: ครับ
0: ทีนี้ผมก็เลยคิดว่าอันนั้นเนี่ยมันชัดเจนว่าแข่งกันเรื่องนโยบายที่ก้าวหน้ามากเรื่องสิ่งแวดล้อมมลภาวะอะไรต่างๆเนี่ยไอ้นโยบายแบบนี้ผมจำได้ว่าคุณตอนที่คุณสุริยะถึงวงกิจเป็นรัฐมนตรีคมนาคมคราวที่แล้วเนี่ยแกก็โยนหินถามทางนะครับว่าจะเก็บเงินอะไรคนเอารถเข้ากรุงเทพตรงนี้ส่วนชั้นในเนี่ยซึ่งผมก็สนับสนุนนะผมก็โพสต์ลงใน Facebook สนับสนุนว่ามันก้าวหน้าแหละนะครับปรากฏว่าคนสุริยะก็ให้สัมภาษณ์ต่อมาว่าก็แค่โยนหินถามทางเพราะบ้านเราเนี่ยมันก็ต้องยอมรับนะครับกรุงเทพมันก็แออัดอันนี้นโยบายของคุณชัชชาติเนี่ยก็ยังคือแกก็ไม่ได้บอกว่าแกจะอยากให้กรุงเทพแออัดแต่แกบอกว่าอยากจะให้กรุงเทพเป็นเมืองชั้นนำของโลก
1: ครับ
0: นี่เมืองชั้นนำของแกคือเมืองน่าอยู่แล้วให้คนมาลงทุนคนอยากมาลงทุนที่กรุงเทพมันจะอยู่กันไม่ไหวแล้วมั้งผมว่านะ
1: ครับ
0: น้ำรอระบายนะครับไฟฟ้าเนี่ยผมอยู่ลอนดอนมา8ปีเนี่ยไฟไม่เคยดับเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ผมอยู่กรุงเทพเนี่ยไฟมันก็มีดับอยู่เป็นระยะไม่รู้เพราะอะไรแล้วมันจะยังไงเรื่องของโครงอะไรนะโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันยังไม่เรียบร้อยเลย
1: ครับจริงๆแล้วปัญหาของกรุงเทพก็มีเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอาจารย์อย่างที่อาจารย์เอ่ยมาไม่ว่าจะเป็นน้ำรอระบายเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมการพัฒนาระบบระบายน้ำนะครับหรือแม้กระทั่งรถติดเนี่ยพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยเรื่องของการจัดการจราจรพัฒนาการเดินทางในเมืองหรือแม้กระทั่งด้านอื่นๆนะครับความสะอาดสิ่งแวดล้อมฝุ่น PM 2.5 แม้ว่ามันจะมาเป็นฤดูกาลก็ตามเรื่องของการดูแลเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเศรษฐกิจปากท้องเรื่องของค่าครองชีพก็ว่ากันไปหรือเรื่องของความปลอดภัยความเป็นระเบียบของเมืองเหล่านี้เป็นต้นแน่นอนอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของปัญหาหลักๆนะครับเป็นนโยบายที่พี่น้องประชาชนอยากจะให้แก้ไขครับอาจารย์
0: ครับคือกรุงเทพเราเนี่ยมันก็ย้อนแย้งคือเสน่ห์กรุงเทพของเราเนี่ยไม่ใช่ความเจริญก้าวหน้าแบบเป็นเมืองแบบนิวยอร์กหรืออะไรเสน่ห์ของเราเนี่ยก็คือสตรีทฟู้ดนะครับเดินไปไหนมาไหนมีของกินง่ายๆฝรั่งชอบอันนี้มันก็จะย้อนแย้งกับการจัดระเบียบของ

0: ทางเท้าถนนหนทางมีรถเข็นขายอาหารอะไรมันย้อนแย้งนะครับ
1: ครับ
0: เอาไงมันก็ต้องแบบมันเอาสองอย่างนี้มันไม่ได้คนกรุงเทพจำนวนหนึ่งก็อยากให้ทางเท้าเนี่ยเป็นระเบียบสะอาดไม่มีอะไรมาขายแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะคนกรุงเทพจำนวนหนึ่งเขาก็อยากจะลงมาซื้ออะไรกินง่ายๆนะไม่งั้นนะโอ้แถวไปคุณต้องไปเข้าห้างหมดเนี่ย
1: ครับ
0: มันก็หนึ่งนะเข้าห้างก็เปลืองเงินสองเนี่ยมันบางทีห้างมันก็รับไม่ไหวนะครับบางทีเนี่ยตอนกลางวันเลิกมาแถวสีลมเนี่ยห้างก็เต็มไปถึงห้างที่ร้านไม่ได้แพงมากนะครับเต็ม
1: ครับ
0: คนก็ต้องมาเดินหาพวกแบบไอ้ร้านที่แบบทางเท้าอ่ะอยู่ในตอกในซอกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมคิดว่ามันจะต้องมีอะไรที่ตัดระเบียบในแง่ที่ว่าจะเอาไงกันแน่ว่าเราจะอยู่แบบไหนอยู่แบบเสน่ห์แบบกรุงเทพนะครับมีข้าวของให้หากินง่ายแต่ว่าอาจจะไม่เป็นระเบียบมากนักจะเอาไงเนี่ยเรายังตกลงกันไม่ได
1: ้ครับ
0: ครับ
1: อาจารย์ครับขยับมาอีกมุมหนึ่งนะครับคืออาจารย์เนี่ยฟันธงมาเมื่อสักครู่นี้แน่ๆนะครับก็คืออันดับหนึ่งก็คงจะเป็นอาจารย์ชัดชาติไม่ได้พลิกโผแล้วก็เป็นไปตามผลโพผลสำรวจความนิยมซึ่งก็นำโด่งไม่ว่าจะเป็นโค้งไหนก็ตามอาจารย์ครับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.ในครั้งนี้เนี่ยมีคนที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งนะครับอยู่ที่กว่า4ล้าน4แสนคนนะครับตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณนี้4ล้านกว่าคนถ้าเทียบกับครั้งที่แล้วอาจารย์ชัดชาติเนี่ยครั้งก่อนเนี่ยโอ้โหได้คะแนนเสียงชนะการเลือกตั้งถล่มทลายเรียกว่ามากที่สุดเป็นประวัติการนะครับนั่นก็คือ1ล้าน3แสน8หมื่นเสียงนะครับทีนี้เนี่ยอยากจะให้อาจารย์ชัยยันลองวิเคราะห์ดูในครั้งนี้เป็นครั้งที่2ของอาจารย์ชัดชาติที่ลงสนามเลือกตั้งคิดว่าคะแนนเสียงที่จะได้มาในครั้งนี้มันจะใกล้เคียงจะมากขึ้นหรือว่าจะลดลงนะครับจากครั้งที่แล้วครับอาจารย์ครับ
0: ฟันธงนะฮะลดลง
1: ลดลงใช่ไหมฮะ
0: ฟันธงลดลงแล้วแต่ยังเป็นที่หนึ่งอยู่แต่ลดลงนะครับเพราะว่าจะมีคนจำนวนหนึ่งที่เขาเรียกว่าอะไรมันมีศัพท์เรียกว่าอะไรตอนนั้นคุณชาชาติยังไม่ได้ทำงานไปพูดว่า
1: คล้ายๆว่าถ้าคนที่เคยลงสนามไปแล้วผ่านการเลือกตั้งเคยทำงานมีประสบการณ์มาแล้วถ้ารอบสองส่วนใหญ่คะแนนนิยมมันจะลดลงอย่างนั้นใช่ไหมฮะอาจารย
0: ์ไม่จำเป็นนะแต่ว่าหมายความว่าคนจำนวนหนึ่งเขาเรียกว่าอาจจะผิดหวังอ่ะเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยมันคาดหวังกับคุณ
1: คาดหวังกับผลงานมากกว่านี้
0: คาดหวังมากเพราะแกมีนโยบายแล้วแกมีคำหาเสียงว่าแกแบบแกเตรียมมาพร้อมอ่ะ
1: ครับ
0: แกเตรียมมาทุกอย่างแล้วแกโอ้โหเป็นอะไรจบวิศวะนักเรียนทุนอนันต์ถ้าไม่หยุดโดนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะทุกอย่างมันดูดีไปหมดอ่ะทีนี้มาถึงจุดหนึ่งคราวสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เรียกว่าไอ้โฆษณามันอาจจะทำให้เราคาดหวังมากเกินไปตอนหาเสียง
1: ครับ
0: แต่พอถึงเวลามันไม่ได้ดังใจมันก็ต้องมีผิดหวังบ้างเพราะว่าคนเราคุณจะไปทำนโยบายให้มันเพอร์เฟกต์ทุกนโยบายมันคงไม่จริง
1: ครับ
0: คนจำนวนหนึ่งที่เคยคาดหวังว่าไอ้ปัญหาที่เขาอยากให้คุณชาติมาแก้หรือว่าอะไรที่จะมาสร้างกรุงเทพมันก็อาจจะไม่ได้ตอบสนองความต้องการนั้นเขาก็คงจะรู้สึกว่าผิดหวังหันไปหาคนอื่น
1: ครับ
0: เนี่ยหันหาคนอื่นหันหาใครที่จริงดร.โจแล้วก็ชัยวัฒน์เนี่ยโปรไฟล์ก็ดีมากนะแต่ทำไมผมรู้สึกว่ามันไม่หวือหวา
1: ครับสปอตไลท์หรือว่าแสงมันยังแบบว่าไม่สว่างวาบเท่าที่ควรจะเป็น
0: โอ้ถ้าเทียบกับคุณพี่โรจน์โดดเด่นกว่าเยอะนะฮะตอนนั้นเนี่ยแต่ตอนนี้ผมว่าต้องเติมแกงเงียบไปนิดนึง
1: ครับ
0: ก
1: ลับกลายเป็นว่าสปอตไลท์เนี่ยมาส่องที่ดร.มลิกานะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าฝีปากแซบนะฮะการให้สัมภาษณ์ค่อนข้างมันนะฮะคนก็เลยอาจจะชื่นชอบดร.มลิกาในมุมนี้ซึ่งก็อาจจะมีเหมือนกัน
0: เอ๊ะถามคุณอันนิดหนึ่งว่า
1: ครับ
0: โปสเตอร์หาเสียงเนี่ยมันก็น่าจะมีผลต่อคนที่อาจจะไม่ได้อ่านนโยบายหรือไม่ได้ติดตามประวัติของผู้ลงสมัครแต่ว่าดูโปสเตอร์แล้วประทับใจ
1: ครับก็อาจจะมีเหมือนกันครับอาจารย์เพราะว่าอย่างโปสเตอร์ของ

0: ดร.มาริกาเองเนี่ยมันจะมีคำว่า AI นะครับที่อยู่แบบฉากหลังอาจจะแบบไม่ได้เด่นชัดแต่ก็เฉพาะมองเห็นว่ามันเป็นคำว่า AI ฮะอาจารย์
1: ใช่ใช่แล้วคือแกก็เข้าใจนะคือแกจบมาทางด้านสื่อสารด้วยอะไรนี่นะตอนปริญญาตรีหรือไงเนี่ยแล้วก็ภาพรูปแกจะชวนดู
0: ครับ
1: ชวนดูชวนหันกลับมาดูว่าดูแล้วมันติดตานะอันนี้ก็สำคัญ
0: ครับมีความทันสมัยครับอาจารย์คนรุ่นใหม่ก็อาจจะชอบแล้วก็อาจจะมี FC ที่ติดตามแล้วก็เชียร์ก็อยู่เยอะเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันมีบางช่วงที่ดร.มาริกาเองก็โอ้โหคะแนนความนิยมนี้ก็คือขึ้นมาเป็นอันดับ2นะฮะอาจจะสวิง 2-3 ก็สลับกันประมาณนี
1: ้ใช่ครับ
0: ครับ
1: ในแง่หนึ่งเนี่ยที่เมื่อกี้คุณอาจารย์ว่าแซบปากแซบอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ก็เรื่องจริงแต่ว่าผมก็จะมีคนกลุ่มนึงเนี่ยอาจจะประมาณตัวเป็นแฟนคลับแกไปแต่ที่ประมาทไม่ได้เนี่ยนะก็คือผลชานอะไรชานเวทนะ
0: ครับชานเทพเสสเวทใช่ไหมฮะ
1: อย่าไปประมาทนะดูเงียบๆเนี่ยไม่ธรรมดา
0: ครับ
1: แต่เพียงแต่ว่าผมก็คิดว่าท่านคงไม่ได้มาเป็นติดอันดับหนึ่งเพราะว่าโปรมันบอกอย่างนั้นแต่ว่าก็ไม่ธรรมดากัน
0: ครับฮะอาจารย์ย้อนกลับมาที่จุดนี้สักนิดนึงเพราะว่าอาจารย์ฟันธงไปเมื่อสักครู่นี้ค่อนข้างน่าสนใจที่คะแนนความนิยมของอาจารย์ชัดชาติในรอบนี้น่าจะลดน้อยลงน่าจะไม่ถึงนะครับ 1,380,000 คะแนนนะฮะไม่น่าจะไปถึงกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะฮะ
1: คือไม่น่าจะทำลายสถิติของตัวเอง
0: ครับอันนี้น่าสนใจทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าอาจารย์ชัดชาติได้เป็นผู้ว่าอีกสมัยหนึ่งรอบที่2ทีนี้เนี่ยถ้าให้อาจารย์มองแล้วก็ทำนายวิเคราะห์อนาคตนะครับอนาคตทางการเมืองของอาจารย์ชัดชาติหลังจากนั้นจะเป็นยังไงต่อครับอาจารย
1: ์ก็ต้องดูว่า4ปีข้างหน้าสมมติถ้าแกเป็นผู้ว่าอีกครั้งหนึ่งเนี่ย
0: ครับ
1: แกจะรักษาเข็มขัดได้ขนาดไหนคือกทม.นี่เขาจะปราบเซียนนะฮะปราบเซียนคือถ้าพลาดถ้ามีอะไรผิดพลาดเนี่ยแกคงไม่ได้ไปต่อที่ไหนอ่ะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าแกสามารถที่จะสร้างความนิยมได้ต่อเนื่องนี่นะครับผมก็เชื่อว่าแกคงไม่จบแค่นี้แหละแกก็จะเป็นคนเนื้อหอมเลยแหละ
0: ครับ
1: เพราะว่ารับมือกับกทม.มาได้โดยที่เรียกว่า2สมัยสมัยที่2เนี่ยอาจจะไม่โดดเด่นแต่ก็ไม่ตกอะไรไม่ตกนะครับแล้วแกอาจจะทิ้งเขาเรียกว่าอะไรที่มรดก
0: ครับ
1: เช่นรองผู้ว่ากทม.ดร.สวิดาวางตัวไว้ว่าเป็นผู้ว่าอยู่นะครับคนต่อไปนะฮะแล้วก็มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์นะครับแกจบเรื่องการจัดการความเสี่ยงอะไรต่างๆมาเนี่ย
0: ครับ
1: ซึ่งกทม.มันก็จะมีเรื่องตึกถล่มเรื่องสะพานเรื่องความอะไรสารพัดที่จะเป็นความเสี่ยงของคนเมืองหลวงเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแกวางนั้นไปแล้วแล้วแกไปต่อในระดับการเมืองระดับชาติเนี่ยก็เป็นไปได้ก็คือว่าดูด้วยว่าแกจะเป็นพรรคของแกเองไห
0: ม
1: หรือว่าใครจะมาจีบแกไปเป็นถ้ารัฐธรรมนูญยังเหมือนเดิมก็แปลว่าจีบมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเหมือนกับสมัยก่อนนู้นแกก็มีชื่ออยู
0: ่ครับ
1: อะไรแบบนี้ผมคิดว่าไม่จบแค่นี้ไม่วางมือ
0: ครับอ่ะอันนี้ก็น่าสนใจทั้งในมุมของอาจารย์ชัดชาติอนาคตทางการเมืองจะไปต่อยังไงจะลงสนามผู้ว่ากทม.รอบที่3อีกไหมหรือจะไปสนามใหญ่หลังจากนั้นอันนี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกัน
1: ถ้ารอบที่3เนี่ย ผมว่ามันจะสุดยอดเลยนะฮะ
0: ครับ
1: คือไอ้รอบที่3เนี่ยผมนึกถึงลอนดอนเนี่ยมันจะมีประเภทผู้ว่ารอบที่3อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
1: แต่ของเราเนี่ยยากเหลือเกิน
0: ครับอาจจะส่งไม้ต่อให้กับอาจารย์ทวิดาอย่างที่อาจารย์ชัยยันบอกเพราะว่าอาจารย์ทวิดาเองก็โดดเด่นขึ้นมาตอนที่ตึกถล่มนะฮะตอนที่เกิดแผ่นดินไหวอันนั้นโดดเด่นจริงๆต้องยอมรับเลย
1: ก็ต้องยอมรับว่าเมื่อนักวิชาการหลายคนที่ลงมาเล่นการเมืองก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จทุกคนนะ
0: ครับ
1: หลายท่านเก่งวิชาการเป็นศาสตราจารย์เนี่ยแต่พอมาเล่นการเมืองเนี่ยก็เรียกว่าสู้นักการเมืองไม่ได้แต่ว่าอย่างของอาจารย์ทวิดาเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับ
0: ครับ
1: มาทำงานก็ชัดเจนแล้วก็แกก็รู้จักที่จะวางตัวแล้วก็ไปทุกที่อ่ะ นะครับน่าจะเป็นคนที่ต้องเราจับตาดูต่อไป

0: ครับส่วนอันดับ2ที่อาจารย์ชัยยันฟันธงเมื่อสักครู่นี้ก็น่าจะเป็นดร.โจคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครจากพรรคประชาชนคือถ้าเทียบอันดับ2กับครั้งที่แล้วอันดับ2ครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นอาจารย์เอสุชัชวีจากพรรคประชาธิปัตย์ครั้งนั้นอาจารย์เอได้คะแนนเสียง 250,000 กว่าคะแนนครั้งนี้ดร.โจถ้าเกิดว่ามาเป็นอันดับ2จริงๆจะได้คะแนนเสียงใกล้เคียงกับครั้งนั้นไหมฮะอาจารย์คิดว่ายังไงฮะ
1: คงไม
0: ่ไม่น่าจะถึง 250,000 ใช่ไหมฮะ
1: เพราะว่าดร.เอตอนนั้นนี่แกโดดเด่นนะแต่แกก็ไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าถ้ายังเหลือวันพรุ่งนี้ไม่วันนี้เราออกอากาศวันศุกร
0: ์วันศุกร์ครับอาจารย
1: ์คือเราอัดเทปวันพฤหัสเพราะนั้นเนี่ยสองวันสุดท้ายเนี่ยผมก็คิดว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคือยังไงคะแนนของดร.โจเนี่ยก็ไม่น่าจะแบบพุ่งพวดมาเท่ากับดร.เอคราวที่แล้ว
0: ครับอ่ะอันนี้ก็น่าสนใจนะครับอาจารย์ก็คิดว่าไม่น่าจะถึงครั้งที่แล้วดร.เอ 250,000 นะครับ 254,000 แล้วก็อันดับ3เป็นคุณวิโรจน์ลักษณาอดิสรพรรคก้าวไกลในตอนนั้น 253,000 โอ้โหมันแบบฉิวเฉียดหายใจรถต้นคอแบบจริงๆระหว่างอาจารย์เอนะครับกับคุณวิโรจน์ในครั้งนั้นอาจารย์
1: คิดดูนะว่าขนาดคุณวิโรจน์เขาโดดเด่นมากเลยยัง 200,000 กว่าน้อยกว่าดร.เอนิดหนึ่งใช่ไหมฮะ
0: เกือบ 1,000 คะแนนอาจารย
1: ์เพราะฉะนั้นแต่คราวนี้ดร.โจเนี่ยมันไม่เหมือนคุณวิโรจน
0: ์ครับ
1: มีลีลาอะไรไม่ได้แบบให้ติดให้จับอะไรนะให้จับได้
0: คือ
1: จำได้ว่าแกหน้าตาดีนะ
0: ครับ
1: ครับแล้วก็โปรไฟล์อะไรก็ดีแต่ว่าไปมาคนก็ลืมคุณสมบัติแต่ว่าของคุณวิโรจน์เนี่ยไม่ได้คุณสมบัติการศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยคนก็ไม่ได้สนใจเท่ากับว่าแกพูดอะไรออกมา
0: ครับฝีปากแซบ
1: ฝีปากแซบลีลาสุดยอดอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แต่ดร.โจวเงียบๆไปหน่อยอาจจะเป็นบุคลิกภาพแกมั้ง
0: ครับ
1: ทีนี้มันก็ยังมีคนนะผมนี่ขอโทษนะฮะคือถึงแม้ผมเองก็ต้องยอมรับตัวเองว่าผมเนี่ยเป็นประชาธิปัตย์มานานตั้งแต่สมัย2518ถึงแม้ผมยังไม่มีสิทธิ์เลือกสกสกฉะนั้นได้มีสกด้วยนะของกทมแล้วก็แต่ว่าคุณแม่ผมเนี่ยเป็นสกหญิงคนแรกของกทมนะครับตอนนั้น2518ก็ลงในทีมประชาธิปัตย์แต่ประเด็นคืออย่างนี้ประเด็นผมถามคนรอบตัวผมนะแปลกมากเลยนะฮะ
0: ครับ
1: เขาเลือกคุณอนุชา
0: ครับ
1: เออแต่ผมก็บอกไงคุณอนุชาไม่ได้ไม่ได้ผู้ว่ากทมแน่ดูจากโพลนะผมไม่ใช่แบบไปอคติกับท่านแต่ทำไมคนรอบๆตัวผมเนี่ยผมไม่ได้หมายถึงคนในบ้านนะฮะหมายถึงว่าคนวัยใกล้ๆกันที่เคยเลือกคนโน้นคนนี้แต่เขาถามว่าคราวนี้เลือกใครบอกเลือกคุณอนุชาผมถามว่าทำไมอ่ะเขาบอกว่าก็โอเคนะก็ถึงแม้จะไม่ได้หวือหวาแต่ว่าก็รู้สึกว่ามีหลักการแล้วก็บุคลิกภาพน่าเชื่อถือ
0: ครับ
1: แล้วบางคนก็บอกว่าฐานเสียงกรุงเทพเนี่ยของคุณวิชาเนี่ยก็มีอยู่นะอย่าไปประมาทเออผมก็แปลกใจอันนี้ผมก็พูดเผื่อไว้นะครับว่าผมอ่ะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทำโพแบบเหมือนท่านดร.สติธรนะท่านสติธรเนี่ยที่เคยเป็นผอ.อยู่ที่สามัญปกเก้านะครับแล้วก็ย้ายมาเป็นอาจารย์ภาควิชาการปกครองแกจะถนัดเรื่องเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของคนคิดเห็นยังไงอะไรต่างๆแกเป็นวิทยาศาสตร์เก็บข้อมูลจะเป็นวิทยาศาสตร์ก็น่าจะชัดเจนแต่ของผมเนี่ยผมไม่ได้ถนัดรัฐศาสตร์ในแบบเชิงปริมาณเก็บข้อมูลอย่างนั้นนะฮะผมก็ได้พูดตามโพลแต่ว่าผมก็ใช้วิธีแบบว่าเออฟังคนเขาพูดมาตรงนู้นตรงนี้โอ้มันก็ยังมีคนเลือกคุณอนุชานะแล้วผมก็ถามว่าเกี่ยวคุณอภิสิทธิ์ไหมเขาบอกก็ไม่เกี่ยวอีกน่าสนใจถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้คุณอนุชาสมมติผลออกมาไม่ได้เป็นผู้ว่าแต่ว่าถ้าคะแนนเกิดตีตื้นขึ้นมานะหมายถึงว่าสมมุตินะฮะต
0: ี
1: ตื้นขึ้นมาเนี่ยซึ่งผมก็ไม่คิดว่าจะสามารถมาเป็นที่สองได้แต่ถ้าตีตื้นมาเป็นที่สองได้เนี่ยน่าศึกษามากว่าอะไรที่ทำให้คนจำนวนหนึ่งเนี่ยใกล้ๆตัวผมเนี่ยเขาสนใจเลือกคุณอนุชา
0: ครับอันคิดว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอย่างที่พรรคประชาชนเองคนที่ช่วยลงพื้นที่ในการหาเสียงนะฮะก็พยายามที่จะชี้นะครับให้รอลุ้นผลคะแนน

ที่จะออกมาอย่างเป็นทางการจริงๆนะครับหลังจากที่ปิดหีบเลือกตั้งกันไปนะครับซึ่งก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่าจำนวนความนิยมก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยอาจารย์ครับเมื่อสักครู่นี้ที่เราชี้เห็นเรื่องของคะแนนเสียงคุณวิโรจน์ครั้ง

0: แล้วเนี่ยเราจะเห็นปรากฏการณ์ของการที่เรียกว่ามาแรงคุณวิโรจน์มาแรงดร.เอเนี่ยก็ถือว่ามาแรงมากอะไรอย่างงี้นะ
1: ครับ
0: แต่ว่าคราวนี้มันไม่ได้แรงแบบนั้นคือหลังจากที่1ไปแล้วเนี่ย2 3เนี่ยมันไม่ได้บื้อหวาขนาดนั้นน่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็คะแนนคงไม่ได้มาแต่ว่าถ้าได้ถ้าคุณดร.ปริกาได้ถ้าได้เป็นแสนก็เก่งนะ
1: ครับเกินแสนใช่ไหมฮะอาจารย์ถ้าเกินแสนก็ถือว่าเก่ง
0: ก็เก่ง
1: ครับ
0: แต่ยังว่านะครับถ้าเราดูสื่อที่เป็นที่ประกาศตอนาตัวชัดเจนว่าไปทางไหนเนี่ยก็ดูแคร์นอสเซอร์มาริกาไม่ได้นะ
1: ครับ
0: เพราะจะมีสื่อ2-3 สื่อ 2-3-4 สื่อเนี่ยที่แบบว่าเคลียร์คุณมาริกาแล้วเขาที่ได้รับการเลือกตั้งระดับชาติเนี่ย8 กุมภา 69เนี่ยสื่อพวกนั้นเขาก็เคลียร์ภูมิใจไทย
1: ครับ
0: ภูมิใจไทยก็มาเป็นที่หนึ่ง
1: ครับ
0: นะถึงแม้ว่าคะแนนจะไม่ได้เกินครึ่งสภาเนี่ยเพราะฉะนั้นแกอันนี้ก็น่าสนใจว่าคนอาจจะไม่ได้อยากจะเลือกคนอเมริกาแต่สื่อเนี่ยมีอิทธิพลที่จะทำให้คนในสุดวินาทีในการตัดสินใจของวันที่28วันอาทิตย์เนี่ยบางทีคนที่บอกว่ายังตัดสินใจไม่ได้ที่เมื่อกี้คุณอั้นดูตามโพนะครับ
1: ครับ
0: พวกนั้นเนี่ยวินาทีสุดท้ายเนี่ยอาจจะกล้าอะไรที่แบบว่าคิดเราคิดไม่ถึงอ่ะเขาอาจจะจำเสียงจากแบบพิธีกรอะไรแว่วๆมาอยู่เรื่อยกอกหูอยู่เรื่อยเนี่ยนะฮะมันทำให้ผมนึกถึงนักปรัชญาชาวเดนมาร์กคนหนึ่งนี่นะครับเขาบอกวินาทีแห่งการตัดสินใจเนี่ยคือวินาทีแห่งความบ้า
1: ครับ
0: เพราะว่าต่อให้เราคิดจะมีเหตุผลว่าเราจะทำอะไรระหว่างเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าถอยหลังอะไรเนี่ยเราพยายามหาเหตุผลหาอะไรสนับสนุนตัวเองตลอดนะแต่ถึงเวลาไอ้วินาทีตัดสินใจเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรบ้างเท่ากับว่าเอาวะตัดสินใจไป
1: ครับนะฮะอาจารย์ครับถ้าเราวิเคราะห์สนามเลือกตั้งนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เลือกตั้งสก.หรือแม้กระทั่งนะครับการเลือกตั้งที่เมืองพัทยาซึ่งก็แน่นอนเป็นสมรภูมิการเลือกตั้งสำหรับเขตปกครองพิเศษที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันเห็นเขาบอกว่าเป็นเกมเดิมพันนะฮะเป็นเกมเดือดเลยทีเดียวเพราะว่าเดิมพันหลักแสนล้านบาทอันนี้เป็นงบประมาณอย่างในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่นะครับเห็นบอกว่ามีงบประมาณนะฮะทะลุ100,000 ล้านมันก็เลยอาจจะเป็นที่มาที่ไปเป็นแรงจูงใจหรือเปล่าที่ทำให้ผู้สมัครแต่ละคนโอ้โหนี่เลยนะครับดาน่าลงสมัครสำหรับสนามศึกชิงเสาชิงช้าในรอบนี้ครับอาจารย์มองยังไงบ้างครับ
0: โอ้มันก็มีหลายแฟกเตอร์นะครับคืออย่างนี้ใครที่เป็นนายกเมืองพัทยาก็เหมือนเขาก็จะก้าวต่อไปก็จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะ
1: ครับ
0: แต่พันก้าวต่อไปของผู้ว่ากทม.เนี่ยมันเป็นนายกรัฐมนตรีได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเดิมพันเนี่ยมันต่างกันคือคนที่เป็นนายกพัทยาเขาไม่ได้คิดแบบคนที่เป็นผู้ว่ากทม.ที่ว่าก้าวต่อไปทางการเมืองเขาเนี่ยคืออะไร
1: ครับ
0: แต่ว่านายกพัทยาเนี่ยยังไงก็ต้องอยู่พัทยาต่อไปเพราะโอ้โหถึงแม้ว่างบประมาณเยอะแต่มันมีเรื่องอื่นมากมายนะครับที่เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับการเป็นนายกเมืองพัทยามีอะไรเยอะมากอย่าลืมนะครับเมืองท่องเที่ยวเมืองที่เมืองทะเลที่ใกล้สุดกรุงเทพมหานครเครื่องบินลงปั๊บสุวรรณภูมิไปเลยพัทยาไม่เข้าคอสมอนะฮะแล้วก็จะไปต่อไปเที่ยวไหนมันก็คือฝรั่งส่วนใหญ่เนี่ยถ้าแบบไม่ได้แบบเรียกว่าไปภูเก็ตไปนู่นไปนี่ก็ไปพัทยาแต่มันพื้นๆเนอะไปพัทยาเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่แข่งกันมากมายนะ
1: ครับอ่ะนี่เลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองที่น่าสนใจเลยทีเดียวแล้วก็เชื่อว่าผู้สมัครแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นดร.มาริกาคุณโจชัยวัฒน์นะครับพลตำรวจโทชานเทพเสสเวทคุณเจมอนุชาจริงๆก็มีแบ็กกราวด์นะครับเคยทำงานการเมืองสนามใหญ่มาค่อนข้างเยอะพอสมควรหรือแม้กระทั่งหม่อมกรคือบุคคลเหล่านี้สามารถที่จะต่อยอดอนาคตทางการเมืองหลังจากนี้ได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะอาจารย์
0: ใช่ครับหมดเลยนะครับเพราะว่าการได้คะแนนเสียงหนึ่งที่มานครนี้ถ้าเราได้มามันก็เป็นคะแนนเป็นต้นทุนที่แบบว่าพรรคเขาจะพิจารณาว่าโอ้คุณมีเสียงในกรุงเทพนะ200,000-300,000-400,000นะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาถือว่าอันเนี้ยคุณก็มีของเขาเลยมีของ
1: ครับ
0: มีของ

0: ะครับพรรคการเมืองก็สนใจที่หมูที่หมาอะไรก็มาลงในระดับพรรคในระดับชาติได้อะไรเงี้ย
1: ครับฮะก่อนที่นะฮะเราจะให้อาจารย์ถามคำถามในรอบเดือนมิถุนายนแล้วก็เฉลยนะฮะสำหรับคำถามรอบเดือนที่แล้วเดือนพฤษภาคมให้อาจารย์ให้แง่คิดนะฮะสำหรับคนที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นผู้ว่ากทม.สก.หรือว่าเมืองพัทยาสักนิดนึงนะครับอาจารย์มีแง่คิดอะไรอยากจะฝากก่อนที่เขาจะเข้าคูหาในวันอาทิตย์นี้28มิถุนายนแล้วก็ตัดสินใจในการเลือกผู้สมัครไม่ว่าจะเป็นคนใดก็ตามครับอาจารย์เชิญครับ
0: ก่อนอื่นนะครับก็จะต้องขอยืนยันว่าในฐานะที่เราจัดรายการเนี่ยนะครับผมก็เป็นคนที่ชอบทุกพรรครักทุกคนนะ
1: ครับ
0: ชอบทุกพรรครักทุกคนนะครับไม่ได้จะเข้าข้างหรืออคติแต่สำหรับคนที่ยังตัดสินใจอะไรไม่ได้เนี่ยนะครับผมว่านะเราเลือกเริ่มจากสก.ก่อนนะฮะต
1: ั
0: ดสินใจไม่ได้โอ้โหเพราะสก.เราดูป้ายหาเสียงเนี่ยบางทีก็ไม่รู้จักใครก็ไม่รู้ขึ้นอยู่กับว่าเขาลงรูปดูดีอะไรแค่ไหนก็เอาเป็นว่าอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าเราไม่รู้จักใครเลยเนี่ยเรารู้จักพรรคไหม
1: ครับ
0: เราคิดว่าพรรคนี้พอได้ไหมคราวที่แล้วเป็นไง เรื่องในเขตของเราเขาโอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นตัดสินใจไม่ได้เลือกพรรคไปไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์นะครับกลุ่มเพื่อไทยอะไรหรือว่าพรรคอิสระของคุณทัชชาติอะไรก็แล้วแต่เถอะนะถ้านึกไม่ออกก็เลือกเป็นพรรคไปอันที่สองเนี่ยสำหรับผู้ว่ากทม.เนี่ยอันนี้ก็ต้องดูถ้าจะเอาจริงๆจังๆเนี่ยเราต้องดูว่าไอ้บ้านเราที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมันดีขึ้นไหมตามที่อย่าไปเชื่อคือบางคนเขาบอกว่าเนี่ยเลือกคุณทัชชาติเนี่ยแล้วขอโทษนะกระแสเขาควบคุมพวกออนสื่อโซเชียลมีเดียได้ดีมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องถามตัวเราเองว่าเช่นกรกฎาเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยผมจำได้นะกรกฎาเนี่ยหลังจากค
1: ุ
0: ณชัชชาติเป็นผู้ว่าแป๊บๆเนี่ยน้ำมันท่วมแล้วลูกแล้วหลานผมเพิ่งเกิดเมื่อ4ปีที่แล้วไงผมก็โพสใน Facebook ว่าอีก4ปีต่อมาเนี่ยขอให้คุณอาชัชชาติเนี่ยให้ของขวัญหลานได้ไหมว่าเด็ก4ขวบเนี่ยนะครับไปเรียนอนุบาลเนี่ยขอให้น้ำมันไม่ท่วมในบริเวณที่เขาต้องเดินทางเกณฑ์แบบเนี้ยให้ท่านผู้ฟังลองคิดดูว่าอะไรที่มันเคยเป็นปัญหาเนี่ยแล้วเขาแก้ได้ไหมถ้าเขาแก้ไม่ได้แล้วก็ลองเลือกคนอื่นแล้วกันถ้าเขาแก้ได้เอาก็โอเคดิแก้ได้ก็แปลว่าทำได้จริงก็เอาเลยเลือกเขาต่อไปนะเพราะแต่ละเขตเนี่ยมันปัญหามันไม่ได้น้ำท่วมเหมือนกันหมดมันก็มีปัญหาของแต่ละที
1: ่ครับ
0: ท่านก็ต้องดูตัวเองดูตัวพื้นที่ของท่านเองว่าเป็นยังไงนะครับหรือว่าบางคนอาจจะบอกว่าอะไรนะสี่ปีไม่มีดีเลย
1: ครับ
0: ก็หาคนอื่นนะครับหาคนอื่นก็ต้องหาคนที่เขาแต่ก็ต้องเสียดายว่านโยบายคราวนี้มันไม่ได้ชัดเจนอะไรเลย
1: ครับ
0: นะครับอันนี้ผมก็แนะนำแค่นี้ว่าทำใจร่มๆนะครับชอบทุกพรรคทุกคนทุกคนอาสามากันเป็นเรื่องดีนะต่อมาดูสิสก.ถ้าไม่รู้จักเลยนะครับหน้าใหม่หมดเลยนะครับหรือถ้าหน้าเก่าก็ไม่เคยโผล่มาเลยก็ไปเลือกพรรคอื่นเข้าแล้วกันนะครับประมาณนี
1: ้ครับเชื่อว่าทุกคะแนนเสียงมีค่านะครับในการที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับ
0: ใช่ๆอันนี้พูดถึงเนี่ยตอนแรกผมได้รับเชิญไปสอนที่สงขลานะ
1: ครับ
0: เสาร์อาทิตย์เนี่ยโอ้ยผมต้องขอเลื่อนเข้าไปเลยนะฮะ
1: ฮะ
0: ผมขอเลื่อนเขาบอกเขาก็ถามว่าทำไมอาจารย์เลื่อนอ่ะบอกเฮ้ยไม่ได้หรอกผมต้องไปเลือกผู้ว่าเลือกสก.ของผ
1: ม
0: นะฮะก็เลยทำให้ต้องขยับอะไรไปเพราะว่าอันนี้ที่แบบคะแนนทุกคะแนนมีค่ามีความสำคัญเนี่ยเราอย่านอนหลับทับสิทธิ์อยู่กับบ้านเลยนะครับลงไปที่คูหาก็กาเลือกนะครับคนที่เราคิดว่าดีที่สุดนะครับคนที่คิดว่าทำให้พื้นที่บ้านเมืองเรามันเจริญก้าวหน้าหรือว่าไม่ต้องเจริญอ่ะสะอาดนะครับ
1: ครับ
0: ปัญหาอะไรต่าง
1: อ่ะนะฮะวันอาทิตย์นี้28มิถุนายนนะครับใครที่มีสิทธิ์เลือกตั้งก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันได้ทั้งผู้ว่ากทม.สก.แล้วก็ที่เมืองพัทยาในวันเดียวกันนั่นเองครับอาจารย์ครับ
0: หลังหกโมงเย็นของวันอาทิตย์นี้นะครับ
1: เข
0: าก็ขายเหล้าได้แล้วนะ หลัง6โมงเย็นวันอาทิตย์แต่ว่าหลัง6โมงเย็นวันเสาร์เนี่ยอย่านะ
1: ครับคืนหมาหอนใช่ไหมฮะ

0: อย่าไปเล่าเมายาอะไรไม่ได้ผิดโดนจับนะ
1: ครับฮะในช่วงสุดท้ายเหลืออีกสักประมาณ 4-5 นาทีครับอาจารย์เดี๋ยวเราเฉลยคำถามครั้งที่แล้วนะครับ29พฤษภาคมอาจารย์ชัยยันถามเอาไว้ว่าองคมนตรีของอังกฤษมีค่าตอบแทนหรือว่ามีเงินเดือนหรือไม่นะครับมีผู้ร่วมสนุกกับทางรายการคนแรกคุณธรคุณธรประสิทธิ์เนี่ยนะฮะตอบเข้ามาบอกว่าองคมนตรีประเทศอังกฤษไม่มีค่าตอบแทนใดๆทั้งเงินเดือนหรือว่าเบี้ยเลี้ยงนี่ฮะอ้างอิงอาจารย์ชัยยันด้วยเทปบันทึกนาทีที่38จากครั้งที่แล้วครับอาจารย
0: ์เป๊ะมากเลยครับเป๊ะมากขอบพระคุณนะครับเก่งมากเลยนะครับ
1: ที
0: ่ติดตามก็ถูกต้องเลยนะครับว่าไม่มีเงินเดือนไม่มีเบี้ยประชุม
1: ครับส่วนอีกท่านหนึ่งท่านที่สองคุณสมนึกนะครับสวัสดีครับอาจารย์ดร.ชัยยันแล้วก็คุณอั้นเนี่ยนะครับก็ขอตอบคำถามดังต่อไปนี้สภาองคมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรไม่มีเงินเดือนและไม่มีเบี้ยประชุมสำหรับสมาชิกส่วนใหญ่ซึ่งโดยปกติแล้วตำแหน่งองคมนตรีของอังกฤษเป็นตำแหน่งกิตติมศักดิ์และก็เป็นบทบาทหน้าที่เชิงประเพณีที่ไม่ได้ผลตอบแทนทางการเงินนอกจากนี้คุณสมนึกเนี่ยนะฮะก็ยังมีการเปรียบเทียบกับคณะองคมนตรีของไทยซึ่งสมาชิกเนี่ยจะได้รับเงินประจำตำแหน่งหรือเงินเดือนนะครับถ้าเป็นประธานองคมนตรีของไทยจะได้รับเดือนละ 121,990 บาทและองคมนตรีท่านอื่นๆจะได้รับเงินเดือนเดือนละ 112,250 บาทอันนี้อ้างอิงตามพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งปี2551แต่ไม่มีเบี้ยประชุมเช่นเดียวกันนี่เลยนะครับเป็นคำตอบของคุณสมนึกครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณคุณสมนึกนะครับที่ค้นมาให้ข้อมูลผมเป็นความรู้ดีมากเลยนะครับชัดเจนมากเลย
1: ครับเดี๋ยวทั้งสองท่านจะได้รับของรางวัลจากท่านอาจารย์ชัยยันนะครับครั้งหน้าเราน่าจะได้เห็นหนังสือกันเพราะว่าครั้งนี้เราโฟนอินนั่นเองอาจารย์ครับรอบเดือนนี้ศุกร์ที่26มิถุนายนคำถามที่อาจารย์ชัยยันจะถามกับคุณผู้ฟังทางบ้านคำถามว่ายังไงครับอาจารย์ครับ
0: คำถามมี2ส่วนนะครับส่วนแรกคือว่าเราเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครั้งแรกเนี่ยปีพ.ศ.อะไรห่างจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองกี่ปี
1: ครับ
0: นะครับเอาส่วนนะเราเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครั้งแรกปีพ.ศ.อะไรและเป็นระยะเวลาห่างจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองกี่ปี
1: ครับ
0: อันที่สองคือว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครั้งที่สองห่างจากครั้งแรกกี่ปี
1: ครับ
0: นะครับถ้าเราย้อนไปฟังก็จะเจอคำตอบอยู่ในนั้น
1: ครับรับรองว่าไม่ยากนะสำหรับคำถามในรอบเดือนนี้ถ้าเกิดว่าท่านไหนตั้งใจฟังก็น่าจะทราบคำตอบอย่างแน่นอนและถ้าเกิดว่าทราบคำตอบแล้วก็ส่งมานะครับเพื่อที่จะร่วมสนุกกับทางรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองของเราสุดท้ายนี้อาจารย์มีอะไรอยากจะเพิ่มเติมไหมครับสัก 1-2 นาทีครับอาจารย์ครับ
0: อ๋อเพิ่มเติมตรงที่ว่าไอ้ระยะห่างของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครั้งแรกครั้งที่สองเนี่ยมันห่างกันเยอะแล้วขอโทษนะมันล่อไปกับการเมืองระดับชาติเลยก็คือว่าไอ้การเมืองของกทม.เนี่ยมันตีกันระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติถึงเวลาเนี่ยรัฐบาลในฐานะที่อยู่สูงกว่าผู้ว่ากทม.ก็เลยล้มไปเลยล้มกทม.ที่มาจากการเลือกตั้งไปก็ล้อไปกับเหมือนกับว่าการเมืองระดับชาติที่ว่ามีความขัดแย้งกันระหว่างพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาลกับฝ่ายค้านถึงเวลาเกิดรัฐบาล
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่มีเลือกตั้งไปสักพักนึงอะไรเงี้ยมันล้อกันไปเรื่อยครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้คงไม่น่าจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นระดับกทม.หรือระดับชาตินั่นแหละรัฐประหารน่าจะเลิกแล้วไม่มีแล้ว
1: ครับส่วนครั้งหน้านะครับรอบเดือนกรกฎาคมอาจารย์ชัยยันก็จะมาเจอกันวันสุดท้ายของเดือนเลยนะครับอาจารย์ศุกร์ที่31กรกฎาคม2569ก็จะเป็นช่วงหลังวันสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็วันอาสาฬหบูชาด้วยอาจารย์นะฮะเรามีนัดกัน31กรกฎาคมเจอกันนะครับส่วนศุกร์หน้า3กรกฎาคมเดี๋ยวกลับมาติดตามรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองกับอันได้ใหม่เวลาเดียวกันนี้นะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ดร.ชัยยันชัยพรอาจารย์พิเศษและนักวิจัยพันธมิตรคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองที่น่าสนใจนะครับอาจารย์ขอบพระคุณนะครับ
0: ครับขอบพระคุณ

0: ครับ
1: ครับสวัสดีครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของเราสุขหน้ากลับมาเจอกันได้อีกครั้งวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: 50 minutes เกาะติดประเด็นข่าวดำเนินรายการโดย

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์การบำเพ็ญประโยชน์ที่แท้จริงคือการทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของหน้าที่ทำเพื่อมุ่งผลของงานทำด้วยจิตใจหวังดีต่อมนุษย์โลกทำโดยไม่คิดว่าผลประโยชน์นั้นจะมาสู่ตัวเราทำเพื่อประโยชน์ของหน้าที่และเพื่อผู้อื่นไม่หวั่นเกรงหรือมีความสะเทือนใจต่อความเข้าใจผิดต่อคำครหานินทาหรือคำสรรเสริญเยินยอทำทุกอย่างโดยไม่คิดถึงประโยชน์ส่วนตัวไม่หวังในลาภยศทำดุจการปิดทองหลังพระพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานบำเพ็ญประโยชน์ณศาลาไคเช็กชนเมื่อวันที่1 มีนาคมพุทธศักราช2511

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: จุฬาเรดิโอพลัสเสนอทันข่าว

ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัชยานนท์ครับอว.ออกประกาศกำหนดรายละเอียดเภสัชกรรมชุมชนฉบับที่2เพื่อรองรับเทเลฟาร์มาซีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่อุปกรณ์และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนฉบับที่2พุทธศักราช2569โดยเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญของการผลักดันเทเลฟาร์มาซีช่วยเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงบริการด้านยาโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ห่างไกลผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือผู้ที่มีข้อจำกัดในการเดินทางให้สามารถรับคำปรึกษาจากเภสัชกรได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันยังช่วยยกระดับร้านขายยาไทยให้ก้าวสู่การให้บริการในรูปแบบดิจิทัลที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลของประเทศปัจจุบันอย.ได้ประกาศรับรองโปรแกรมประยุกต์ที่สามารถให้บริการเทเลฟาร์มาซีได้จำนวน7แพลตฟอร์มที่ผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิอย่างรอบด้านทั้งด้านกฎหมายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการกำกับดูแลตามกฎหมายมสว.ชี้แจงถึงการจัดสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งได้ส่งข้อสอบให้ปปช.ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒได้ออกแถลงการฉบับที่2เรื่องการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒโดยระบุว่าสำนักทดสอบได้รับผิดชอบงานตามขอบเขตของสัญญาหรือ TOR ครบถ้วนตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายซึ่งขอบเขตของงานกำหนดให้ภายหลังจากสอบข้อเขียนเรียบร้อยแล้วต้องจัดให้มีการตรวจกระดาษคำตอบที่ศูนย์สอบทั้ง10ศูนย์โดยมีผู้แทนจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสังเกตการส่วนกระดาษคำตอบตัวจริงและแบบทดสอบที่ดำเนินการตรวจเรียบร้อยแล้วจะถูกเก็บรักษาไว้ที่ห้องมั่นคง

0: ที่มีกล้องวงจรปิดตรวจสอบได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ได้ส่งมอบไฟล์ข้อมูลผลการตรวจกระดาษคำตอบตัวจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการของกฎหมายและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นอย่างน้อย164รายยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวรุนแรงเกินกว่าระดับ7ถึง2ครั้งซ้อนทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาเมื่อช่วงค่ำวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นคือวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มเป็นอย่างน้อย164รายบาดเจ็บอีกกว่า 1,000 คนและมีผู้สูญหายที่ยังไม่สามารถติดต่อได้อีกกว่า 10,000 คนซึ่งเดลซีโรดริเกสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศทันทีพร้อมสั่งการให้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยป้องกันพลเรือนทั้งหมดเข้าค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพังตลอดทั้งคืนทั้งนี้รัฐบาลเวเนซุเอลาได้จัดตั้งกองทุนฉุกเฉินมูลค่า200ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อใช้ในการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานและบ้านเรือนที่เสียหายขณะที่หลายประเทศได้เริ่มส่งทีมค้นหาและกู้ภัยพร้อมสิ่งของบรรเทาทุกข์เข้าช่วยเหลือเวเนซุเอลาอย่างเร่งด่วนและทั้งหมดนี้คือทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา13 นาฬิกา

0: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการ Innovative Wisdom ก็มาเจอกับคุณผู้ฟังอีกแล้วนะคะทุกๆวันศุกร์นะคะแล้วก็วันศุกร์นี้ศุกร์ที่26มิถุนายนศุกร์สุดท้ายของเดือนแล้วนะคะก็จะเจอกับเรา2คนเป็นสัปดาห์สุดท้ายแต่ว่าศุกร์หน้าก็ยังเจอกับอาจารย์ในภาคการตลาดอยู่นะคะของเราเนี่ยทุกๆ2เดือนเรามาเจอกันนะคะวันนี้ก็เช่นเดิมนะคะเจอกับดิฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนวรรณแสงสุวรรณแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์รติรัตน์ณสงขลา
2: ค่ะ
1: ก็เวลาเรามาคุยกันเราบอกว่าเออขนาดเตรียมเรื่องมาก็ไม่ค่อยตรงกันนะคะเพราะว่าเราคนละเจนจริง
2: ๆค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะค่ะวันนี้ขออาจารย์ทวันก็เช่นเดิมนะคะก็จะมีเรื่องของธุรกิจโน้นนี้ที่มาคุยนะคะเราคุยกันมาหลายธุรกิจแล้ววันนี้ก็จะเป็นเรื่องของปลากระป๋องกับธุรกิจสุกี้ค
2: ่
1: ะ
2: ยังเป็นอาหารอยู่
1: ยังเป็นอาหารอยู่นะคะ
2: ก็
1: ยังไงเราก็อยู่กับอาหารนะคะ
2: ถูกต้องค่ะ
1: ค่ะนะคะอาจจะเอาของอาจารย์ดาว
2: ได้ค่ะของดาววันนี้ที่จะมาพูดคุยกับท่านอาจารย์และท่านผู้ฟังนะคะก็คือช่วงนี้ที่ผ่านมานี่เองนะคะก็มีงาน Amazing Thailand Grand Sale ก็คือหลายๆท่านน่าจะแพลนว่า
1: ไปเที่ยว
2: เราจะเที่ยวในเมืองไทย จะไปจังหวัดไหนดีหรืออะไรอะไรดีนะคะแล้วก็นำมาโยงกับเรื่องของ City Branding
1: อันนี้สำคัญเลยทีเดียวนะคะ City Branding นะคะหลายท่านก็บอกอะไร City Branding ก็คือจังหวัดเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยจริงๆก็ต้องมีการแบรนด์ของตัวเองนะคะ
2: ก็เลยอาจจะมีเรื่องของจังหวัดที่น่าสนใจทั้งของไทยเองแล้วก็ของต่างประเทศที่เขาทำซิตี้แบรนดิ้งแล้วประสบความสำเร็จ
1: ใช่ก็นี่แหละเวลาเราไปฝรั่งเศสก็ต้องไปปารีสนะคะไปดูหอไอเฟลนะคะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะค่ะกับอาจารย์หอจันดาวลองเล่าฟังดูน่าสนใจค่ะลองก่อนเลยค่ะ
2: ก็อย่างที่ท่านอาจารย์บอกนะคะเวลาเราพูดถึงแบรนด์ค่ะเราส่วนใหญ่เราก็มักจะนึกถึงพวกสินค้าและบริการเป็นหลักแต่จริงๆแล้วเมืองก็แบรนด์ได้เหมือนกันก็ทำแบรนด์ได้เหมือนกันนะคะซึ่งแบรนด์เมืองที่ดีอะค่ะก็จะช่วย3อย่างด้วยกันอย่างเช่นอาจารย์พูดถูกเลยเราต้องดึงนักท่องเที่ยวให้มาเยือนนะคะแล้วก็ที่สำคัญดึงนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนนะคะแล้วก็สำคัญกว่านั้นอีกคือดึงคนรุ่นใหม่
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ที่อยากมาอยู่หรือกลับมาพัฒนาบ้านเกิด
1: อันนี้ดีมากเลยค่ะ
2: แต่แบรนด์เมืองที่แข็งแรงจริงๆก็ไม่ใช่แค่ทำโลโก้อะไรนะคะแต่ว่าต้องเติบโตจากรากของเมืองจริงๆนะคะก็วันนี้อย่างที่เรียนไปก็จะมาดูเคสนะคะที่เขาทำสำเร็จแล้วทั้งของไทยและต่างประเทศค่
1: ะ
2: ทีนี้เราอาจจะมาเมืองที่เราคุ้นเคยกันเอาต่างประเทศก่อนละกันน
1: ะคะ
2: เมืองนี้นี่เป็นเมืองที่เป็นอีกหนึ่งเมืองที่คนไทยชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าเขาคือจังหวัดหนึ่งนะคะที่เป็นจังหวัดในประเทศญี่ปุ่นนะคะคือจังหวัดคุมาโมโตะนะ
1: คะ
2: แล้วก็ที่สำคัญเราจะรู้จักเขาเนี่ยโดยตัวมัสคอตตัวหนึ่ง
1: มัสคอตใช่
2: มัสคอตตัวนั้นก็คือน้องคุมามงนะคะหมีแก้มแดงจากจังหวัดคุมาโมโตะนะคะซึ่งเริ่มต้นในปี2010ค่ะตอนที่คุมาโมโตะกำลังจะมีรถไฟชินคันเซ็นสายใหม่เปิดให้บริการนะคะความกลัวคือคนจะนั่งผ่านเขาไปนั่งผ่านเมืองนี้แล้วก็เลยเป็นจังหวัดอื่นๆนะคะกลยุทธ์ที่เขาใช้ก็คือเขาไม่ได้เปิดตัวคุมาโมโตะก่อนแต่ไปเปิดตัวที่โอซาก้าเมืองใหญ่นะคะตัวน้องคุมามงเนี่ยค่
1: ะ
2: ก็ไปเปิดตัวที่โอซาก้าเมืองใหญ่ที่ยังพอสร้างกระแสได้ในจุดเดียวนะคะแล้วก็สิ่งที่ทำให้แตกต่างนะคะก็คือคุมามงเนี่ยเป็นโมเดลลิขสิทธิ์ฟรีนะคะผู้ประกอบการในเมืองเนี่ยเขาสามารถนำไปใช้ในสินค้าของเขาได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ก็คือมีเงื่อนไขเดียวต้องสนับสนุนการท่องเที่ยวหรือสินค้าของจังหวัดนะคะก็ทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยขอใช้ลิขสิทธิ์เฉลี่ยเดือนละ700ลายนะคะปัจจุบันก็มีมากกว่า 40,000 เคสแล้วนะคะซึ่งก็ทำให้อย่างที่บอกนะคะยอดขายสินค้านะสูงถึงประมาณ 150,000 ล้านเยนนะคะหรือประมาณ 40,000 ล้านบาทเติบโตขึ้นกว่า65เท่าจากปีแรกนะคะอันนี้ก็เป็นเมืองที่ประสบความสำเร็จอีกเมืองนึงนะคะแล้วก็ถ้าเราข้ามไปดูฝั่งยุโรปบ้างเมืองนี้ก็คือเฮลซิงกิ นะคะประเทศฟินแลนด
1: ์ฟินแลนด์ค่ะ
2: นะคะเฮลซิงกิเนี่ยวางแบรนด์เมืองบนแนวคิดที่แปลได้ว่าชีวิตที่ดีนะคะเป็นการออกแบบเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ตั้งแต่ผังเมืองนะคะบริการสาธารณะไปจนถึงการทำงานของภาครัฐนะคะสิ่งที่น่าสนใจก็คือเขาดึงข้อมูลเชิงลึกจากคนทำงาน200คนในตำแหน่งและแผนกต่างๆเนี่ยนะคะมาใช้เวลายาวนานถึง7เดือนก่อนสรุปออกมาเป็นกลยุทธ์แบรนด์แล้วก็ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบบริการด้วยนะคะก็เลยทำให้คือสามารถแบบเป็นไลฟ์สไตล์จริงๆเป็นเมืองที่ดีจริงๆนะคะแล้วก็ติดอันดับเมืองที่น่าอยู่ที่9ของโลกนะคะจาก140เมืองทีเดียวทีนี้เรามีเอเชียเรามียุโรปเราขอกลับมาที่เมืองไทยเมืองไทยอ่ะจะบอกว่ามีหลายเมืองนะคะอาจารย์แต่ว่าอาจจะขอยกเมืองนึงที่อาจจะมีตัวเลขมาให้ดูนะคะเมืองนั้นก็คือบุรีรัมย
1: ์
2: ค่ะ10กว่าปีก่อนนี้เมืองบุรีรัมย์เนี่ยจะบอกว่าเป็นเมืองทางผ่าน
1: ใช่ค่ะถูกต้อง
2: นะคะอาจจะแบบมีนักท่องเที่ยวไปน้อยนะคะหรือว่าไม่มีที่พักรองรับมีอาจจะสถานที่ท่องเที่ยวที่เด่นๆก็มีปราสาทหินพนมรุ้งแต่ว่ารายได้จากการท่องเที่ยวก็อาจจะไม่ตายตัวสักเท่าไหร่นะคะจุดเปลี่ยนก็คือมีเรื่องของกีฬาเข้ามานะคะก็มีเรื่องบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะพร้อมที่ก็จะมีเหมือนการสร้างอีโคซิสเต็มมีสร้างสนามนะคะช้างอารีนาแล้วก็เป็นการออกแบบองค์ประกอบสถาปัตยกรรมมาจากปราสาทของโบราณนะคะเชื่อมจุดคล้ายเดิมเข้ากับเรื่องใหม่ของเมืองได้อย่างลงตัวนะคะแล้วก็ยังสร้างสนามแข่งรถช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตได้มาตรฐาน FIA แห่งแรกของไทยซึ่งตัวเลขอะค่ะของนักท่องเที่ยวก็เพิ่มจาก 800,000 คนในปี2552เป็น 1.4 ล้านคนนะคะแล้วก็ล่าสุดปี67ก็มีผู้เยี่ยมเยียนรวมกว่า4ล้านคนรายได้จากการท่องเที่ยวจาก808ล้านบาทเพิ่มเป็น 2,347 ล้านบาทนะคะโรงแรมก็มีอัตราเข้าพักเฉลี่ยที่ 73.4% สูงที่สุดในภาคอีสานนะคะ GPP ของบุรีรัมย์คือมูลค่าผลิตภัณฑ์รายจังหวัดก็เพิ่มขึ้นกว่า 40,000 ล้านบาทนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างค่ะแล้วก็ในช่วงนี้จะบอกว่าทางทท.ค่ะเขาก็พยายามที่จะสร้างแบรนด
1: ์
2: ของเมืองเพิ่มขึ้นอีก9จังหวัดพร้อมกัน
1: นะคะ
2: เขาเป็นจับมือกับ CEA นะคะแล้วก็เปิดโครงการที่ชื่อว่าเนรมิตเมืองก็สร้างแบรนด์9จังหวัดอาจจะมีอะไรบ้างนะคะที่อาจารย์บอกก็มีจะมีจังหวัดเพชรบุรีเมืองที่ผสมราชวงศ์กับขนมหวานนะคะเมืองที่2ค่ะสกลนคร

0: ก่อน
1: ค่ะ
0: เส้นทางศรัทธาที่อยากจะยังมีใครไม่รู้จักมากนักนะคะเมืองที่3ก็คือนครศรีธรรมราชนะคะเมืองของดีมากเลยนะคะมีวัฒนธรรมที่หนาแน่นที่สุดในภาคใต้เมืองหนึ่งนะคะแล้วก็เมืองที่4ปัตตานีค่ะเมืองชายฝั่งจันทร์เคยไปเยี่ยมเยียนแล้วนะคะนี่ไม่เคยไปเลยนะเมืองชายฝั่งที่เล่าถึงเรื่องถึงความหลากหลายนะคะเมืองที่5คือราชบุรีนะคะเมืองช่างฝีมือที่อยู่ใกล้กรุงเทพนะคะต่อมาคือลำพูนนะคะนะอันนี้ก็เขาอยู่ค่อนข้างใกล้กับเชียงใหม่
1: เชียงใหม่ใช่เขาชูอะไรคะ
0: เพราะฉะนั้นก็จะมีอาจจะแบบมีของดีของตัวเองคือความเป็นเมืองแบบล้านนานะคะมีวัดเก่าแก่ระดับพันปีมีงานผ้าทอที่มีเอกลักษณ์นะคะแล้วก็อีกต่อมาคืออุบลราชธานีนะคะนี่ก็เป็นศิลปะร่วมสมัยริมแม่น้ำโขงนะคะต่อมาคือศรีสะเกษนะคะราชเกษตรที่ผสมวัฒนธรรมของแบบความเป็นโบราณแหล่งผลิตอาหารคุณภาพนะคะแล้วก็สุดท้ายคือสิงห์บุรีสิงห์บุรีก็มีส่วนก็เหมือนกันนะคะใช่ค่ะเป็นส่วนใหญ่ก็เหมือนกันอาจจะเป็นทางผ่านไปภาคเหนือแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกก็มีทั้งอาหารพื้นถิ่นนะคะปลาแม่น้ำอาหารพื้นบ้านนะคะที่นี้ก็เป็นที่น่าติดตามค่ะว่า CEA กับทท.เนี่ยจะพัฒนาเนรมิตเมือง9เมืองนี้เป็นอย่างไรนะคะแล้วก็อยากจะบอกเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือทาง CEA ก็จับมือกับภาคเราด้วย
1: จากภาคว
0: ิชาการตลาดของเรานะคะก็มีการทำหลักสูตรที่ชื่อว่า Creative X 2026นะคะแล้วก็เน้นเรื่องนี้เป็นพิเศษคือ City Branding and Creative Organization นะคะต่อเนื่องเป็นปีที่2แล้วที่ร่วมงานกับร่วมมือกับภาคการตลาดนะคะโดยที่มีเป็นหลักสูตรที่ให้ทั้งผู้บริหารระดับสูงนะคะภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการมาเรียนรู้ด้วยกันตั้งแบบ50คน50ชั่วโมงนะคะแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะสร้างอีโคซิสเต็มของผู้ที่สามารถนำเครื่องมือค่ะไปพัฒนาเมืองไปพัฒนาเศรษฐกิจเมือง
1: ดีมากเลยนะคะดีมากเลยเพราะว่าเป็นความร่วมมือส่วนหนึ่งเนี่ยจริงๆแต่ละเมืองเนี่ยมีอะไรที่ซ่อนอยู่แต่ว่าเราจะเอาออกมาใช้ได้ยังไงแล้วก็บวกกับcreative ว่าจะเอาอะไรมาใช
0: ้
1: creative ทั้งในเรื่องการจะนำเสนอการอะไรต่างๆที่บอกว่าดิสิตภาควิชาการตลาดเราเนี่ยนะก็จะมีวิธีการใหม่ๆอะไรต่างๆที่จะมานำเสนอ
0: เราจะนำเรื่องอุตสาหกรรมแบบcreative economy ต่างๆค่ะมาเป็นจุดแข็งของแต่ละจังหวัด
1: น่าติดตามมากเลยนะคะเดี๋ยวเราก็คงจะเห็น9จังหวัดใช่ไหมคะที่อยู่ในที่เป็นเป้าหมายอยู่
0: แล้วเราค่อยมาพูดคุยกันต่อเนื่อง
1: ใช่ใช่ใช่เพราะจริงๆเรามีหลายจังหวัดแต่ตอนนี้ลอง9จังหวัดนี้ก่อนอะไรประมาณนี้นะคะค่ะน่าสนใจมากๆเลย
0: หรือว่าใครอยากจะแบบไปนำน้องไปเที่ยวก่อนไปในงาน Amazing Thailand นี่ก็ได้นะคะเราก็ไทยเที่ยวไทยเหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะค่ะโอเคค่ะก็นั่นก็เป็นเรื่องของนะที่บอกว่าซิตี้แบรนดิ้งน่าสนใจมากๆเลยนะคะทีนี้เรามาดูแบรนด์อย่างที่บอกนะคะในส่วนของอาจารย์ธนวรรณก็จะมีเป็นเรื่องของธุรกิจโน้นนี้โน้นนี้อย่างที่ว่านะคะอันนี้เป็นธุรกิจปลากระป๋องค่ะนะคะปลากระป๋องที่เราคุ้นเคยกันมากๆราคาไม่แพงเนี่ยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมูลค่า
0: ของติ
1: ดบ้านค่ะนะคะพอๆกันกับบะหมี่สำเร็จรูปอะไรต่างๆเนี่ยนะคะค่ะปลากระป๋องเองเนี่ยในเมืองไทยเองเนี่ยเขาบอกว่าศึกปลากระป๋องเนี่ย 9,000 ล้านเช่นทีเดียวนะคะเขาเรียกว่าพลิกโฉมเสบียงติดครัวเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าต้องมีติดบ้านนะคะสู่สมรภูมิพร้อมทานรสแซ่บชวนน้ำลายสออันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะจากมาร์เก็ตเทียออนไลน์นะคะเขาก็สรุปมาว่าปลากระป๋องของเราเนี่ยมียี่ห้ออะไรยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็แต่ละยี่ห้อเนี่ยเอากลยุทธ์อะไรที่เอามาแข่งเพราะว่าจะแข่งราคาก็คงไม่ได้แล้วว่าเนื่องจากว่าราคามันก็ถูกอยู่แล้วหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็มีแอดแวลูอะไรต่างๆพวกนี้ขึ้นไปนะคะค่ะปลากระป๋องที่เราพูดถึงในที่นี้เราพูดเฉพาะปลากระป๋องกลุ่มปลาซาร์ดีน
0: แล้วก็ปลาแมคเคอเรล
1: ที่มีข่าวที่มีข่าวว่าเอาปลาอะไรมาใส่แต่วันนี้เราไม่ได้พูดประเด็นนั้นนะคะเราจะพูดว่ากลยุทธ์ปลากระป๋องจริงๆ
0: ต้องเป็นปลาซาร์ดีน
1: ปลาซาร์ดีนกับแมคเคอเรลที่เราเจอกันมาตั้งแต่เด็กๆนึกอะไรไม่ออกที่บ้านไม่มีอะไรแล้วก็ปลากระป๋องมาแกะทานกัน
0: ต้องเป็นสองสายพันธุ์นี้นะคะ
1: ใช่แล้วเมื่อก่อนก็คือในซอสมะเขือเทศเป็นหลักเลยนะคะตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีแต่ละยี่ห้อก็พยายามที่จะพัฒนาเดี๋ยวเรามาดูว่า แต่ละยี่ห้อ

0: เขาจะมาแข่งขันกันในแง่ของการตลาดยังไงบ้างนะคะปลากระป๋องซาดินกับแมคเคอเรลแล้วก็ไม่รวมปลาทูน่าด้วยนะฮะมีจริงๆรวมอีกกลุ่มนึงเข้าไปเพราะว่าบริษัทที่ทำเนี่ยบางทีเขาก็ทำตรงนี้ก็ไปด้วยก็คือหอยลายกระป๋องด้วยอยู่ในกลุ่มด้วยนะคะอย่างที่เมื่อกี้คุยให้ฟังว่ามูลค่าการตลาดเนี่ยมูลค่าตลาดเนี่ยแตะระดับ 8,000 ถึง 9,000 ล้านบาทมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าเป็นอาหารทานอิ่มท้องสามัญประจำครัวเรือนหลัก10บาทนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยตลาดกำลังมุ่งแข่งขันด้านนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์แล้วก็การคิดค้นรสชาติจัดจ้านแล้วก็เจาะพฤติกรรมไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่นะคะปลากระป๋องเนี่ยก็ถือว่าเป็นตลาดที่เคยมีการเติบโตระดับ 5-10% นะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเติบโตชะลอตัวอยู่ที่ 1-2% ต่อปีเท่านั้นนะคะภาวะหรือบางปีเนี่ยบางช่วงเนี่ยก็เกิดภาวะติดลบได้ซ้ำไปนะคะก็ตรงนี้ก็เป็นเพราะว่าสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจแล้วก็กำลังซื้อที่ได้รับผลกระทบจากเงินเฟ้อนี่แหละ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ในช่วงเวลาที่มีการแข่งขันอย่างเข้มข้นเนี่ยนะคะผู้นำตลาดก็เรียกว่าเขาไม่ไปแข่งในเรื่องของเกมราคานะคะเพราะว่ามันก็ทำให้เกิดการต่อรองแล้วก็กำไรก็จะลดลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยแบรนด์ต่างๆก็เลยต้องมีการแตกลายสินค้า
1: ค่ะ
0: นะพร้อมรับประทานใหม่ๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าแบรนด์อะไรเขาใช้กลยุทธ์อะไรยังไงกันบ้างนะคะแต่เรามาทำความรู้จักก่อนนะคะอาจารย์คุ้นเคยกับแบรนด์อะไรบ้าง
1: อ๋อ3แม่ครัวนะคะอาจารย
0: ์นั่นแหละค่ะแน่นอนนะคะ
1: แน
0: ่นอนนะคะก็จะมียี่ห้อเนี่ยที่เรารู้จักเนี่ยนะคะมี3แม่ครัวก็เริ่มต้นเลยเนี่ยนะคะตราสามแม่ครัวบอกว่าเป็นแบรนด์อันดับ1ที่อยู่คู่ครัวไทยนับ50ปีเลยนะคะโดดเด่นด้วยปลากระป๋องซอสมะเขือเทศระดับตำนานและผลิตแบบครบวงจรอันนี้บริษัทที่เป็นเจ้าของบริษัท Royal Food แบรนด์ต่อมาก็คือปุ้มปุ้ยนะคะปุ้มปุ้ยนี่ก็มาทีหลังนะคะเป็นผู้นำตลาดปลาและหอยลายปรุงรสโดดเด่นเรื่องรสชาติจัดจ้านและการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆอันนี้บริษัทอาหารกว้างไพศาลนะคะอยู่ที่จังหวัดตรังนะคะอีกยี่ห้อหนึ่งโรซ่าเรารู้จักซอสมะเขือเทศนะคะแต่ว่าเขาก็ทำปลากระป๋องด้วยนะคะอันนี้ก็จะมีความหลากหลายนะคะซอสแล้วก็อาหารพร้อมทานกว่า200รายการบริษัทไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหารเป็นเจ้าของนะคะอีกยี่ห้อหนึ่งมาทีหลังเนี่ยซูเปอร์ซีเซฟซีเชฟนะคะเชฟแบรนด์จากผู้ผลิตทูน่ารายใหญ่ของโลกเลยนะคะเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและพร้อมรับประทานทันทีอันนี้ก็มาจากบริษัท Sea Value นะคะอีกยี่ห้อหนึ่ง Nautilus นะคะส่วนใหญ่เราจะรู้จักปลาทูน่าที่กับขนมปังนะคะNautilus กับมงกุฎทะเลอันนี้อยู่บริษัทเดียวกันเป็นผู้นำตลาดพรีเมียมและอาหารสุขภาพชูจุดเด่นวัตถุดิบนำเข้าคุณภาพสูงแล้วก็ซอสไลโคปินสูงนะคะอันนี้บริษัทพัทยาฟู้ดอินดัสทรีเป็นเจ้าของอีกยี่ห้อนี้เราคุ้นเหมือนกันซีเล็ก
1: ซีเล็ก
0: แต่ซีเล็กเราก็จะได้ยินว่าซีเล็กทูน่า นะคะ เขาก็มีปลากระป๋องด้วยนะคะอันนี้แบรนด์ภายใต้ร่มเงายักษ์ใหญ่อาหารทะเลระดับโลกนะคะมีนวัตกรรมแล้วก็เครือข่ายส่งออกที่แข็งแรงบริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปนะคะอันนี้เขาส่งออกทูน่าเป็นลำดับต้นๆของโลกเลยนะคะก็จริงๆบริษัทไทยเรานะคะอีกเจ้านึงนะคะซื่อสัตย์เจ้าสมุทรนะคะอันนี้ก็ตอบโจทย์ความคุ้มค่าเจาะกลุ่มผู้บริโภคระดับแมสภายใต้เครือผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ก็คือบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดพอได้ยินว่าซื่อสัตย์ก็สหพัฒนา
1: ใช่ค
0: ่ะอีกยี่ห้อหนึ่งอันนี้ยี่ห้อโบราณมากเลยนะคะนกพิราบเรานึกถึงผักกระดองใช่ไหมน
1: ะคะ
0: นั่นแหละค่ะเจ้าของบริษัทนะคะสันติภาพหัวเพงเนี่ยนะคะก็เป็นแบรนด์เก่าแก่ในตลาดอาหารกระป๋องนะคะนี้รู้จักบริษัทต่างๆเรามาดูความเคลื่อนไหวของยี่ห้อไหนเขาทำอะไรกันบ้างนะคะก็ความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะอย่างที่บอกนะคะว่ามีทั้งแบรนด์ใหญ่ผู้ท้าชิงการแข่งขันอะไรต่างๆเปิดตัวรสชาติใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆเรามาดูอันดับแรกก่อนตราสามแม่ครัวนี่แหละนะคะสามแม่ครัวที่รวมแบรนด์ระดับตำนานนะคะนอกจากวิธีการที่เขาต่อสู้ในตลาดก็คือควบคุมต้นทุนการผลิตแบบครบวงจรนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยสามแม่ครัวก็ได้นำเสนอเมนูพร้อมทานในกระป๋องอย่างแกงเขียวหวานปลาซาดีนก็มีนะคะปลาซาดีนในน้ำมันมะกอ

0: ก็มีนะคะแล้วก็เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในครัวเรือนนะคะปุ้มปุ้ยล่ะนะคะปุ้มปุ้ยสร้างสีสันเจาะกลุ่มผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ลูกค้าภาคอีสานด้วยโปรเจกต์มัมแซ
1: ่
0: บครอสกับปุ้มปุ้ยนะคะเสิร์ฟปลากระป๋องรสจัดจ้านนะคะอีสานก็ต้องรสจัดจ้านแล้วก็ล่าสุดนะคะตอกย้ำความเชี่ยวชาญด้านอาหารทะเลแปรรูปด้วยการเปิดตัวไลน์ผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มหอยแครงได้แก่หอยแครงรสเผ็ดหอยแครงรสหม่าล่านะคะแล้วก็ฉีกกดกระป๋องสู่บรรจุภัณฑ์แบบซองที่ทานง่ายเพื่อเจาะตลาดต่างประเทศด้วยนะคะ
1: ไม่ได้เป็นกระป๋องแล้วเป็นซอง
0: ซอง
1: เรียกกระปลากระป๋องไม่ได้แล้ว
0: นะอันนี้ก็บอกเจาะตลาดต่างประเทศนะคนไทยเราก็อาจจะชินกับปลากระป๋องอยู่ส่วนโรซ่านะคะโรซ่าผู้เล่นสำคัญที่สูสีกันมาก็ตอกย้ำความเชี่ยวชาญในกลุ่มอาหารร้อมพร้อมรับประทานนะคะมีผลิตอาหารกระป๋องซอสและอาหารพร้อมทานมากกว่า200รายการเพราะเขามีซอสเยอะเขาก็ทำรสชาติได้เยอะนะคะนอติลูสนะคะก็ลุกตลาดด้วยวัตถุดิบนำเข้าอย่างปลาแมคโครเรลแปซิฟิกชิ้นใหญ่อุดมด้วยโอเมก้า3แล้วก็ซอสมะเขือเทศที่เป็นโคปินสูงนะคะส่วนซูเปอร์ซีเชฟนะคะแทนที่จะแข่งราคาก็เลือกพัฒนาสินค้าของตนให้มีความหลากหลายพร้อมรับประทานได้ทันทีโดยออกสินค้าใหม่สู่ตลาดอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ซีเล็กนะคะที่อยู่ภายใต้ร่มเงาแบรนด์ระดับโลกที่เมื่อกี้เราบอกไทยยูเนียนกรุ๊ปก็มีนวัตกรรมแล้วก็เครือข่ายส่งออกที่แข็งแรงนะคะซื่อสัตย์เจ้าสมุทรนะคะของสหพัฒน์นะคะอันนี้ก็ตอบเน้นความคุ้มค่ากลุ่มผู้บริโภคระดับแมสนะคะเพราะว่าอยู่ภายใต้เครือผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่อย่างสหพัฒน์นะคะส่วนนกพิราบนะคะแบรนด์เก่าแก่ที่คุ้นเคยกันดีนะคะก็มีอาหารกระป๋องอะไรต่างๆก็เข้ามาแข่งด้วยอย่างที่บอกนะคะเพราะนั้นเนี่ยความเคลื่อนไหวต่างๆของปลากระป๋องเนี่ยจะเห็นว่าถูกขับเคลื่อนผ่านเทรนด์การบริโภคที่กำลังอยู่ในกระแสนะคะควบคู่ไปกับการดึงจุดขายด้านนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ความสะดวกพร้อมทานแล้วก็รสชาติแปลกใหม่นะคะซึ่งจะเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมปลากระป๋องปรับตัวเข้ากับยุคสมัยแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อหนีจากสงครามราคา
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องของปลากระป๋องนะคะดูแล้วยังมีเวลาก็มาเรื่องกินต่ออีกนะคะ
1: เ
0: ร
1: ื่
0: อง
1: กินต่อน่าสนใจมาก
0: นะคะอันนี้ก็เป็นสมรภูมิบุฟเฟ่ละนะคะเม
1: ื่
0: อกี้ปลากระป๋องนะคะบุฟเฟ่ที่จริงอ่ะเราเวลาพูดถึงบุฟเฟ่แล้วก็บุฟเฟ่ซุกี้ชาบูปิ้งย่างหมูกระทะอะไรต่างๆพวกนี้นะคะแล้วแต่ละแบรนด์เนี่ยเขาก็มีการแตกออกไปนะเมื่อก่อนเราพูดถึง MK แล้วก็นึกถึงซุกี้ใช่ไหมคะแล้วก็ชาบูเนี่ยก็จะมีก็นี่แหละซึ่งที่เข้ามาแข่งอะไรต่างๆพวกเนี้ยทีนี้ปรากฏตอนนี้มันก็มีข้ามนะคะอย่างที่เมื่อกี้เราบอกว่าซุกี้ตีน้อยนะคะที่มาแรงนะคะปรากฏว่าตอนนี้เขากำลังออกนายพรานหมูกระทะคือทุกทีเข้ามาแข่งในตลาดซุกี้แล้วตอนนี้เอาหมูกระทะมาแข่งอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะอะไรยังไงนะคะเขาก็แน่นอนนะคะในทางการตลาดเนี่ยเราก็จะมีการแตกลายน
1: ะ
0: แตกลายเนี่ยในเมื่อเขาชำนาญการแล้วเขาก็เรียกว่ามีต้นทุนสามารถบริหารในแง่ของต้นทุนอะไรต่างๆพวกนี้ก็ขยายสาขาจับกลุ่มเพราะบางทีเราคงไม่ได้แบบซุกี้ทุกวันซุกี้บ้างบางวันก็หมูกระทะบ้างอะไรต่างๆ
1: ในเชิงแบรนด์เขาก็วัตถุดิบเขาก็สามารถใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยสามารถไปทำเป็นหมูกระทะได้ด้วย
0: ใช่นะคะ
1: คล้ายกันค่ะ
0: นะคะทีนี้เรามาดูนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมี4ยักษ์ใหญ่นะคะ4ยักษ์ใหญ่ที่อยู่ในกลุ่มซุกี้ปิ้งย่างอะไรต่างๆพวกนี้แหละนะคะก็คงจะเดาออกนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงซุกี้ตีน้อยก่อนเลยนะคะซุกี้ตีน้อยเนี่ยนะคะกับนายพรานหมูกระทะนะคะเป็นเจ้าตลาดในช่วงหลังๆมานี้นะคะกลยุทธ์การตลาดที่ตีน้อยใช้ก็คือ economy of scale ที่เมื่อกี้ที่เราพูดนะคะประหยัดต่อขนาดก็คือยิ่งสาขาเยอะต้นทุนก็ยิ่งต่ำนะคะแล้วก็ใช้โมเดลโต้รุ่งนะคะตีน้อยเนี่ยดังขึ้นมาก็เพราะว่าขายเรียกว่าตอนกลางค่ำกลางคืนใครอยากกินก็ไปกินได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะเจาะกลุ่มคนนอนดึกนะคะแล้วก็ล่าสุดก็ส่งนายพรานหมูกระทะลงสนามนะคะใช้ฐานแฟนคลับเดิมแล้วก็ระบบซัพพลายเชนนะคะที่แข็งแกร่งของตีน้อยเนี่ยมาลุยตลาดปิ้งย่างนะคะซึ่งเป็นตลาดที่คนไทยก็โหยหาไม่แพ้สุกี้เช่นเดียวกันข้อดีของสุกี้ตีน้อยก็คือแบรนด์แข็งแกร่งมากนะคะจัดการคิวแล้วก็วัตถุดิบได้มาตรฐานน้ำจิ้มรสชาติถูกปากคนไทยคุ้มค่าคุ้มราคานะคะข้อเสียก็คือคิวอาจจะรอนานในบางสาขาแล้วก็สำหรับนายพรานหมูกระทะเนี่ยถือว่าเป็นน้องใหม่นะคะอาจจะต้องพิสูจน์ตัวเองหน่อยนะคะจะต้อง

0: ต้องดูเรื่องรสชาติน้ำจิ้มว่าจะสู้เจ้าเดิมๆ เขาได้หรือเปล่านะคะทีนี้เจ้าที่สองนะคะลักกี้สุกี
1: ้
0: นะคะเป็นผู้ท้าชิงสายห้างอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: จะเน้นความพรีเมียมในราคาเอื้อมถึงนะคะลักกี้สุกี้เนี่ยโลเคชั่นจะเป็นคอมมูนิตี้มอลล์แล้วก็ห้างสรรพสินค้าเดินเกมด้วยภาพลักษณ์ที่ดูพรีเมียมบวกสากลขึ้นมาอีกระดับนะคะโดดเด่นด้วยการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารมาใช้ตั้งแต่แรกๆแล้วก็เน้นของทานเล่นที่หลากหลายเช่นของทอดติ่มซำเพื่อสร้างความแตกต่างข้อดีบรรยากาศในร้านนั่งสบายแอร์เย็นฉ่ำที่จอดรถสะดวกเพราะอยู่ในห้างแล้วก็ของทานเล่นหลากหลายของสดก็มีคุณภาพสม่ำเสมอข้อเสียก็คือราคารวมน้ำและภาษีแล้วอาจจะสูงกว่าตีน้อยสุกี้ตีน้อยในบางโปรถ้าไม่มีโปรโมชั่นหรืออะไรต่างพวกนี้บางสาขาก็อาจจะยังไม่ครอบคลุมเท่า
1: ค่ะ
0: อีกเจ้าหนึ่งอันนี้เราก็คุยกันมาโบนัสสุกี้ของ MK นะคะโบนัสสุกี้ดาวรุ่งสายแมสที่ทำให้โบนัสสมชื่อนะคะโบนัสสุกี้ขวัญใจสายคุ้มรายใหม่นะคะด้วยกลยุทธ์ value for money นะคะเน้นการฉีดไล่อาหารที่หลากหลายแล้วก็ให้ความรู้สึกคุ้มค่าเกินราคาเพื่อสร้างกระแส word of mouth เนี่ยนะคะในโลกโซเชียลนะคะแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นดึงดูดใจอย่างต่อเนื่องเพื่อแย่งชิงเค้กจากฐานลูกค้าที่ชอบความคุ้มค่าข้อดีก็คือมีเมนูหลากหลายนะคะคุ้มค่าเงินที่จ่ายมีไอเทมพิเศษหมุนเวียนมาตลอดนะคะแล้วก็แต่ข้อเสียก็คือการรับรู้แบรนด์อาจจะยังไม่ค่อยรู้จักในวงกว้างถ
1: ึ
0: งแม้จะอยู่ในเครือของ
1: MK
0: ก็ตามนะคะเพราะนั้นเราดูเนี่ย3เจ้าเนี่ยก็เรียกว่าแข่งกันนะคะทีนี้ผู้บริโภคได้อะไรแน่นอนนะคะผู้บริโภคก็ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะสงครามราคาสงครามโปรโมชั่นนะคะแต่ว่าตอนนี้จะดูว่าเขาจะไม่แข็งไม่ต่ำไปกว่า200บาทแล้วนะคะเพราะว่าไปเพิ่มลายอาหารเพิ่มชนิดของอาหารอะไรต่างๆพวกนี้จะดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะ
1: ผู้บริโภคกินบุฟเฟ่ทุกวันแล้ว
0: ใช่ใช่นะคะก็ใครอยากลองของใหม่ก็ลองไปกระทะอะไรนะพราน
1: นาย
0: พรานนะคะอะไรต่างๆพวกนี้
1: ก็อะไรใหม่ๆตลอด
0: ใช่ค่ะค่ะก็วันนี้ก็หมดเวลาพอดีเลยนะคะก็ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะเจอกับเราอีก2เดือนแต่ว่าวีคหน้ายัง
1: มี
0: วีคหน้ายังมีอาจารย์การตลาดดีนะคะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะค่ะ
2: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: พร้อมหรือยังกับการเลือกอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ร่วมกำหนดทิศทางกรุงเทพของเราด้วยการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเพราะทุกเสียงมีความหมายและทุกคะแนนคือพลังสำคัญออกไปใช้สิทธิ์เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
4: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเข้าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 นถึง 10:00 นดำเนินรายการโดยพิมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิก 101.5 พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬา Radio Plus ค่ะพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันในช่วงเวลาประมาณ 9:30 นไปจนถึง 10:00 นเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยังคงมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นประจำทุกๆวันด้วยแล้ววันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันรันพิมลลิตพัฒน์รัฐพิรมรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นประจำทุกๆวันศุกร์เลยแต่ละสัปดาห์ก็จะมีท่านคณาจารย์หมุนเวียนเปลี่ยนกันมาให้ความรู้จากคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแล้ววันนี้นะคะมีอีกหนึ่งหัวข้อเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะซึ่งต้องบอกว่าหลายคนอาจจะมีอาการนี้หรือว่าเป็นอยู่แต่ไม่รู้ว่าเราเป็นอาการนี้ค่ะนั่นก็คือเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับความวิตกกังวลนะคะโดยเป็นความกังวลซ้อนความกังวลหรือเรียกได้ว่าเป็นความกังวล2ชั้นแล้วความกังวล2ชั้นคืออะไรมันคือ

0: วลว่าเราเนี่ยหรือตัวเราเองเนี่ยกำลังกังวลอยู่หรือเปล่านะคะโดยวันนี้มาสำรวจตัวเองกันแล้วก็เดี๋ยวมาหาวิธีแก้กันว่าแล้วเราจะปรับตัวเองหรือแก้คลายความกังวลซ้อนความกังวลได้อย่างไรบ้างนะคะวันนี้เราจะมาติดตามรับฟังกันนะคะในรายการของเราซึ่งทางรายการได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชมพูนุชศรีจันนินค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับเราในรายการและขณะนี้ท่านอาจารย์ชมพูนุชอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณราสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
0: ค่ะอาจารย์คะเรื่องของความกังวลซ้อนความกังวลเป็นความกังวล2ชั้นนะคะหรือว่าเรากำลังกังวลเนี่ยว่าตัวเรากังวลอยู่อย่างนี้นะคะเราจะรู้ได้ไงว่าเรากำลังวิตกกังวลถึง2ชั้นแล้วก็เรื่องของความกังวล2ชั้นหรือกังวลว่ากังวลอยู่เนี่ยเราจะสังเกตตัวเองได้ยังไงแล้วมันมีความสำคัญยังไงเดี๋ยวให้อาจารย์มาเล่าถึงเรื่องนี้ให้ฟังกันค่ะ
1: จะเริ่มต้นจากการบอกเล่าถึงความกังวลชั้นแรกก่อนนะคะซึ่งความกังวลขั้นแรกเนี่ยก็จะเป็นความกังวลแบบที่เราอาจจะค่อนข้างคุ้นเคยกันอยู่ก็จะเป็นลักษณะของสภาวะอารมณ์อะค่ะที่เกิดขึ้นเมื่อเรารับรู้หรือคาดการว่าบางสิ่งในอนาคตอาจจะมีความท้าทายเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็มีความไม่แน่นอนนะคะเช่นว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาโดยตรงหรือเป็นสถานการณ์ที่เรามีความสำคัญกับเราหรือที่เราประเมินว่ามันอาจจะให้ผลไม่ได้แน่นอนตรงกับใจเรานะคะแต่นะอันนี้เป็นความกังวลโดยทั่วไปที่เราเผชิญในชีวิตประจำวันอยู่แล้วซึ่งคนส่วนใหญ่นะคะก็ถ้าเป็นสเกลเนาะ0ถึง10ค่ะโดยทั่วไปเราก็จะไม่มีความกังวลในระดับที่0นะคะอย่างเช่นถ้าถามตัวเองเนี่ยใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามีใครไหมที่ไม่กังวลอะไรเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะตอบว่ายังไงก็มีความกังวลไม่มากก็น้อยนะคะดังนั้นระดับความกังวลของเราเนี่ยจะมากกว่า0เสมอซึ่งมันก็สะท้อนว่าความกังวลก็เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตของเรานะคะซึ่งถ้าเราแบบผ่านสถานการณ์นั้นไปความกังวลก็มีแนวโน้มที่จะลดลงนะคะแต่เราก็จะไปกังวลในเรื่องอื่นๆต่อไปได้นะคะดังนั้นอันนี้ความกังวลชั้นหนึ่งนะคะซึ่งก็ดูเหมือนจะจัดการได้นะคะดูไม่ได้มีปัญหาอะไรมากหลายคนจัดการกับความกังวลชั้นหนึ่งได้ในระดับที่ดีแล้วเช่นสถานการณ์เขาดีขึ้นความกังวลก็มีแนวโน้มลดลงไปแต่ในประสบการณ์ส่วนตัวที่ทำงานในฐานะนักจิตวิทยาปรึกษาค่ะก็ยังจะพบว่าเมื่อความกังวลชั้นแรกเนี่ยมันคลี่คลายตัวไปแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าความกังวลนั้นจะหายไปเลยเพราะมันจะมีความกังวลเกิดใหม่ขึ้นอีกนั่นก็คือความกังวลว่าสิ่งที่ตัวเองประสบมันอาจจะยังคงเป็นความไม่แน่นอนอยู่แล้วก็ยังอดคิดถึงมันไม่ได้แม้จะรู้ว่ามันน่าจะไม่เป็นอันตรายแล้วล่ะมันน่าจะโอเคแล้วนะคะแต่ว่าก็กลัวกับการที่ตนเองมีความกังวลตรงนี้เกิดขึ้นนะคะดังนั้นความกังวลชั้นหนึ่งเนี่ยนะคะก็สรุปได้ว่าเป็นความกังวลที่เรามีต่อสถานการณ์โดยตรงเช่นเรามีงานสำคัญที่ใกล้เข้ามาแต่รู้สึกว่าเตรียมไม่พร้อมกลัวทำได้ไม่ดีแต่พอเวลาผ่านไปความกังวลก็อาจจะขยายตัวเป็นความกังวลชั้นที่สองนะเช่นว่าทำไมเรากังวลได้ขนาดนี้ทำไมฉันยังนอนไม่หลับยังคุ้นคิดเรื่องเดิมๆอย่างเงี้ยหรือกังวลแบบนี้เราจะเป็นโรคอะไรไหมในจุดเนี้ยค่ะความสนใจมันไม่ได้ไปที่ปัญหาตอนต้นและมันจะเปลี่ยนมาเป็นการเฝ้าสังเกตเฝ้าระวังเฝ้ากังวลเกี่ยวกับอาการหรือความคิดที่มีต่อความคิดของตัวเองนะคะตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดอีกอันนึงก็คือภาวะตื่นตระหนกอย่างเงี้ยค่ะบุคคลที่อาจจะมีภาวะแพนิกนะคะก็อาจจะสังเกตเพียงว่าหัวใจเต้นเร็วรู้สึกแบบใจสั่นหรือเวียนหัวแต่เมื่อเริ่มตีความว่าเอ๊ะฉันจะเป็นอะไรมั้ยฉันจะเป็นลมไหมฉันจะควบคุมตัวเองไม่ได้หรือเปล่าหรือฉันจะตายไหมอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ความกลัวมันจะเพิ่มขึ้นอาการทางกายก็จะรุนแรงยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้ความกังวลมันก็เป็นวงจรแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นความกังวลชั้นสองเนี่ยค่ะมันก็มีทางด้านที่เป็นประโยชน์ได้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็รวมถึงเป็นด้านที่สร้างปัญหาทำให้ความทุกข์มันเป็นวงจรไม่มีที่สิ้นสุดนะคะมันทางเนี้ยมันขึ้นอยู่กับระดับความถี่แล้วก็รวมถึงลักษณะผลที่เกิดขึ้นด้วยนะคะในแง่ที่เป็นประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเลยก็คือว่าการที่เราสังเกตว่าเรากำลังคิดเกี่ยวกับความคิดของตัวเองหรือเรากำ กำลังกังวลในสิ่งที่เรากังวลอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะช่วยทำให้เรารู้เนื้อรู้ตัวรู้ว่าเรากำลังกังวลอาจจะมากไปแล้วไหมนะคะเราก็อาจจะทำให้เราปรับพฤติกรรมของตัวเองในการดูแลตนเอง

เองได้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นเช่นฉันนอนไม่หลับมาหลายวันและฉันควรจะวิธีดูแลตัวเองหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือประโยชน์ของการที่เรามีความกังวลเกี่ยวกับความกังวลของเราแล้วเรารู้เนื้อรู้ตัวนะคะดังนั้นเมื่อเรามองเห็นว่าความกังวลนะคะมันจะเป็นความกังวลที่เป็นโทษแล้วนะคะก็เมื่อเห็นว่าผลที่ผลลัพธ์ที่ตามมาเนี่ยมันมีลักษณะที่คุกคามต่อการทำหน้าที่ต่างๆในชีวิตประจำวันเช่นเราไม่สามารถมีสมาธิได้เหมือนเดิมทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเหมือนเดิมหรือว่าไม่มีความสุขในชีวิตแบบเดิมๆอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยเมื่อเราสังเกตว่าความกังวลนั้นมันมีความถี่ผลลัพธ์มันมีในเชิงลบรวมถึงเราเห็นว่ามันเป็นลักษณะที่เราต้องทําให้มันหมดไปให้ได้แล้วมันมีแนวโน้มมันไม่ได้หมดไปได้ง่ายหรือหมดไปโดยสิ้นเชิงเงี้ยค่ะความทุกข์หรือความกังวลมันก็จะยิ่งเพิ่มถาโถมมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะเรากําลังกังวลทั้งเรื่องเดิมที่เป็นปัญหาของเราแล้วก็กังวลเรื่องที่ตัวเองกังวลอยู่ด้วยดังนั้นมันก็เลยซ้ําซ้อนทําให้เกิดความทุกข์2ชั้นนะคะแล้วก็ถ้าถามว่าเหตุใดที่เราถึงกังวลเกี่ยวกับความกังวลของตัวเองนะก็ประการแรกนะคะก็มีแนวโน้มว่าจะมาจากประสบการณ์ที่ไม่น่าพึงพอใจนะคะเช่นว่าการที่เราเคยมีอาการใจสั่นเวียนหัวนะคะหรือว่าคิดฟุ้งซ่านเนี่ยมีความกังวลอะไรจนคิดฟุ้งซ่านหรือหลับได้ยากเนี่ยค่ะมันเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีเป็นประสบการณ์ที่เราอยากจะหลีกเลี่ยงไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเราจึงเรียนรู้ว่าความกังวลที่เราเคยมีเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เราไม่ต้องการเราก็เริ่มเฝ้าระวังไม่อยากให้ความกังวลนั้นมันเกิดขึ้นอีกนะคะเราก็เลยกังวลว่าถ้าเรากังวลมันก็อาจจะไปทําให้เราได้ผลลัพธ์ที่เราไม่ต้องการอันที่2นะคะอาจจะมีความเชื่อว่าความกังวลความวิตกกังวลเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่มันเป็นอันตรายมันอาจจะนําเราไปสู่การที่เรามีโรคบางอย่างทั้งโรคทางกายโรคทางใจนะคะหรือว่าเรามองว่าความกังวลเป็นลักษณะของคนที่อ่อนแอคนที่ไม่เข้มแข็งหรือว่าเรากังวลว่าคนอื่นอาจจะมองเราในเชิงลบได้นะคะดังนั้นเมื่อความกังวลมันถูกตีความว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นภัยคุกคามนะคะดังนั้นความวิตกกังวลจะกลายเป็นเรื่องที่มันดูน่ากลัวในตัวของมันเองและอย่างหนึ่งนะคะเราอาจจะมีความเชื่อหรือมีกรอบที่ค่อนข้างเข้มงวดกับตัวเองว่าเราไม่ควรจะต้องเป็นคนที่ช่างกังวลหรือว่าเราควรจะแสดงความเข้มแข็งโดยที่สามารถรับมือความกังวลได้อยู่เสมอนะคะหรือว่าเราต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองเราได้อยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะครับแต่เมื่อไม่สามารถทำได้เงี้ยค่ะความกังวลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจึงไม่เพียงรู้สึกว่ากังวลแต่เรายังรู้สึกว่าเรากำลังล้มเหลวเพราะว่าตัวเรากำลังกังวลอีกด้วยมันก็เหมือนกับทำให้เรามองตัวเองในด้านลบทางที่ความกังวลมันก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากแล้วก็ไม่สามารถควบคุมให้มันหายไป 100% ได้เสมอไปนะคะแล้วก็ดังนั้นบางครั้งสิ่งที่ทำให้เราแบบมีความทุกข์ไม่สิ้นสุดก็อาจจะไม่ใช่ความกังวลโดยตัวของมันเองแต่เป็นการพยายามที่เราจะเลิกกังวลเกี่ยวกับความกังวลที่มีหรือแม้กระทั่งเราอาจจะเริ่มกลัวว่าเราจะกังวลดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยวงจรความวิตกกังวลความกลัวว่าเราจะกังวลมันก็จะทําให้เรากังวลมากยิ่งขึ้นนะคะจนวงจรเนี้ยมันก็จะหล่อเลี้ยงตัวเองแล้วก็ขยายกลายเป็นสิ่งที่วนเวียนในชีวิตเราไม่สิ้นสุดดังนั้นถ้าถามถึงว่าเราจะมีแนวทางในการรับมือได้อย่างไรบ้างนะคะอันดับแรกก็อาจจะต้องเริ่มต้นจากการตระหนักรู้ว่าความวิตกกังวลนะคะมันไม่ใช่ความผิดปกติของมนุษย์เรามีประสบการณ์ความวิตกกังวลร่วมกันเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่มนุษย์นะคะมีร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นมนุษย์ของเราเราทุกคนเคยกังวลกำลังกังวลและก็ยังคงจะกังวลต่อไปเรื่อยๆในบางเรื่องในหลายเรื่องพร้อมกันนะคะอย่างที่บอกไว้ตอนต้นว่าความกังวลของเราอ่ะมันจะไม่ได้สเกลเท่ากับสูงอยู่แล้วนะดังนั้นถ้าเรายังประคองมันได้อยู่ในระดับที่มันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเรานะคะความกังวลนั้นก็ยังเป็นความกังวลที่เรายังอยู่กับมันได้โดยที่ไม่ต้องน่ากังวลแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ดังนั้นวิธีการรับมือเกี่ยวกับความกังวลความวิตกกังวลเนี่ยก็เลยจึงไม่ใช่ความพยายามที่จะกำจัดมันเพราะเรากำจัดมันไม่ได้มันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต

0: ของเราอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก
1: ำลังจะถามอาจารย์เลยค่ะว่าจะทำยังไงดีอย่างนี้ค่ะ
0: ค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ว่าความกังวลนะคะเป็นประสบการณ์ที่เราอยู่ร่วมกับมันได้ถ้าเรากำจัดมันไม่ได้

0: เป็นความกังวลที่ต่อเนื่องยึดโยงกับปัญหาของเราโดยตรงออกจากความก
1: ค
0: ังว
1: ่ะ
0: ลชั้นที่สองคือความกังวลที่เรามีว่าเราจะกังวลเยอะไปไหมอย่างเงี้ยนะคะออกจากกันนะคะดังนั้นหลายสิ่งที่ทําให้เราเป็นทุกข์มากเนี่ยมักจะไม่ใช่ความกังวลแรกนะคะเพราะว่าความกังวลแรกเมื่อสถานการณ์คลี่คลายไปเรารับมือกับมันได้มากขึ้นเวลาผ่านไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะมีแนวโน้มคลายตัวลงแต่ว่าสิ่งที่แบบจะทำให้ความทุกข์มันขยายขึ้นนะคะก็เป็นการที่เราต่อสู้กับความกังวลของเราดังนั้นการแยกความกังวลชั้น1กับชั้น2ออกจากกันเนี่ยได้เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เห็นว่าปัญหาที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็ช่วยลดวงจรที่เราจะกังวลที่ตัวเองจะกังวลนะคะแค่ฟ
1: ค
0: ั
1: ่
0: ง
1: ะ
0: คำศัพท์มันก็ฟังแล้ววุ่นวายแล้วเนาะแต่ถ้าในประสบการณ์ชีวิตจริงๆของเราค่ะเราอยู่ในวงจรแบบนั้นเนี่ยลองคิดดูสิว่ามชีวิตมันจะวุ่นวายมากขนาดไหนนะคะแล้วก็อันดับที่สองนะคะก็คือปรับมุมมองต่อความกังวลซึ่งการปรับมุมมองต่อความกังวลเนี่ยก็จะเริ่มต้นจากการตระหนักในธรรมชาติของชีวิตของเรานะว่ามันต้องเกี่ยวพันกับความไม่แน่นอนการเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายไม่ได้รวมถึงสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดนะคะดังนั้นการที่เราพยายามที่จะไปควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยก็เหมือนกับเราฝืนธรรมชาติของสิ่งหรือสถานการณ์ต่างๆในโลกใบนี้นะคะดังนั้นการที่เราแบบอยู่ใช้ชีวิตได้อย่างสอดคล้องกับความเป็นไปของธรรมชาติของชีวิตก็จะช่วยทำให้เราแบบอยู่กับความกังวลได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นเราอยากรู้ว่าอนาคตจะเป็นเช่นไรเนาะเราอาจจะอยากจะมั่นใจว่าคนที่เรารักจะปลอดภัยไหมอยากจะแน่ใจว่าสิ่งที่เราวางแผนไว้เนี่ยมันจะเป็นไปตามที่เราคาดหวังแต่ในความเป็นจริงเนี่ยคือชีวิตไม่เคยให้ความแน่นอนแก่เราได้ทั้งหมดนะคะดังนั้นเมื่อความกังวลเกิดขึ้นเราจึงมักจะรีบมองว่ามันคือศัตรูที่อาจจะมาคุกคามสิ่งที่จะทำให้เราไม่สมหวังหรือเป็นอุปสรรคในชีวิตของเรานะคะเราก็เลยอยากจะทำให้มันแบบออกไปจากชีวิตเราให้เร็วที่สุดนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าความกังวลเนี่ยเป็นกลไกตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อเราเผชิญกับความไม่แน่นอนความเสี่ยงหรือเผชิญกับความเปราะบางของสิ่งที่มีความสำคัญในชีวิตของเรานะคะดังนั้นเมื่อเรามองความกังวลเช่นนี้เนี่ยความเราก็อาจจะค่อยๆเปลี่ยนจากการที่พยายามจะกำจัดมันนะคะหรือต่อสู้กับความกังวลเนี่ยไปสู่การทำความเข้าใจมันนะคะเพราะหลายครั้งเนี่ยยิ่งพยายามไม่กังวลเราก็จะยิ่งกังวลว่าทำไมเราถึงยังกังวลอยู่กับเรื่องเดิมๆนะคะความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็เลยจะไม่ได้เกิดจากความกังวลอย่างเดียวนะคะดังนั้นการยอมรับว่าตอนนี้เรากำลังกังวลไม่ได้หมายถึงว่าเรายอมแพ้เอาความกังวลนะคะแต่ว่าเป็นการยอมรับความจริงของประสบการณ์เป็นการเข้าใจธรรมชาติของชีวิตนะคะแล้วก็เมื่อเราไม่ต้องใช้พลังงานไปกับการต่อสู้กำจัดความกังวลตลอดเราก็จะเหลือพื้นที่ในการกลับมาใช้ชีวิตของเราทำในสิ่งที่เราให้ความสำคัญโฟกัสในสิ่งที่ควบคุมได้นะคะแทนสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แล้วก็ตอบสนองจัดการสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าตามศักยภาพตามทรัพยากรตามกำลังที่เรามีณเวลานั้นๆอย่างมีสตินะคะแล้วที่สำคัญเลยค่ะก็คือว่าเวลาที่เราอยู่กับความกังวลเนี่ยเราจะอยู่กับมันแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะคะอยู่กับมันแบบที่เราเป็นเหยื่อมันอยากจะทำอะไรเราก็อาจจะปล่อยให้มันเป็นไปอย่างอัตโนมัติแล้วเราก็มองความกังวลในสถานที่ว่าเราจะควบคุมจัดการมันยังไงนะคะแต่ว่าอีกมิติหนึ่งที่จะทำให้เราอยู่กับความกังวลโดยที่ไม่ไปกังวลซ้ำซ้อนได้รับมือกับความกังวลชั้นแรกได้ก็คือเราควรจะสำรวจความหมายที่ซ่อนอยู่ในความกังวลนั้นนะคะเพราะว่ามนุษย์มักจะกังวลกับสิ่งที่มันมีความหมายมีคุณค่าต่อเราสำคัญต่อเรานะคะดังนั้นเวลาที่เรากังวลเนี่ยเราอาจจะต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าเอ๊ะเรากังวลเรื่องนี้เพราะอะไรเช่นว่าถ้าเรากังวลเรื่องสุขภาพเพราะว่าสุขภาพมันเกี่ยวข้องกับความสามารถในการใช้ชีวิตของเราในการทำสิ่งที่มีความหมายในการได้ใช้ชีวิตอยู่กับคนที่เรารักนะคะดังนั้นความกังวลเรื่องสุขภาพเนี่ยจึงอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเรากลัวโรคภัยแต่มันสะท้อนถึงความปรารถนาที่เราอยากจะมีชีวิตอยู่อยากจะใช้ชีวิตอยู่ในสิ่งที่เราให้คุณค่านะคะหรือเช่นถ้าเรากังวลเรื่องงานอย่างเงี้ยค่ะห้องงานก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับรายได้หรือความอยู่รอดเพียงอย่างเดียวเนาะแต่อาจจะยังเกี่ยวข้องกับความรู้สึกว่าตัวเรามีคุณค่ามีความสามารถเรากำลังสร้างบางสิ่งที่มีความหมายให้กับชีวิตตัวเองให้กับชีวิตคนอื่นได้นะคะดังนั้นหลายครั้งความกังวลเรื่อง

0: งานเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนว่าเรากลัวความล้มเหลวเรากลัวว่าเราจะเสียภาพลักษณ์หรืออะไรเนาะแต่มันสะท้อนความต้องการที่เราอยากจะเป็นคนที่มีคุณค่ามีบทบาทแล้วก็มีความหมายต่อผู้อื่นด้วยนะคะดังนั้นความก
1: ค
0: ัง
1: ่ะ
0: วลเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่เดียวกันกับสิ่งที่เราห่วงใยสิ่งที่เราให้คุณค่าให้ความสำคัญนะคะเพราะว่าถ้าหากเราไม่สนใจสิ่งนั้นๆเลยเนี่ยเรามักจะไม่มีความกังวลเกี่ยวกับมันนะคะดังนั้นเมื่อเรามองเห็นความหมายที่อยู่เบื้องหลังความกังวลความสนใจของเราเนี่ยก็จะค่อยๆเคลื่อนจากว่าเราจะกำจัดความกังวลนี้ได้อย่างไรนะคะไปสู่การที่ว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรกับสิ่งที่มันมีความหมายตรงหน้าแบบนี้ที่มันทำให้เรากังวลตรงนี้นะคะดังนั้นอาจจะพอขมวดสรุปได้ว่าความกังวลเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นสิ่งที่เรากำจัดออกได้แล้วก็ไม่ได้จำเป็นต้องกำจัดเนาะเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราทำให้เราได้รู้ว่าอะไรที่มีคุณค่ามีความหมายสำหรับเรานะคะแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าในความเป็นมนุษย์เนี่ยเราย่อมมีความเปราะบางเราย่อมมีความกลัวนะคะดังนั้นความกลัวว่าจะสูญเสียบางอย่างไม่ได้มาบางอย่างก็นำมาสู่ความกังวลซึ่งเป็นประสบการณ์ที่เรามีร่วมกันนะคะแต่สิ่งที่สำคัญนะคะก็คือว่าแม้ในท่ามกลางความกังวลเนี่ยเรายังสามารถใช้ชีวิตได้อย่างไปในทิศทางที่มีความหมายนะคะโดยให้ความกังวลตรงนี้มันเป็นเครื่องมือนำทางที่ทำให้เราเห็นความหมายที่ซ่อนอยู่ในความกังวลนั้นแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีหมุดหมายผ่านสิ่งที่มีความสำคัญกับเราค่ะ
1: ค่ะอาจารย์ขาพูดถึงเรื่องความกังวลจริงๆมันไม่ต้องกำจัดออกไปหรือว่ากำจัดไม่ได้แต่ว่ามันสร้างคุณค่าให้เราได้รู้ว่าเราอ่ะกังวลสิ่งนั้นเพราะอะไรหรือเรามีความสำคัญในเรื่องใดๆก็ตามตรงนี้ค่ะอาจารย์อยากจะถามอาจารย์ว่าถ้ากรณีไม่ต้องกำจัดแต่ว่าอยากผ่อนคลายความกังวลลงอย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นกังวลปกติเลยนะคะชั้นที่หนึ่งที่ทุกคนเป็นกันอยู่แล้วแต่กังวลมากเป็นพิเศษเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่อยากกังวลในเรื่องนั้นคืออาจจะไม่ได้กำจัดไปแต่ว่าคลายมันลงมานิดนึงหรือกังวลสองชั้นเลยเพราะว่านั่นน่ะเห็นคนใกล้ตัวบางคนเป็นคน perfectionist มากๆค่ะจะมีงานอะไรแต่ละทีเนี่ยอีเวนต์นึงจะต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะอยากให้งานออกมาดีหรืออย่างล่าสุดเลยนะคะคือคุณย่าเนี่ยเพิ่งจะเสียนะคะคุณย่าดานแล้วก็คุณพ่อเนี่ยซึ่งเป็นลูกของคุณย่าก็จะรักคุณย่ามากเลยแล้วก็คุณอาบางคนก็ช่วยกันในการจัดงานแต่ว่าอย่างคุณพ่อเนี่ยรับผิดชอบเป็นหลักก็จะมีความเครียดกังวลก็เลยจะรู้สึกว่าพอฟังอาจารย์แล้วอ๋อกังวล2ชั้นเป็นแบบนี้นะคะเขาก็จะมีความกังวลถึง2ชั้นเลยว่าทำไมคนนี้อย่างนี้ทำอย่างนี้อะไรอยากให้งานออกมาดีนะคะก็เลยอยากให้ผ่อนคลายลงอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเรารู้ตัวว่าเรากังวลมากเกินไปหรือกังวล2ชั้นแล้วเราจะหันกลับมาให้คลายความกังวลชั้นที่2ไปเหลือชั้นเดียวได้ไหมคะอาจารย์คะอาจจะไม่ได้กำจัดแต่ว่าผ่อนคลายลงมาอย่างเงี้ยค่ะขอเทคนิควิธีในการดูแลตัวเองหรือว่าเยียวยาจิตใจหรือผ่อนคลายความเครียดความกังวลนั้นนิดนึงค่ะอาจารย์คะ
0: พอเราเห็นว่าเรากำลังกังวลในสิ่งที่เรากังวลนะคะอันนี้ค่ะเราก็จะได้สามารถแยกได้อย่างที่บอกไปว่าเราควรจะแยกความกังวลชั้น1ออกจากความกังวลชั้น2แล้วพอเราเห็นได้อย่างเงี้ยอย่างชัดเจนเต็มตาเราก็มีแนวโน้มที่จะกลับมาสู่การรับมือกับความกังวลที่อยู่ตรงหน้าของเราได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะไม่อย่างนั้นมันจะเป็นความกังวลที่วนลูปแล้วก็ไม่มีทางออกนะคะค่ะดังนั้นพอเราเห็นว่าความกังวลของเราคืออะไรคือสถานการณ์นี้นะคะอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราเห็นว่าเรามีทรัพยากรอะไรในการที่จะจัดการสถานการณ์นี้สถานการณ์นี้เราควบคุมได้มากแค่ไหนมีอะไรที่ควบคุมไม่ได้นะคะแล้วอะไรที่ควบคุมได้สิ่งที่เราให้พลังงานไปคือจัดการในส่วนที่เราควบคุมได้นะคะอันเนี้ยพอเราเห็นว่าเราก็มีอะไรบางอย่างที่เราพอควบคุมได้แม้ไม่ทั้งหมดตรงเนี้ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีทรัพยากรที่จะรับมือนะคะอันเนี้ยก็จะช่วยลดความกังวลได้เมื่อเราเห็นว่าเราพอจะรับมือได้นะแต่ถ้าเรายังคงอยู่ในลูปของความกังวลเนี้ยแล้วมันไม่ไปไหนมาไหนจะไม่ได้เห็นว่าเรามีอะไรบ้างที่เราจะทำได้ในสถานการณ์นี้เราอาจจะไปหมกมุ่นอยู่กับเฉพาะในสิ่งที่เราทำไม่ได้อย่างเนี้ยอันนี้ก็จะช่วยเรากลับมาอยู่กับความรู้สึกว่าเราอยู่กับความกังวลนี้ได้ดีขึ้นเพราะเรารับมือกับมันได้บางส่วนนะคะแล้วที่เหลือก็อาจจะต้องให้เวลาเป็นเครื่องขี้คายนะคะให้สถานการณ์ที่มันอาจจะคลายตัวลงโดยธรรมชาตินะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ทำในส่วนที่เราทำได้ไปด้วย
1: ค่ะทีนี้ยังมีเวลาอีกสัก 2-3 นาทีในช่วงท้ายรายการอยากขอกำลังใจจากอาจารย์ละกันเพราะว่ารันเองเชื่อว่าหลายๆคนนะคะที่รันรู้จักเนี่ยเป็นคนที่วิต

0: กังวลมากๆเลยบางทีเขาเรียกว่าเป็นถึงขั้นแพนิคในแต่ละเรื่องละกันถ้าอยู่บนความกลัวหรืออยู่บนความกังวลค่ะอาจารย์จะหันกลับมาเขาเรียกว่าให้กำลังใจตัวเราเองเยียวยาตัวเองหรือพยายามละกันสำหรับคนที่กำลังฟังแบบอาจารย์ให้คำแนะนำว่าพยายามแยกละกันว่าตอนนี้เป็น2ชั้นอยู่นะมีสติมากขึ้นแล้วก็หันมาดูว่าโอเคทำใจว่าสิ่งนั้นนอกเหนือการควบคุมไม่ได้ตรงนี้ค่ะอยากขอกำลังใจจากอาจารย์รวมถึงวิธีการดูแลหรือว่าเยียวยาจิตใจเราในช่วงท้ายรายการสักนิดนึงนะคะแล้วก็อาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงคุณฟังเรียนเชิญเลยค่ะ
1: ดังนั้นการบอกว่าความกังวลเนี่ยเรามีความกังวลนะคะก็ไม่ได้แปลว่าเรามีปัญหานะคะปัญหานี่หมายถึงว่าเราในฐานะบุคคลมีปัญหาเนาะแต่ปัญหามันก็คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่เราต้องจัดการนะคะดังนั้นถ้าเราแยกตัวปัญหาออกจากความกังวลของเราได้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราได้เห็นว่าตัวเราไม่ใช่ตัวปัญหานะคะปัญหาคือสิ่งที่อยู่ภายนอกแล้วเราก็เป็นผู้ที่รับมือกับมันได้นะคะดังนั้นการมองว่าความกังวลเป็นส่วนที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราแล้วเป็นส่วนที่เราสามารถรับมือกับมันได้บางส่วนมันก็จะช่วยทำให้เราอยู่กับความกังวลได้อย่างไม่ปฏิเสธอย่างไม่หลีกเลี่ยงเราไม่อยากไม่ต่อสู้กับมันจนเกินไปนะคะแต่อยู่กับมันอย่างเข้าใจซึ่งความเข้าใจตรงนี้ค่ะเป็นหัวใจสำคัญของการที่เราจะอยู่กับความกังวลได้อย่างรู้เท่าทันแล้วก็ได้อย่าง

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปณรสมวาน15วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังถ่ายทอดสัญญาณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเชิญรับฟังครับ
1: พัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ15วันในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้ครับในวันนี้เวลา9:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งพอสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10:00 นพระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นจะได้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงพลอยเพ็ญจินเซนยืนที่หน้าเก้าอี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาทจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าประทับพระราชอาทเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนจะถวายพรพระเมื่อถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงประเคนปิณโตภัตตหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะประทับพระราชอาสน์พัตตหารที่ถวายพระสงฆ์นอกนั้นทรงพระนามโปรดเกล้าโปรด

0: กระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับจากนั้นเจ้าพนักงานจะได้ถอนพระทหารเสร็จแล้วเจ้าพนักงานจะลาดพระพุทธสายโยงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินส่งทอดพระไตร10ไตรประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สนับพระกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโอทกพระสงฆ์ถวายนุพัฒนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สนับพระกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาจบแล้วเจ้าพนักงานลาดพระผู้สายโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินส่งทอดพระไตร11ไตรในเที่ยวแรกประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สนับพระกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโอทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอัญเชิญถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งแล้วเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งอย่างอาสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินส่งทอดพระไตรพระสงฆ์สนับพระกรทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวจากนั้นจะได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมสารีวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์บังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนี่คือหมายกำหนดการในการเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันระสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในส่วนของพระราชพิธีพระบรมศพหรือพระศพมักจะได้ยินคำที่เกี่ยวกับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพอยู่บ่อยครั้งทั้งคำว่าสัตมวานปันระสมวานปัญญาสมวานและสัตมวานซึ่งทั้ง4คำนี้มีความหมายที่เหมือนกันคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับแต่ใช้ต่างกันครับคือคำที่ใช้ในการเรียกวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลโดยแต่ละคำมีความหมายดังนี้ครับสัตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันในการเสด็จสวรรคตปันระสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันในการเสด็จสวรรคตปัญญาสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันในการเสด็จสวรรคตและสัตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันในการเสด็จสวรรคตครับซึ่งพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ได้อธิบายคำของคำว่าสัตมวานปันระสมวานปัญญาสมวานและสัตมวานซึ่งเป็นคำบาลีสันสกฤตหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลาของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งในบริบทของพิธีกรรมหมายถึงการทำบุญครบวาระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ถึงแก่กรรมครับทั้งนี้ในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่วิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยยะสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับนั่นเองครับทั้งนี้ครับท่านผู้ฟังมติมหาเถระสมาคมได้กล่าวถึงแนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีการกำหนดให้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดและ

0: ชนประจำทุกวันเป็นเวลา15วันเริ่มมาตั้งแต่วันที่13มิถุนายน2569ที่ผ่านมานอกจากนี้ครับยังมีในส่วนของการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวาน7วันปัณณรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตมวาน100วันโดยตามหมายกำหนดการวันแรกของพระราชพิธีแต่ละวาระด้วยการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลการสวดพระพุทธมนต์และถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานในเวลาบ่ายหรือเย็นรวมถึงการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปเป็นต้นครับนอกจากนี้ให้ทางสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลเป็นกรณีพิเศษเมื่อครบสัตมวาน7วันปัณณรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตมวาน100วันนอกจากนี้ให้คณะสงฆ์เจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลถวายเป็นภายหลังทำวัดสวดมนต์เย็นเป็นประจำทุกวันจนถึงการบำเพ็ญกุศลสัตมวานนอกจากนี้ยังได้เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลด้วยการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนารักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลรวมไปถึงการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลทั้งแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยเพิ่มวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาด้วยครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะในวันนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาสำนักพระราชวังนะคะขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันนี้นะคะ26มิถุนายน2569โดยจะเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึงขออภัยค่ะ 13:00 น.ถึง 15:30 น.นะคะและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.นะคะและสำหรับจุดคัดกรองจะอยู่ในจุดของอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานแล้วก็จะปิดในเวลา 19:00 น.ค่ะ
2: ท่านผู้ฟังครับตามที่ท่านผู้ฟังครับตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดานั้นนะครับในส่วนของการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุล
3: Okay.

0: ถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังโดยเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภากองทหารกิตยศถวายความเคารพและตุยานบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
1: ท่านผู้ฟังครับตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 20:00 นนะครับโดยจะเริ่มในวันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569โดยที่สำนักพระราชวังได้แจ้งเส้นทางเข้าถวายสการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับโดยที่สำนักพระราชวังได้มีการกำหนดเวลาและเส้นทางเข้าถวายสการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยเปิดให้เข้าถวายสการะพระศพทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโดยแบ่งเป็น3ช่วงเวลานะครับคือช่วงที่1ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 10:00 นครับช่วงที่2เวลา 11:30 นถึง 16:00 นและช่วงที่3เวลา 20:00 นถึง 21:00 นนะครับโดยมีที่ต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสการะพระศพนะครับ
0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมุกตสันพิณะท่าที่นั่งพิมานรัตยาผ่านองค์สานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าและในขณะนี้ได้เสด็จพระชำเนินทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูตร

0: ตรงจุดทุบเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
1: ปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิ

0: อิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย
1: สักขตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริญญปริญญาโยมถวายศีลแล้วพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์ตะวันก่อนจะได้ถวายพรพระ

0: หลังจากที่พระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบแล้วนะครับซึ่งพระสงฆ์ที่มาสวดพุทธมนต์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพันธนาสมวานแต่เมื่อวานนี้ประกอบด้วยรายนามพระสงฆ์ดังนี้ครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับรายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์นะครับสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศ์สาวาสพระพรหมวชิระมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศและพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการถวายพรพระนั้นเป็นชื่อเรียกของการสวดบทสวดของพระสงฆ์อย่างหนึ่งครับการถวายพรพระนะครับคือการสวดของพระก่อนที่จะฉันภัตตาหารในงานต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นในวัดหรือในบ้านนะครับใช้บทสวดเดียวกันครับประกอบไปด้วยบทอิติปิโสบทพาหุงและบทมหาการุณิโกครับถ้าในงานนั้นมีการสวดมนต์ด้วยนะครับจะสวดถวายพรพระต่อจากการสวดมนต์ครับจบแล้วจึงจะมีการฉันภัตตาหารครับถ้าเป็นการทำบุญในวัดนะครับเช่นทำบุญในวันพระนั้นพระจะสวดพรพระอย่างเดียวแล้วฉันครับหากเป็นพิธีทำบุญหลังเพลไปแล้วจะสวดมนต์อย่างเดียวครับไม่มีการถวายพรพระเพราะไม่มีการถวายภัตตาหารนะครับ
0: หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนภัตตาหารแด่พระอริยวงศ์สักขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชคณะประทับพระราชอาณาจักรในทรงพระนามโปรดเกล้าให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนภัตตาหารตามลำดับจากนั้นพนักงานเจ้าพนักงานจะได้ถอนภัตตาหารนะครับเมื่อถอนภัตตาหารจากอาสงฆ์แล้วเจ้าพนักงานจะลาดพระภูษาโยงเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จทอดพระไตร10ไตรนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระภูษาโยงนั้นคือผ้าที่โยงจากพระโกศพระศพนะครับไปยังอาสงครับโดยมีเสาบัวรองรับซึ่งถือเป็นสายที่1เพื่อไปเชื่อมกับพระภูษาโยงอีก1สำรับครับหรือว่าสายที่2ซึ่งวางอยู่บนพานทอง2ชั้นต้นอาสงสำหรับทรงทอดพระไตรให้พระสงฆ์สดับปกรณ์ครับ

พระผู้สายอยู่ซึ่งจะมีสังกัด2ชั้นด้วยกันนะครับจึงได้ทอดพระผู้สายโยงจากพระโกศประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานเรนทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่บริสถานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อพระสงฆ์นะครับได้เมื่อเจ้าพนักงานราชพระผู้สายโยงได้เสร็จแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ส่งทอดพระไตรสิบไตรและประทับพระราชาประสงค์ได้สนับประกอบซึ่งในการสนับประกอบนั้นนะครับภายหลังที่ได้มีการจัดเตรียมพระบรมศพหรือพระศพเจ้านายเรียบร้อยมาขั้นตอนในส่วนของพิธีสงฆ์ที่จะสรุปเป็นการสวดสนับประกอบหรือสวดพระพิธรรมทำนองหลวง7คัมภีร์อันเป็นบทสวดที่ใช้ในพระราชพิธีของราชสำนักเพื่อเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่ดวงพระวิญญาณเจ้านายที่ล่วงลับนะครับซึ่งความหมายของสนับประกอบนั้นก็คือการบังสุกุลนั่นเองนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวได้ทรงพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินีครับได้เสด็จพระเนินทอดพระไตรที่ด้านหน้าตรีลานพระผู้สายโยนสิบไตรนะครับทั้งสิบไตรที่ได้ทรงทอดนั้นก็คือประสงค์ที่ได้มานะครับในการเจริญมุนในการเริ่มทีในเมื่อวันที่ในการทรงบำเพ็ญพระกุศลเมื่อวานนี้นะครับทั้งสิบรูปด้วยกันก็คือสมเด็จพระสังฆราชจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนะครับหลังจากที่เสด็จพระชำเนินทรงทอดพระไตรแล้วทั้งสิบไตรนะครับประสงค์จะได้สดับประกอบในลำดับต่อไปครับ

0: Brown.
1: ตรัสประกอบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชนีจะได้ทรงหลักทักษิโณทกประสงค์ถวายอนุโมทนาถวายอดุเรกและถวายพระพรลาครับ
0: ยะถาวาริวาหาปูราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโส

อติเรกะวัฏสะสตังชีวตุอติเรกะวัฏสะสตังชีวตุอติเรกะวัฏสะสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทมหาราชาวรัสสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ทั้ง10รูปได้ถวายอนุโมทนาถวายอัติเรกและถวายพระพรลาแล้วพระสงฆ์ทั้ง10รูปจะได้ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระสงฆ์นะครับได้ถวายนะครับอนุโมทนาถวายอัติเรกถวายพระพรลาสำหรับในการถวายอนุโมทนานะครับนั่นคือการคือการที่พระสงฆ์นะครับเป็นการสวดให้พรนะครับหลังจากที่มีการถวายภัตตาหารหรือเครื่องทัยทานเสร็จสิ้นครับเพื่อแสดงความขอบคุณและให้พรแก่ผู้ที่ถวายครับส่วนสำหรับในการถวายอัติเรกนั้นนะครับสำหรับในการถวายอัติเรกคือการสวดถวายพรพระพิเศษแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับซึ่งบทที่ว่าอติเรกวัตตะสตังชีวตุนั้นคือการขอให้ทรงมีพระชนมายุเกินกว่า100พรรษาครับส่วนบทที่ขึ้นว่าทีคายุโกโหตุอโรโคโหตุนั้นคือขอให้ทรงพระเจริญอายุยืนยาวปราศจากโรคภัยครับส่วนที่ขึ้นด้วยสิทธิกิจจังนั้นคือขอให้การงานและพระราชกรณีกิจทุกอย่างนั้นสำ

ำเร็จสมปรารถนาครับและสำหรับในการถวายพระพรลาเมื่อสักครู่นี้นะครับคือสมเด็จพระมหาธีราจารย์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามครับ

0: ท่านผู้ฟังครับในส่วนของการบรรเลงวงปี่พาทย์นั้นนะครับมีบทบาทสำคัญในการประโคมประกอบพิธีศพอย่างมีแบบแผนของไทยมาแต่ครั้งโบราณนะครับโดยก่อนที่ภายหลังจะหันมานิยมใช้วงปี่พาทย์มอญปัจจุบันพบเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์นะครับซึ่งวงปี่พาทย์นางหงนี้ก็เป็นการนำวงปี่พาทย์ธรรมดามาร่วมกับวงโบลอยหรือมีการลดทอนเครื่องดนตรีของวงปี่พาทย์นะครับก็คือปี่ในตะโพนแล้วก็กลองทัดออกไปแล้วก็มีการลดทอนเหม่งในวงโบลอยออกไปด้วยนะครับแต่ว่าจะมีการใช้โม่งในวงปี่พาทย์เท่านั้นนะครับทั้งนี้นะครับที่ใช้ชื่อว่าวงปี่พาทย์นางหงนั้นเนื่องจากว่าในสมัยโบราณนิยมใช้เพลงเรื่องนางหง2ชั้นหรือว่าเพลงพราหมณ์เก็บหัวแหวนนะครับเป็นหลักสำคัญในการบรรเลงแล้วก็ประโคมซึ่งก็มีน้ำเสียงสนุกสนานเป็นการปลอบโยนจิตใจแก่ญาติผู้วัยชนให้ผ่อนคลายจากความสูญเสียอีกทั้งเป็นปริศนาธรรมด้วยนะครับว่าในการเกิดย่อมมีการดับและในการดับย่อมมีการเกิดเช่นกันนะครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการพระราชพิธีที่เกี่ยวกับพระศพของ

พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยได้แสดงให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมอันสืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ปรากฏในพระราชพิธีคือพระโกศซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระอิสริ

สริยยศนั่นเองครับซึ่งโครงสร้างของพระโกศโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย2ส่วนคือเด็กส่วนของพระรองหรือชั้นนอกทำจากโครงไม้หุ้มทองคำส่วนพระโกศหรือชั้นในทำจากโลหะเช่นเงินทองแดงหรือเหล็กนั่นเองครับซึ่งในสมัยอดีตมีการเรียกชื่อพระรองและพระโกศสลับกันตามยุคสมัยซึ่งปัจจุบันเรียกตามสมัยนิยมโดยเรียกชั้นนอกว่าพระโกศเรียกชั้นในว่าพระรองนั่นเองนะครับ

0: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์11รูปครับในจำนวน47รูปนะครับได้สวดมาติกาจบนะครับผมซึ่งสำหรับรายนามพระสงฆ์11รูปนะครับในเที่ยวนี้นั้นประกอบด้วยพระพรหมดิลกวัดสามพระยาพระพรหมโมลีวัดปากน้ำพระพรหมสิทธิวัดสะเกษพระพรหมวชิระปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคาพระพรหมวัชราจารย์วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามพระพรหมวชิรากรวัดราชภาติการามพระพรหมวชระเมธีวัดอรุณราชวรารามพระพรหมวชิรานุวัตรวัดบพิตรพิมุขและพระพรหมวชระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตครับ11รูปนะครับสำหรับพระสงฆ์ในเที่ยวที่1นะครับจากพระสงฆ์41รูปที่สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาครับซึ่งขณะนี้นั้นเจ้าพนักงานครับได้ลาดพระภูษาโยงครับเพื่อเตรียมสำหรับการทรงทอดผ้าไตรครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับได้ทรงทอดผ้าไตรครับพระสงฆ์11รูปครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากฝากโกฎหีบศพโกฎอัฐิหรือพระบรมรูปรวมไปถึงในส่วนของพระบรมรูปของผู้สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับประกอบ

รือบังสกุลแทนการใช้สายสิญทำด้วยผ้าตาดสีทองและสีเงินนะครับในขณะที่ผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวมีขนาดกว้างกว่าภูษาโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมวางทับด้วยผ่านภูษาโยงใช้สำหรับลาดรองรับภูษาโยงกรณีพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพหรือพระศพตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปครับซึ่งในส่วนของพิธีหลวงนั้นในส่วนของพระภูษาโยงใช้สำหรับพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปซึ่งการลาดพระภูษาโยงต้องมีผ้ารองโยงเพื่อรองรับพระภูษาโยงอีกชั้นหนึ่งโดยจะมีภูษาโยง2 สายนั่นเองครับ

ยะตังอะริยังปุระปริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิจิตุสัพเพปุเรนตุ

อติเรกวัจจตังชีวตุ ทีฆายุโกโตอโรโคโตทีฆายุโกโตอโรโคโต สุขิโตโต ปรเมนทะมหาราชาสัพพรมราชินีสิทธิกิจังสิทธิกัมมังสิทธิลาภูชโยนิจังปรเมนทะมหาราชวราชาปรมราชินิยาสหะ Pavato Sapatha Kotava.

0: จริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขณะนี้สมควรแล้วที่อาตมาภาพทั้งปวงจะขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อสักครู่นั้นพระสงฆ์ครับได้สดับปกรณ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกครับและพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาครับและขณะนี้เจ้าพนักงานนั้นจะนิมนต์พระสงฆ์นะครับในเที่ยวแรก11รูปนะครับออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

านผู้ฟังครับขณะนี้ครับเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปนะครับในเที่ยวที่2นะครับขึ้นนั่งยังอาสงนะครับสำหรับรายนามครับของพระสงฆ์นะครับ12รูปประกอบด้วยพระพรหมวชิระธีราจารย์วัดปากน้ำพระพรหมวชิระสุทธาจารย์วัดอาวุธวิกสิตารามพระพรหมวชิระโพธิวงศ์วัดไทยพุทธคยาประเทศอินเดียพระพรหมวชระยานกวีวัดสมณัต

0: วิหารพระพรหมวชิระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมปัญญาพรวัดมหาธาตุพระธรรมกิตติเมธีวัดราชาธิวาสพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิระยาจารย์วัดสุวรรณารามพระธรรมวชิระเวทีวัดดุสิดารามพระธรรมวชิระดิโลกวัดสุทัศน์เทพวรารามและพระธรรมวชิระปาโมกวัดเทพศิรินทราวาสครับซึ่งขณะนี้นั้นนะครับเจ้าพนักงานนะครับหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปขึ้นนั่งอย่างอัศจรรย์ครับเจ้าพนักงานลาดพระภูสาโยงครับ
1: ค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับเบื้องหน้าพระโกศทองใหญ่ที่ตั้งอยู่หน้าพระศพสมเด็จพระนางเจ้าขออภัยค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะคะก็จะมีในส่วนของตั้งม้าหมูทอดเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคและเครื่องราชอิสริยภรณ์ประกอบพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะคะซึ่งประกอบด้วยด้านซ้ายของพระโกศเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคทอดถวายได้แก่พานพระสีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระสีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุธารถทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันสงพระพักทองคำลงยาและพานรองและบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาค่ะ
0: ขณะนี้ครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเสด็จไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรครับในเที่ยวที่2ครับและได้เสด็จประทับพระราชอาสน์ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในส่วนของด้านขวาของพระโกศนั้นนะคะก็จะมีเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ทอดถวายได้แก่เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในค่ะ
2: โอ้

0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในส่วนของเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ทอดถวายด้านขวาของพระโกศนั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยเครื่องขัตติยราชอิสริยภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชทานมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยียรบับและฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยียรบับ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้ครับเจ้าพนักงานนั้นได้นิมนต์พระสงฆ์นะครับ12รูปออกจากพระที่นั่งครับและเจ้าพนักงาน

0: ได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปนะครับขึ้นนั่งอย่างอาสงครับสำหรับพระสงฆ์นะครับในเที่ยวที่3นี้ครับรายนามพระสงฆ์ครับพระธรรมวัชิระปัญญาพรวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีพระธรรมวัชิราธิการวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวัชิราภิรัตวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวัชิระญาณโสพลวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวัชิระปัญญาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวัชระญาณวิสิทธิ์วัดปฐุมมนารามพระเทพรัตนมุนีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกพระเทพบัณฑิตวัดเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดอ่างทองพระเทพวัชิราภรณ์วัดสวนพลูพระเทพวัชิระเวทีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยพระเทพวัชิระโสพลวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระเทพวัชิระเมธาจารย์วัดมกุฏกษัตริยารามครับและขณะนี้นั้นเจ้าพนักงานครับได้ลาดพระภูสายโยงครับเพื่อเตรียมสำหรับส่งทอดผ้าไตรอีก12ไตรครับในเที่ยวที่3ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับเรื่องของพระพิธีธรรมนั้นคือตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทํานองเฉพาะและได้รับพระราชทานนิตยภัตรจากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมนั้นเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนครับแต่ว่าจะมีวัดที่มีการทำพระพิธีธรรมมาแต่ดั้งเดิมด้วยครับ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมครับให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครับทรงทอดผ้าไตร12ไตรครับในเที่ยวที่3นี้ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของพระพิธีธรรมนั้นแต่เดิมมีทั้งสิ้น9วัดคือวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดราชสิทธารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบูรณะวัดสะเกษวัดโมนีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการเพิ่มพระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นใหม่และเลิกพระพิธีธรรมวัดโมนีโลกยารามเปลี่ยนมาเป็นวัดบวรนิเวศวิหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระพิธีธรรม10สำรับปัจจุบันวัดที่มีพระพิธีธรรมคือวัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสวัดราชสิทธารามครับ
0: ขณะนี้ครับพระสงฆ์ได้รับผ้าไตรนะครับทั้ง12รูปครับ

เจ้าพนักงานครับนิมนต์พระสงฆ์นะครับใน12รูปในเที่ยวที่3นี้ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นสถานที่ประดิษฐานประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะสำหรับพระที่นั่งนี้นะคะตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหลังจากพระที่นั่งมณฑราภิเษกมหาปราสาทต้องอสุนีบาตจนเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เมื่อพุทธศักราช2003

0: 132ค่ะจากเดิมพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทถ่ายแบบพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทที่กรุงศรีอยุธยามาสร้างนะคะจึงมีลักษณะมุกหน้ามุกหลังทางด้านทิศเหนือและทิศใต้เป็นมุกยาวพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นในลักษณะอาคารจตุรมุขที่มีมุกแต่ละด้านยาวเสมอกันและโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเชื่อมต่อจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้ค่ะพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระราชมณีหมู่พระมหาปราสาทนี้และเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทบางคราวโปรดให้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับเช่นในสมัยรัชกาลที่สองนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดีพระราชธิดาในรัชกาลที่หนึ่งในสมัยรัชกาลที่5ค่ะได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปครับขึ้นนั่งยังอาสงครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมครับให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริพิบูลราชกุมารครับทอดผ้าไตรในเที่ยวนี้ครับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริพิบูลราชกุมารครับเสด็จไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรครับสำหรับรายนามพระสงฆ์12รูปครับในเที่ยวนี้ครับมีรายนามดังต่อไปนี้ครับพระเทพสมุทรวัชราจารย์วัดบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการพระเทพวชิระปัญโยพาสวัดชิโนรสารามพระราชวชิระนายกวัดนางนองพระราชวชระภัทราจารย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระจุลคณิศรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระศรีรัตนโมลีวัดประดู่ชิมพลีพระปริยัติวชิระกวีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระวชิระรัตนสุธีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระชินวงศ์วชิระเวทีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระพิสนวชิรากรวัดมกุฏกษัตริยารามพระสุธีวชิรคุณวัดพระศรีมหาธาตุพระสุวัฒนะวัดชิรคุณวัดบวรนิเวศวิหารครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการถวายผ้าไตรจีวรเป็นหนึ่งในมหากุศลที่มีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาซึ่งถือเป็นการสร้างบุญอันประเสริฐที่หลายคนเลือกปฏิบัติทั้งในโอกาสพิเศษและในชีวิตประจำวันไม่เพียงแต่แสดงความศรัทธาแต่ยังแฝงไปด้วยอานิสงส์ที่ส่งผลทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและก็มีความสำคัญด้วยนั่นเองครับ
3: ปัจจิตวานิรุจฉันติเอสา

พระสงฆ์12รูปครับทรงขออภัยครับพระสงฆ์12รูปครับได้รับผ้าไตรครับและจากนั้นเจ้าพนักงานครับนิมนต์พระสงฆ์ครับออกจากพระที่นั่งครับ

ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อสักครู่นี้ที่ได้กล่าวถึงในสมัยต้นรัชกาลนะคะตั้งแต่ในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาล

0: ที่5นะคะที่ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทนะคะซึ่งต่อมาในสมัยรัชกาลที่9ค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินเมื่อพุทธศักราช2489ค่ะและใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและปัจจุบันนี้นะคะภายหลังการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ประดิษฐานพระศพในครั้งนี้ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนพระราชพิธีที่เกี่ยวกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยที่แสดงให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมที่สืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งในส่วนของพระโกศนั้นซึ่งเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพและพระศพซึ่งในเบื้องต้นนั้นพระโกศมีหลายประเภทแบ่งตามชั้นพระอิสริยยศของพระผู้วายชนอาทิพระโกศทองใหญ่ซึ่งใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงสุดพระโกศทองรองทรงและพระโกศทองเล็กนั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับเสด็จไปทรงกราบครับขณะนี้ครับทรงเสด็จพระราชดำเนินครับไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

0: ท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับซึ่งกองทหารเกียรติยศได้ถวายความเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
1: ท่านผู้ฟังครับตามประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพซึ่งในเบื้องต้นพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวาน15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 20:00 นโดยจะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้คือวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ซึ่งในเบื้องต้นนะครับทางสำนักพระราชวังเองได้มีการกำหนดเรื่องของเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเบื้องต้นกำหนดเวลาและเส้นทางไว้แบ่งเป็น3ช่วงเวลาช่วงที่1คือเวลา 8:00 ถึง 10:00 ช่วงที่2เวลา 11:30 ถึง 16:00 และช่วงที่3เวลา 20:00 ถึง 21:00 และต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานซึ่งจุดคัดกรองจะปิดในเวลา 20:00 จากนั้นเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังได้กำหนดไว้ในส่วนของการแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นในส่วนของการเดินเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปจะเปิดให้เข้าชมได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 15:30 ครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า

0: ฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณค่ะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณพิญโยรุ่งสมัยคุณอานนท์นันตสุคนคุณพฤกษ์แก้วพิบูลคุณยุทธพรบานเย็นและดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ที่จบไปนั้นคือการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรัตสมวาน15วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังถ่ายทอดสัญญาณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการตามปกติของทางสถานีครับ

0: พียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไว้ให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรภักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์

เมื่อพระบิดาเสด็จถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงได้รับพระราชทานนามพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1เมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการ

การในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทางทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาการพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงต่อมาในวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงประดับพยศพลเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา

ราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย

0: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร
1: ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงมีพระกรณียกิจตลอดจนพระปิชาสามารถด้านการศึกษาตั้งแต่ทรงพระเยาว์เช่นงานพระนิพนธ์เรื่องฉันคือใครเธอรู้ไหมเมื่อปีพุทธศักราช2532มีพระชนมายุ 11 พรรษากรมวิชาการศึกษากระทรวงสาธารณสุขได้จัดประกวดหนังสือสำหรับเด็กในครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาส่งเข้าร่วมด้วยจุดประสงค์การประกวดคือเป็นการพัฒนาการใช้ภาษาไทยให้มีความเจริญงอกงามฝึกการทำงานเป็นกลุ่มตลอดจนส่งเสริมให้มีหนังสือเสริมประสบการณ์ที่เด็กเขียนและจัดทำภาพให้เพื่อนที่อยู่วัยเดียวกันอ่านสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงพระนิพนธ์หนังสือเรื่องฉันคือใครเธอรู้ไหมร่วมกับนิรสาสุพรรณวณิชสัสิการอภัยวงศ์เพ็ญนิภาเพิ่มสุริยาซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนราชินีการประกวดหนังสือในครั้งนี้ได้รับรางวัลที่2ลักษณะที่3ประเภทผู้แต่งตั้งแต่3คนขึ้นไปหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6เป็นหนังสือที่ใช้ส่งเสริมการอ่านซึ่งแนวคิดของหนังสือเล่มนี้คือเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและการยอมรับความเปลี่ยนแปลงซึ่งสอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนอายุ10ถึง12ปีกล่าวคือการรู้จักวางตัวการรู้จักยอมรับความแตกต่างตลอดจนมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลหนังสือแบบเปลี่ยนเรื่องฉันคือใครเธอรู้ไหมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กหญิงที่ซื้อสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมาจากประเทศอังกฤษแล้วตั้งชื่อสิ่งนั้นว่า question mark เด็กหญิงได้พาเจ้า question mark กลับมาที่ประเทศไทยแต่เจ้า question mark เป็นสิ่งมีชีวิตเมืองหนาวจึงไม่คุ้นเคยกับสภาพอากาศและอาหารจากประเทศไทยเด็กหญิงจึงตัดสินใจพาไปหาสัตวแพทย์หลังจากนั้น question mark ก็เริ่มปรับตัวกินอาหารไทยได้และเข้ากับอากาศของประเทศไทยได้ขณะผู้เขียนเฉลยในตอนท้ายว่า question mark ก็คือสุนัขที่มาจากประเทศอังกฤษหนังสือเล่มนี้ได้สอนให้เด็กที่อยู่ในวัยหัวเลี้ยวหัวต่ออย่างช่วง 10 ถึง 12 ปีปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมที่ตนเองอยู่ดังที่คณะผู้เขียนทิ้งท้ายสุภาษิตบทหนึ่งไว้ว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามดังนั้นจะเห็นได้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาทรงได้เริ่มโครงการด้านการศึกษาเพื่อเยาวชนเช่นสโมสรกีฬาบีบีจีที่ส่ง

ช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการบำบัดและฟื้นฟูให้กับเยาวชนโดยเฉพาะผู้ที่เคยกระทำความผิดให้กลับสู่สังคมอย่างมั่นคงนอกจากนี้พระองค์ยังเสด็จไปเป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรและรางวัลด้านการศึกษาของ

0: ตอนหนึ่งว่าการให้การศึกษาแก่เยาวชนนั้นเป็นงานสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองเพราะเป็นการสร้างคนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถสูงมีความคิดความเห็นที่ถูกต้องและมีใจตั้งมั่นในคุณธรรม
1: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์

น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงรับสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงรับทราบถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างมนุษย์และช้างป่าในการอยู่ร่วมกันในพื้นที่ป่าและชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ช้างป่าออกจากป่ามาสร้างความเดือดร้อนต่อชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่5จังหวัดได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและสระแก้วโดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาเป็นหลักในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าโดยการสร้างความเข้าใจให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาจากช้างป่าตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการทำงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจิตอาสาพระราชทานเด็กและเยาวชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาตามแผนงานอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อความยั่งยืนในปี2565สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงมีพระดำริให้เน้นย้ำและสร้างขวัญกำลังใจสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับช้างป่าให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องส่วนการดำเนินงานของหมู่บ้านคชานุรักษ์นั้นนับว่าค่อนข้างมีความมั่นคงจึงอาจพิจารณายกระดับเครือข่ายขยายผลขึ้นมาเป็นหมู่บ้านคชานุรักษ์เพื่อการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาแหล่งน้ำต่อไปนอกจากนี้ทรงยินดีที่จะพระราชทานเงินของมูลนิธิเพื่อให้เป็นงบประมาณตั้งต้นสมทบให้กับเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยจากช้างป่าและทรงขอให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชช่วยดูแลช้างป่ารวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนช่วยจดจำและช่วยสังเกตพฤติกรรมของช้างป่าพร้อมกับทรงขอให้รายงานผลเรื่องวัคซีนคุมกำเนิดช้างนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปทรงงานในพื้นที่ของมูลนิธิอยู่เสมอเพื่อทรงติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในส่วนต่างๆเช่นการพัฒนาแหล่งน้ำและแหล่งอาหารเพื่อเป็นจุดพักของช้างป่าและสัตว์ป่าการติดตั้งกล้องเพื่อเฝ้าระวังเตือนภัยช้างป่าบริเวณชุมชนการซ่อมแซมฝายเพื่อเป็นแหล่งน้ำอุปโภคและบริโภคโครงการนักวิจัยน้อยและกิจกรรมอนุรักษ์ช้างการให้ความรู้เรื่องสมุนไพรที่ช้างไม่ชอบในการทำแนวรั้วธรรมชาติและแนวทางการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่าพร้อมกับทอดพระเนตรการทำผลิตภัณฑ์ของชุมชนและในการเสด็จไปทรงงานทุกครั้งก็จะทรงมีพระปฏิสันถารกับราษฎรในพื้นที่ด้วยการที่ทรงรับพระภาระในการรักษาความสมดุลของธรรมชาติพร้อมกับสร้างความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนได้สร้างประโยชน์เป็นอันมากต่อประสบนิกรและต่อทุกชีวิตบนโลกใบนี้ยังความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่ยังคงอยู่ในใจคนไทยเสมอมา

0: เตอร์แพทย์หญิงอ่อนนงโพแก้ววรางกูร
1: โรคติดเชื้อไข้หวัดนกคืออะไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามที่ว่าโรคติดเชื้อไข้หวัดนกคืออะไรโรคติดเชื้อไข้หวัดนกหรือ Avian Influenza เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดไข้หวัดใหญ่ชนิด A ซึ่งพบได้ตามธรรมชาติในสัตว์ปีกหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งไก่เป็ดห่านและนกป่า

0: าค่ะซึ่งโรคนี้เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่มีความสำคัญด้านสาธารณสุขเนื่องจากเชื้อบางสายพันธุ์สามารถก่อให้เกิดโรครุนแรงในมนุษย์และมีอัตราการเสียชีวิตสูงและอาจนำไปสู่การระบาดในวงกว้างได้หากไม่มีการควบคุมที่เหมาะสมค่ะการติดเชื้อในคนส่วนใหญ่มักเกิดจากการสัมผัสโดยตรงกับสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตายจากโรครวมถึงการสัมผัสกับมูลสัตว์ปีกสารคัดหลั่งทางเดินหายใจหรือสภาพแวดล้อมที่ปนเปื้อนเชื้อนอกจากนี้ค่ะการชำแหละสัตว์ปีกการขนส่งสัตว์และการประกอบอาหารจากสัตว์ปีกที่ปรุงไม่สุกสะอาดอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ค่ะอย่างไรก็ตามการแพร่เชื้อจากคนสู่คนพบได้น้อยมากและมักเกิดในกรณีที่มีการสัมผัสใกล้ชิดเป็นเวลานานค่ะด้านอาการของโรคติดเชื้อไข้หวัดนกระยะฟักตัวโดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 2-10 วันหลังได้รับเชื้อผู้ป่วยมักมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ได้แก่อาการไข้สูงเฉียบพลันไอเจ็บคอน้ำมูกไหลปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออ่อนเพลียและเบื่ออาหารค่ะและในผู้ป่วยบางรายค่ะอาจจะมีอาการทางระบบทางเดินอาหารเช่นคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องหรือท้องเสียร่วมด้วยค่ะและหากโรครุนแรงอาจเกิดภาวะปอดอักเสบหายใจลำบากภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลันเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดและอวัยวะล้มเหลวหลายระบบได้ซึ่งอาจจะนำไปสู่การเสียชีวิตได้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่มีโรคประจำตัวเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องค่ะด้านการวินิจฉัยโรคติดเชื้อไข้หวัดนกก็จะอาศัยการประเมินอาการทางคลินิกร่วมกับประวัติความเสี่ยงเช่นการสัมผัสสัตว์ปีกป่วยหรือตายการทำงานในฟาร์มสัตว์ปีกการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดและการยืนยันการติดเชื้อทำได้โดยการตรวจทางห้องปฏิบัติการได้แก่การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อด้วยวิธี RT-PCR หรือการตรวจแยกเชื้อไวรัสจากตัวอย่างทางเดินหายใจหรือเป็นการตรวจหาแอนติบอดีจำเพาะต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดนกค่ะและนอกจากนี้ค่ะแพทย์อาจจะมีการพิจารณาตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอกหรือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อประเมินความรุนแรงของการอักเสบในปอดค่ะด้านการรักษาโรคติดเชื้อไข้หวัดนกค่ะการรักษาควรเริ่มโดยเร็วที่สุดหลังสงสัยการติดเชื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใน48ชั่วโมงแรกของการเริ่มมีอาการเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาค่ะและแนวทางในการรักษาประกอบด้วย 1. การให้ยาต้านไวรัสเช่นยาโอเซลทามิเวียหรือยาซานามิเวียตามดุลยพินิจของแพทย์ค่ะ 2. การดูแลประคับประคองตามอาการ 3. การให้ออกซิเจนในผู้ที่มีภาวะหายใจลำบาก 4. การรักษาภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดอักเสบหรือภาวะติดเชื้อจากแบคทีเรียแทรกซ้อนและ 5. การดูแลในหอผู้ป่วยวิกฤตสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงค่ะด้านการป้องกันโรคติดเชื้อไข้หวัดนกค่ะสำคัญที่สุดก็ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสแหล่งเชื้อและปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดได้แก่การหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตายโดยไม่จำเป็นล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือน้ำสะอาดและใช้แอลกอฮอล์เจลอย่างสม่ำเสมอสวมหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเมื่อปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ปีกรวมถึงรับประทานเนื้อสัตว์ปีกหรือไข่ที่ปรุงสุกด้วยความร้อนอย่างทั่วถึงค่ะและสำหรับบุคลากรที่มีความเสี่ยงสูงหรือเป็นผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยอาจได้รับยาต้านไวรัสเพื่อเป็นการป้องกันโรคตามคำแนะนำของแพทย์และหน่วยงานสาธารณสุขค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไข้หวัดนกที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอ่อนอนงโพแก้ววรางกูรสังคมที่น่าอยู่ไม่ใช่แค่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเพียงอย่างเดียวแต่เราต้องช่วยกันพัฒนาชุมชนและผู้คนให้มีคุณภาพส่งเสริมความรู้และความสามารถยังเต็มเปี่ยมให้กับทุกคนโดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติที่จะช่วยสร้างสังคมที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริงความสุขที่ยั่งยืนคือความสุขที่ทุกคนในสังคมร่วมมือกันร่วมสร้างสังคมที่ดีโดยไทยยูนิวส์
2: เคยมีคำกล่าวว่า ถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
1: ข่าวเด่นในกระแสออนแอร์ทุกความเคลื่อนไหวในเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันโดยพันธมิตรวิทยุสถาบัน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันประจำวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569นะคะอยู่กับดิฉันพนุมาตรหัตถบุญค่ะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะและอีกหนึ่งผู้ดำเนินรายการของเราในวันนี้ค่ะคุณสุวัฒน์วิมลชัยเลิศจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะสวัสดีค่ะคุณสุวัฒน์ค่ะ
1: ครับผมสวัสดีคุณพานุมานะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับก็ต้อนรับเข้าสู่วันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับเจอกันเป็นประจำครับผม
0: ใช่แล้วค่ะทุกๆสัปดาห์แบบนี้นะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์อย่างที่คุณสุวัฒน์บอกนะคะมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้12นาฬิกาถึง13นาฬิกา1ชั่วโมงกับ3ช่วงของรายการของเราในวันนี้นะคะก็จะมีทั้งข่าวสารจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วทุกภูมิภาคเลยในช่วงแรกของรายการกับรอบรั้วทั่วไทยนั่นเองส่วนช่วงที่2ของรายการนั้นนะคะมีเรื่องราวมาจากทางสถานีวิทยุจุฬาค่ะกับเรื่องของการพลิกวิกฤตน้ำมันทอดซ้ำนะคะจากน้ำมันพืชใช้แล้วสู่สารกำจัดแมลงอินทรีย์เป็นเทคโนโลยีเพื่อชุมชนจากรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะแล้วช่วงสุดท้ายของรายการกับช่วงของสนทนาสถาบันค่ะวันนี้เรามีกิจกรรมนะคะของทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะมาให้ติดตามกันด้วยจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้เองต้องพูดคุยถึงเรื่องของบรรยากาศแล้วก็สภาพอากาศกันนิดนึงเมื่อวานนี้ค่ะเพิ่งจะพูดคุยกับทางคุณวีรยุทธ์ไปนะคะว่าเอ๊ะทางกรุงเทพมหานครเนี่ยฝนเบาบางไปหลายวันแล้วอะไรอย่างนี้นะคะพอตกเย็นมาค่ะคุณสุวัฒน์คะปรากฏว่าฝนถล่มเลยนะคะในส่วนของกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่เลยทีเดียวฝนตกหนักลงมาบางที่ก็มีน้ำท่วมขังกันไปนะคะทางมหาสารคามเป็นอย่างไรบ้างคะช่วงนี้
1: ครับผมคุณพานุมาตรครับพี่กัดฝนช่วงเวลานี้ก็คงจะหนาแน่นขึ้นแล้วล่ะครับก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายจังหวัดก็อาจจะมีสภาพของท้องฟ้านะครับที่เต็มไปด้วยเมฆฝนที่คาดดังว่าอาจจะมีฝนตกลงมาเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้อีสานเองก็อาจจะมีฝนตกหนักบ้างเบาบ้างแต่ว่าก็ฝนไม่ขาดสายนะครับก็ยังพอมีบ้างนะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลาจากนี้ไปในช่วงสุดสัปดาห์ก็เห็นว่าจะมีแนวโน้มว่าจะมีพายุโซนร้อนไม่แน่ใจว่าได้ยินชื่อว่าเมฆขลาจะส่งผลใดๆกับเมืองไทยกันบ้างแล้วก็หลากหลายภาคกันบ้างนะครับก็เห็นได้ว่าเดี๋ยวคงจะมีฝนหนาแน่นขึ้นอย่างที่ที่ช่วงที่ผ่านมาที่กรุงเทพมหานครที่ได้เจอฝนมาบ้างครับคุณพานุมาตรครับ
0: ใช่แล้วค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณสุวัฒน์พูดถึงพายุโซนร้อนนะคะที
1: ่
0: มีการแจ้งเตือนกันมาแล้วด้วยนะคะซึ่งในช่วงวันที่28มิถุนายนถึงในช่วงของวันที่3กรกฎาคมนะคะประเทศไทยเนี่ยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นก็จะเป็นช่วงสัปดาห์หน้าใช่ไหมคะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งด้วยโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเนื่องจากว่าจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะโดยมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆขลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่26

0: ถึง27มิถุนายนนี้ก็คือวันนี้และวันพรุ่งนี้นะคะโดยพายุนี้เนี่ยไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะแต่ว่าก็ใครที่ติดตามในเรื่องของสภาพอากาศนะคะก็อาจจะเห็นในส่วนของพายุโซนร้อนเมฆขลานี้ว่ามีกำลังค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้พยากรณ์อากาศนะคะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ประมาณ160ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุดของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ที่34-37องศาเซลเซียสก็ต้องบอกว่าแม้ว่าจะมีฝนตกแต่ว่าบางพื้นที่ก็มีอากาศค่อนข้างร้อนอยู่ด้วยนะคะในช่วงนี้ค่ะคุณสุวัฒน์คะ
1: ครับผมก็ให้ทราบถึงสภาพอากาศที่อาจจะมีฝนหนาแน่นขึ้นในช่วงเวลานี้ก็ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางหรือว่าสภาพร่างกายที่เตรียมรับอากาศที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ถามถึงเรื่องของบรรยากาศของทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามในช่วงเปิดเทอมก่อนหน้านี้บรรยากาศของทางมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไรบ้างคะคึกคืนไหมคะคุณสุวัฒน์คะ
1: โอ้โหมหาวิทยาลัยมหาสารคามปีการศึกษานี้ก็ถือว่าเป็นปีการศึกษาที่เต็มไปด้วยความหลากหลายแล้วก็คลึกคลื้นนะครับเนื่องจากว่าเราจะได้เห็นข่าวว่ามีจำนวนนิสิตที่เข้ามาเป็นนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปีการศึกษานี้นี่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการต้อนรับนิสิตใหม่ที่จะมาเป็นนิสิตในชั้นปีที่1ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราก็มีกระบวนการตั้งแต่การต้อนรับการประถมนิเทศการมีกิจกรรมต่างๆแล้วก็ยังต่อเนื่องมาทำให้บรรยากาศในมหาวิทยาลัยในช่วงหลังจากหลายเดือนผมเชื่อว่าหลายพื้นที่คงจะเหมือนกันพอมหาวิทยาลัยกลับมามีนักศึกษานิสิตเนี่ยก็ทำให้บรรยากาศดูมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องการจราจรนี่แหละครับที่ยังน่าเป็นห่วงสำหรับช่วงเปิดเทอมใหม่แบบนี้นะครับแต่ก็ถือว่าปีนี้เนี่ยก็มีความคลึกคลื้นแล้วก็มีความหลากหลายนะครับจากผู้ที่มาศึกษาแล้วก็ทำให้มหาวิทยาลัยก็มีจำนวนนิสิตนะครับจำนวนตามที่เป็นข่าวกันว่าจำนวนเยอะค่อนข้างมากในปีการศึกษานี้ก็ทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆมากมายตามประชาสัมพันธ์นะครับก็ถือว่าปีนี้มีกิจกรรมค่อนข้างเยอะเลยฮะคุณธนุมาศครับ
0: ใช่แล้วนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆมหาวิทยาลัยเองก็น่าจะมีบรรยากาศที่เต็มไปด้วยในเรื่องของการกิจกรรมต่างๆนะคะการต้อนรับน้องใหม่รวมไปถึงบรรยากาศของความคึกคักในช่วงนี้กันด้วยนะคะรวมไปถึงเรื่องของจราจรอย่างที่คุณสุวัฒน์บอกก็ต้องฝากกันเอาไว้ด้วยว่าใช้รถใช้ถนนกันอย่างระมัดระวังนะคะสำหรับในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยที่ช่วงนี้อาจจะมีน้องๆใหม่เนี่ยเข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการแบบว่าแจ้งเตือนกันด้วยสำหรับเรื่องของการจราจรแล้วก็การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยนั่นเองนะคะนี่เป็นบรรยากาศแล้วก็สภาพอากาศที่รายงานให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันในช่วงต้นรายการนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปเราไปติดตามข่าวสารนะคะจากสถาบันอุดมศึกษาในทุกภูมิภาคกันช่วงแรกของรายการรอบรั้วทั่วไทยค่ะ
2: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
0: เข้าสู่ช่วงของรอบรั้วทั่วไทยนะคะข่าวสารแรกค่ะมาจากทางสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรีนะคะคุณสุวัฒน์คะคุณผู้ฟังคะก็เพิ่งผ่านพ้นกิจกรรมดีๆกันไปนะคะสำหรับการครบรอบ62ปี RMUTT Radio ค่ะได้มีการร่วมมือนะคะกับรายการ Wellness Talk ซึ่งเป็นรายการในค่ายในคลื่นของเรานั่นเองนะคะเป็นรายการเกี่ยวกับสุขภาพก็มีอาจารย์นะคะวิทยากรมาจัดอบรมในเรื่องของการ CPR แล้วก็การปฐมพยาบาลฟรีค่ะส่งต่อทักษะช่วยชีวิตสู่สังคมนั่นเองค่ะโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหรือมทร.ธัญบุรีนะคะ FM 89.5 MHz ก้าวสู่ปีที่62มีการจัดกิจกรรม62ปี RMUTT Radio ส่งต่อจังหวะชีวิตเพื่อสังคมที่ยั่งยืนร่วมกับรายการ Wellness Talk สุขภาพดีอย่างยั่งยืนและคณะพยาบาลศาสตร์มทร.ธัญบุรีค่ะเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแล้วก็ทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ที่บาดเจ็บในสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้ด้านของความปลอดภัยให้แก่ประชาชนเมื่อวันที่24มิถุนายน

0: 2569ที่ผ่านมาตั้งแต่เวลา 13:00 น.ค่ะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงมทร.ธัญบุรีถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพมหานครนะคะก็เป็นวันครบรอบด้วยนะคะสำหรับวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมานี้โดยภายในพิธีเปิดค่ะก็ได้รับเกียรตินะคะจากรองศาสตราจารย์ดร.กุลกนิษฐ์ทองเงาผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิริยลักษณ์นะคะสิริสุภลักษณ์รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะและผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรแน่นอุดรผู้ดำเนินรายการ Wellnet Talk นะคะได้กล่าวถึงความร่วมมือในการจัดโครงการครั้งนี้ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้ฟังผู้ดำเนินรายการบุคลากรแล้วก็รวมไปถึงนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วยนะคะสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะเริ่มมีการทดลองออกอากาศเมื่อปีพุทธศักราช2507โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษาแล้วก็ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการนะคะจากกรมไปรษณีย์โทรเลขเมื่อวันที่24มิถุนายน2507ค่ะจึงถือเอาวันที่24มิถุนายนของทุกปีเป็นวันครบรอบการก่อตั้งสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนั่นเองนะคะโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีก็ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างประโยชน์แล้วก็ตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่องเนื่องในโอกาสครบรอบ62ปีสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะจึงร่วมกับรายการ Wellnet Talk จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นนะคะเพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการช่วยชีวิตแล้วก็การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนโดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็น้องๆ นักศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเบสิก CPR การทำแผลแล้วก็การห้ามเลือดการเอาตัวรอดจากเหตุเพลิงไหม้และแผ่นดินไหวการพันผ้าแล้วก็ดามแขนขารวมไปถึงการปฐมพยาบาลเวลาที่มีสัตว์มีพิษกัดต่อยด้วยนะคะทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมค่ะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติผ่านการฝึกทักษะจริงที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้ก็ยังเปิดโอกาสให้มีการสอบถามข้อสงสัยแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กับวิทยากรนะคะอย่างใกล้ชิดรวมถึงยังได้ร่วมกิจกรรมเขียนจากใจส่งต่อถึงกันหรือว่า Heart to Heart ค่ะเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกแล้วก็ข้อเสนอแนะถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีด้วยนะคะท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเองแล้วก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะสะท้อนบทบาทของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในการเป็นสื่อแห่งการเรียนรู้แล้วก็การบริการสังคมพร้อมกับเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านสุขภาพและความปลอดภัยอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ความยั่งยืนต่อไปค่ะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาฝากกันค่ะคุณสุวัสดิ์คะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆจากมทร.ธัญบุรีและก็สถานีวิทยุของมทร.ธัญบุรีเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ข่าวสารเพิ่มเติมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับที่จุฬาเนี่ยและก็มหาวิทยาลัยแห่งชาติของโซเขาลงนามร่วมมือด้านหอพักระหว่างสองมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็มีข้อมูลเกี่ยวกับผลงานออกแบบของนิสิตสถาปัตย์จุฬาเข้ารอบรองชนะเลิศ Student Academy Award 2026นะครับมีการรายงานจากคุณธนกรวัชยานนท์สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
2: มาติดตามประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้กันนะครับเมื่อวานนี้ศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซเพื่อแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาการเยี่ยมเยือนและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการจัดประชุมสัมมนาและกิจกรรมต่างๆและบริการนิสิตนักศึกษาระหว่างหอพักของมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งณห้องรับรองชั้น2อาคารจามจุรี4จุฬา

0: ลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมาติดตามกันต่อกับความสำเร็จของนิสิตจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ผลงานออกแบบนั้นได้เข้ารอบรองชนะเลิศ Student Academy Award 2026โดยนางสาวสุภากรกิจวัฒนชัยนิสิตหลักสูตร Communication Design คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ Of Winds and Wires และผลงานก็ได้เข้ารอบรองชนะเลิศการประกวด Student Academy Awards 2026จากผลงานจากทั่วโลกที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 2,972 ผลงานนับเป็นความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจของนิสิตจุฬาในเวทีระดับนานาชาติผลงาน Of Winds and Wires ของนางสาวสุภากรนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการออกแบบนิเทศศิลป์จากเวที European Product Design Award ประจำปี2025ครับและทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้ครับธนกรวัชยานนท์รายงาน
1: ครับผมขอบคุณคุณธนกรวัชยานนท์นะครับโดยสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
2: ค่ะจากสถานีวิทยุจุฬานะคะเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศของทางภาคใต้กันบ้างนะคะกับทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนั่นเองนะคะซึ่งก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าวันนี้จะมีกิจกรรมอะไรบรรยากาศของทางภาคใต้เป็นอย่างไรเดี๋ยวไปพูดคุยกันกับคุณพัชรายิ่งดำนุ่นค่ะจากสถานีวิทยุมอปัตตานีค่ะสวัสดีค่ะคุณพัชราคะ
1: สวัสดีครับ
3: ค่ะมาติดตามกันในช่วงนี้นะคะกิจกรรมข่าวสารที่น่าสนใจค่ะวันนี้มาด่านเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะคะวันนี้26มิถุนายน2569ค่ะวันนี้ที่มอปัตตานีค่ะทางจังหวัดปัตตานีนะคะก็สานรวมพลังน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะคะกลุ่มเยาวชนและมวลชนนะคะในการทำกิจกรรมร่วมกันนะคะที่คณะวิทยาการสื่อสารมอ.ปัตตานีค่ะก็เป็นการรวมพลังของกลุ่มคนรุ่นใหม่นะคะในการปฏิเสธแล้วก็ต่อต้านเรื่องของยาเสพติดค่ะซึ่งทางจังหวัดปัตตานีนะคะนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะคะนางภาติมะสริยมูนะคะก็ชวนกลุ่มพลังมวลชนนะคะผู้นำในส่วนของน้องๆ นักเรียนนักศึกษาเยาวชนแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการนะคะในการแสดงออกถึงพลังของจังหวัดปัตตานีนะคะที่เราร่วมกันปฏิเสธแล้วก็ต่อต้านปัญหายาเสพติดค่ะซึ่งในกลุ่มของเยาวชนนะคะตอนนี้กิจกรรมโครงการ 2B Number 1 นะคะก็เป็นโครงการในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์นะคะที่ได้เข้าไปขับเคลื่อนนะคะกิจกรรมขยายผลในพื้นที่ของโรงเรียนชุมชนต่างๆนะคะโดยเฉพาะแกนนำเยาวชนที่เป็นคนเจนซัดนะคะคนรุ่นใหม่ที่ก็จะมีการครีเอทในเรื่องของกิจกรรมในการสร้างเครือข่ายเยาวชนนะคะในการร่วมการปกป้องดูแลน้องๆเยาวชนแล้วก็เชื่อมโยงกับกิจกรรมโครงการป้องกันนักสูบหน้าใหม่นะคะของสสจจังหวัดปัตตานีด้วยนะคะที่เราก็ทำงานกับเพื่อนนะโดยในส่วนของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์นะคะในการควบคุมในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดปัตตานีค่ะก็ผนึกกำลังนะคะที่เราจะร่วมกันสื่อสารนะคะแล้วก็สื่อเสียงรวมทั้งพลังแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์นะคะที่จะชวนคนรุ่นใหม่นะคะไม่เอาด้วยกับเรื่องของประเด็นปัญหายาเสพติดรวมทั้งเรื่องของบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าค่ะนี่จะเป็นกิจกรรมรวมพลังสำคัญนะคะเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกในวันนี้นะคะ26มิถุนายนนะคะกิจกรรมข่าวสารจากพื้นที่ของมอ.ปัตตานีค่ะทั้งสองท่านค่ะ
2: ค่ะขอบคุณข่าวสารจากคุณพัชรายิ่งดำนุ่นด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับครับจากผอ.ปัตตานีนะครับคุณพานุมาตรเดี๋ยวเราไปภาคเหนือกันเลยนะครับมีข้อมูลจากทางด้านสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเตรียมผลักดันให้16เมษายนเนี่ยเป็นวันหยุดเพิ่มในช่วงสงกรานต์ติดตามการรายงานนี้จากคุณปาริสากาญจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ
4: สภาวัฒนธรรมเชียงใหม่ดันวาระแห่งชาติเสนอครม.เพิ่ม16เมษายนเป็นวันหยุดราชการนายวันลบนามวงพรมรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึงความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติ ในการผลักดันให้วันที่16เมษายนของทุกปีเป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมในปฏิทินไทย

0: พื่อให้สอดคล้องกับการคำนวณทางโหราศาสตร์และวิถีชีวิตประเพณีดั้งเดิมพร้อมผนึกกำลังยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้นายวรลบกล่าวถึงการผลักดันดังกล่าวว่าจากการคำนวณตามคัมภีร์สุริยญาตในห้วงปี2556ถึง2585เพราะว่าการเคลื่อนย้ายของดาวอาทิตย์จากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขยับจากเดิมส่งผลให้วันเถลิงศกหรือวันพญาวันซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยและเป็นวันมงคลที่สุดในรอบปีขยับไปตรงกับวันที่16เมษายนแทนวันที่15เมษายนที่ประชาชนคุ้นเคยซึ่งที่ผ่านมาเกิดความลักลั่นและข้อท้วงติงในการจัดกิจกรรมทางประเพณีเช่นพิธีดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากวันที่16เมษายนไม่ใช่วันหยุดราชการการประกาศเพิ่มวันหยุดจึงจะช่วยให้ประชาชนสามารถประกอบพิธีทำบุญใหญ่และกิจกรรมสิริมงคลตามความเชื่อได้อย่างเต็มที่ไม่ติดขัดเรื่องวันทำงานทั้งนี้การเสนอเพิ่มวันหยุดใหม่ดังกล่าวจะไม่มีการแตะต้องหรือยกเลิกวันหยุดเดิมในช่วง 13-15 เมษายนเนื่องโดยวันที่13เมษายนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากยูเนสโกเรียบร้อยแล้วเพื่อขับเคลื่อนนโยบายนี้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้หารือร่วมกับนายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และกำหนดยุทธศาสตร์การยื่นหนังสือออกเป็น2เส้นทางคู่ขนานกันโดยในเส้นทางราชการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นผู้นำส่งหนังสือแสดงเหตุผลและความจำเป็นอย่างเป็นทางการเพื่อชงเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขณะเดียวกันในเส้นทางภาคประชาชนนำโดยนายธานินทร์สุภาแสนอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะประธานองค์กรภาคีเครือข่ายสืบสานอัตลักษณ์วิถีล้านนาพร้อมด้วยคณะกรรมการกว่า18คนจะเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังการขับเคลื่อนของภาคประชาชน
1: ดังนั้นเราก็ยังมีความเคยชินว่า13 14 15นี่เป็นวันประเพณีปีใหม่เมืองมาตลอดนี่ระยะหลังมาเมื่อปี2556ถึงปี2585เนี่ยดาวอาทิตย์ย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษเป็นวันที่14เมษายนดังนั้นการขับเคลื่อนการเคลื่อนย้ายของวันก็ปรับเปลี่ยนไปจาก13 14 15มาเป็น14 15 16นั้น16วันที่16เมษายนจึงเป็นวันพญาวันมาตลอดเราทำอย่างไรให้ภาครัฐบาลเนี่ยปรับเปลี่ยนให้วันที่16เนี่ยมาเป็นวันหยุดผมเองก็ได้ร่างจดหมายร่างเนื้อหาสาระถึงความจำเป็นแล้วก็ข้อสันนิษฐานและข้อเปลี่ยนแปลงไปทางให้ท่านดูอันนี้นี่มอบร่างมาแล้วพอร่างเสร็จก็ได้เวลาที่จะได้ไปมอบให้กับทางจังหวัดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านรองชัชวาลปัญญาได้รับทราบที่ผ่านมาครับ
0: รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำว่าการยื่นเรื่องครั้งนี้ได้มีการปรับกลยุทธ์ใหม่โดยจะไม่เน้นย้ำว่าเป็นเพียงวิถีของชาวล้านนาแต่จะยกระดับเป็นวาระแห่งชาติโดยใช้หลักฐานอ้างอิงเชิงประจักษ์จากปฏิทินหลวงและประกาศของกองพระราชพิธีสำนักพระราชวังที่ระบุชัดเจนว่าวันที่16เมษายนคือวันเถลิงศกอย่างเป็นทางการนอกจากนี้ทางเครือข่ายยังได้เตรียมประสานงานร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในพื้นที่เพื่อให้ช่วยผลักดันเรื่องนี้ในรัฐสภาอีกทางหนึ่งเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดปริศากาญจนกุลสถานีวิทยุสิงห์สื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน
2: ครับผมขอบคุณคุณปริศากาญจนกุลนะครับสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับคุณพานุมาศครับ
3: ค่ะเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันนะคะที่ข่าวสารจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะโดยมีเรื่องราวของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะได้มีการเปิดตัว ENESG+ มุ่งเชื่อมงานวิจัยวิศวกรรมสู่โอกาสทางธุรกิจที่ยั่งยืนนะคะติดตามการรายงานนี้จากคุณชุตินันท์พันจรุงสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ
4: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วไทยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลกคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดตัว ENESG+ มุ่งเชื่อมงานวิจัยวิศว

0: กรรมสู่โอกาสทางธุรกิจที่ยั่งยืนปัจจุบันโลกกำลังเผชิญความท้าทายสำคัญทั้งด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีองค์ความรู้งานวิจัยและบุคลากรที่มีศักยภาพจำนวนมากที่สามารถเพิ่มขีดการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้ร่วมกับบริษัท ENESG Plus เครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมพลังงานสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนจัดงานเปิดตัวบริษัทอย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิดBuilding a Sustainable Future Together เพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์และทิศทางการดำเนินธุรกิจในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาควิชาการและภาคอุตสาหกรรมเมื่อวันที่17มิถุนายน2569ที่ผ่านมาโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.รัชพลสันติวรากรคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมด้วยนายกอบชัยสังสิทธิสวัสดิ์อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและประธานที่ปรึกษา ENESG Plus ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษและนายต่อชัยสุภัทรวณิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ENESG Plus จำกัดร่วมนำเสนอวิสัยทัศน์องค์กรโดยมีคณะผู้บริหารจากภาครัฐภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรมคณาจารย์นักวิจัยศิษย์เก่าและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งณห้องประชุมใหญ่ชั้น4อาคาร50ปีวิศวกรรมรวมใจคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นรองศาสตราจารย์ดร.รัชพลสันติวรากรคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่าปัจจุบันโลกกำลังเผชิญความท้าทายสำคัญทั้งด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีองค์ความรู้งานวิจัยและบุคลากรที่มีศักยภาพจำนวนมากแต่สิ่งสำคัญคือการมีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยไปสู่ภาคการผลิตภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์จึงได้สนับสนุนการจัดตั้ง ENESG Plus ขึ้นเพื่อเป็นกลไกและแพลตฟอร์มแห่งความร่วมมือที่จะช่วยเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยผู้เชี่ยวชาญนักวิจัยและภาคอุตสาหกรรมให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นรูปธรรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ENESG Plus ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ENKKU Holding Company จะเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนรวมทั้งเติบโตเป็นศูนย์กลางความร่วมมือที่สร้างคุณค่าและบุคลากรคุณภาพให้แก่สังคมในระยะยาวต่อไปด้านนายกอบชัยสังสิทธิสวัสดิ์อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและประธานที่ปรึกษา ENESG Plusได้ให้เกียรติขึ้นปาฐกถาพิเศษโดยเน้นย้ำว่าปัจจุบันทิศทางของโลกและประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำอย่างเต็มรูปแบบภาคอุตสาหกรรมไทยมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องปรับตัวตามกรอบแนวคิด ESG ซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงแค่ทางเลือกเพื่อภาพลักษณ์อีกต่อไปแต่เป็นทางรอดและเป็นเงื่อนไขสำคัญในเวทีการค้าการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ต้องอาศัยองค์ความรู้ขั้นสูงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวิศวกรรมที่จับต้องได้ซึ่งการจัดตั้ง ENESG Plus ภายใต้ความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้จะช่วยยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรมชุตินันท์พันจรุงรายงานสำหรับช่วงนี้ขอส่งกลับไปทางสถานีค่ะ
1: ขอบคุณคุณชุตินันท์พันจรุงนะคะกับเรื่องราวของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้มีการเปิดตัวโครงการ ENESG Plus ด้วยนะคะขอบพระคุณคุณชุตินันท์ค่ะปิดท้ายกันในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยนี้นั่นเองคุณสุวัฒน์คะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับเรื่องราวของเล่าขานงานวิจัยค่ะ
2: ครับทุกวันนี้สังคมโลกจริงจังกับการลดมลพิษมากขึ้นหลายภาคส่วนส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเรือไฟฟ้าและนักสูบอย่างผมก็เลือกบุหรี่ไฟฟ้า
3: เดี๋ยวก่อนนะคะบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้เกี่ยวกับการรักโลกแต่อย่างใดแถมยังมีพิษภัยไม่แพ้บุหรี่ธรรมดาและสารเคมีอันตรายบางชนิดก็มีมากกว่าอีกด้วยนะคะ
2: อ้าวเหรอครับ
4: ถูกต้องแล้วค่ะเพราะในบุหรี่ไฟฟ้า1แท่งมีสารนิโคตินเท่ากับบุหรี่ซองถึง20มวลและมีสารประกอบอื่นอีกสารพัดที่มีพิษทำลายสมองทำให้หงุดหงิด

0: วิตกกังวลอารมณ์แปรปรวนเร่งให้หัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงเสี่ยงหลอดเลือดแดงแข็งตัวเกิดหัวใจวายเฉียบพลันมากขึ้น2เท่าทำลายการทำงานของปอดระบบภูมิคุ้มกันทางเดินหายใจและระบบต่อสู้เชื้อโรคเสี่ยงเซลล์เปลี่ยนเป็นเนื้อร้ายเกิดมะเร็งได้ง่ายขึ้นและสิ่งสำคัญที่ต้องไม่ลืมบุหรี่ก็คือบุหรี่ไม่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าหรือยาสูบมวนใบไม้ก็อันตรายเช่นกันค่ะ
1: ว้านี่ก็อุตส่าห์เลิกบุหรี่ซองมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพราะคิดว่าจะช่วยลดโลกร้อนตกลงกลายเป็นเข้าใจผิดซะงั้นแย่จัง
0: ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่

0: เชื่อไหมว่าความสบายจากเทคโนโลยีแอบทำร้ายเราทางอ้อม
1: คุยโทรศัพท์นานประสาทหูถูกทำลายเสียงหูหนวก
0: ดูทีวีมากไปม่านตาทำงานหนักเสียงตาบอด
1: เล่นเกมแชทตลอดเวลาเสียงนิ้วล็อกปวดคอมือชาสมองไม่พัฒนา
0: สนุกกับเทคโนโลยีใช้อย่างพอดีด้วยความปรารถนาดีมากจากเครือข่ายไทยยูนิวส์
2: สอนการบ้านหนูหน่อย
3: พ่อยังไม่ว่างเลยหนูทำเองได้ไหม
2: แม่จ๋าเล่านิทานให้หนูฟังหน่อย
4: แม่ยุ่งอยู่จะลูกไว้วันหลังนะจ๊ะ
2: พ่อจ๋าแม่จ๋าพรุ่งนี้วันเด็กพาหนูไปเที่ยวหน่อยนะ
4: พ่อกับแม่ยุ่งมากไว้คราวหน้าแล้วกันนะลูก
2: ไม่มีใครสนใจหนูเลย
5: ให้เวลากับลูกของคุณเพื่อเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวไทยยูนิวส์
6: เล่าขานงานวิจัย
7: เข้าสู่ช่วงของเล่าขานงานวิจัยนะคะวันนี้เรามีเรื่องราวของเทคโนโลยีลิพิดค่ะเป็นการพลิกวิกฤตน้ำมันทอดซ้ำจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วนะคะสู่สารกำจัดแมลงอินทรีย์เป็นเทคโนโลยีเพื่อชุมชนจากรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังการรายงานจากคุณธนกรวัศยานนท์จากสถานีวิทยุจุฬาค่ะ
8: คุณผู้ฟังเคยสงสัยกันไหมครับว่าน้ำมันทอดที่เราใช้ซ้ำจากน้ำมันพืชใช้แล้วนอกจากจะเอามาใช้ซ้ำแล้วยังเอาไปทำอะไรได้อีกวันนี้ช่วงเล่าขานงานวิจัยโดยวิทยุจุฬาเรามีทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการพลิกวิกฤตน้ำมันทอดซ้ำมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยโดยนวัตกรรมนี้ก็ได้นำไปใช้ในการกำจัดแมลงอินทรีย์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเพื่อชุมชนครับนวัตกรรมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้สามารถที่จะเปลี่ยนน้ำมันพืชใช้แล้วเป็นสารกำจัดแมลงอินทรีย์ปลอดสารพิษที่จะช่วยลดปัญหามลพิษจากไขมันอุดตันท่อระบายน้ำและสร้างทางเลือกผลิตภัณฑ์ต้นทุนต่ำให้เกษตรกรภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อความยั่งยืนของชุมชนและสิ่งแวดล้อมนวัตกรรมนี้คิดค้นโดยคุณณัฐพงษ์ตันติวิวัฒนพันธ์นักวิจัยชำนาญการสถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหัวใจของริพิสคือกระบวนการที่เรียกว่าปฏิกิริยาสปอนิฟิเคชันหรือการทำสบู่โดยนำน้ำมันพืชใช้แล้วมาทำปฏิกิริยากับโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพื่อให้ได้สบู่โพแทสเซียมที่มีลักษณะเหลวข้นออกมาซึ่งวิธีการทำริพิสนั้นดร.ณัฐพงศ์ก็ได้อธิบายอย่างนี้ครับว่าใช้หลักการทางเคมีที่เรียกว่าปฏิกิริยาการเกิดสบู่โดยนำน้ำมันพืชใช้แล้วด่างคลีหรือโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์และเอทิลแอลกอฮอล์เป็นวัตถุดิบหลักในการทำริพิสครับวัตถุดิบทั้งหมดนี้ก็จะนำมากวนผสมกันภายใต้ความร้อนคงที่ 70-80 องศาเซลเซียสประมาณ1ชั่วโมงจนได้เนื้อสบู่เข้มข้นเหมือนน้ำผึ้งก่อนจะนำไปละลายน้ำสะอาดเพิ่มซึ่งน้ำมันพืชใช้แล้ว1ลิตรสามารถแปรสภาพเป็นน้ำยาพร้อมใช้งานได้ถึง4ลิตรสูตรการผลิตนี้ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรแล้วและทางทีมผู้คิดค้นริพิสได้เลือกเปิดเผยสูตรให้ชุมชนและวิสาหกิจชุมชนสามารถผลิตเองได้โดยมีอินโฟกราฟิกแบบง่ายๆที่อธิบายขั้นตอนวัตถุดิบอย่างครบถ้วนซึ่งวัตถุดิบในการผลิตนั้นก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปในราคาที่ไม่แพงนักหลายคนอาจสงสัยนะครับว่าสบู่ธรรมดาจะไปสู้กับแมลงได้อย่างไรแต่จริงๆแล้วมีกลไกทางวิทยาศาสตร์รองรับอย่างชัดเจนครับคุณผู้ฟังลองสังเกตดูว่าเวลาหยดน้ำบนใบพืชหรือตัวแมลงน้ำก็จะม้วน

0: ตัวกลมๆและกลิ้งออกไปง่ายๆใช่ไหมครับนั่นก็เพราะว่าใบไม้และตัวแมลงต่างมีชั้นไขมันหุ้มอยู่ซึ่งธรรมชาติสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำน้ำก็เลยกลิ้งออกโดยไม่เกาะแต่สบู่โพแทสเซียมนี้เป็นสารลดแรงตึงผิวซึ่งมีทั้งส่วนที่ชอบน้ำและชอบน้ำมันจึงทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อม2สิ่งที่ปกติแล้วเขาจะไม่ยอมผสมกันเมื่อฉีดสารละลายริพิสลงไปก็สามารถเคลือบตัวแมลงดังนั้นก็เลยเป็นกลไกหลักในการกำจัดแมลงครับสบู่ริพิสนี้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานการผลิตของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และยังรองรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ด้วยสามารถใช้เป็นสารควบคุมแมลงศัตรูพืชหรือผสมเป็นสารจับใบเพิ่มประสิทธิภาพของสารชีวพันธุ์ต่างๆมีความปลอดภัยต่อพืชเด็กและสัตว์เลี้ยงและสามารถย่อยสลายในดินซึ่งเขาก็จะปลดปล่อยแร่ธาตุโพแทสเซียมได้ภายใน5วันที่สำคัญริพิสก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อผึ้งและผีเสื้อที่เป็นแมลงผสมเกสรหรือโพลิเนเตอร์เนื่องจากผีเสื้อและผึ้งมีขนาดใหญ่กว่าและบินหนีได้การฉีดพ่นริพิสจึงไม่ทำลายแมลงที่เป็นประโยชน์ซึ่งเป็นข้อดีที่สารกำจัดแมลงเคมีส่วนใหญ่ยังทำไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามริพิสถึงแม้ว่าจะได้ผลดีกับแมลงผิวนิ่มที่เคลื่อนที่ช้าเช่นเพลี้ยอ่อนเพลี้ยแป้งไรขาวและแมลงหวีขาวในระยะตัวอ่อนแต่ประสิทธิภาพก็จะลดลงอย่างมากกับแมลงที่มีเปลือกแข็งเช่นด้วงแมลงที่บินได้เร็วเช่นแมลงสาบแมลงวันหนอนกระทู้ที่อยู่ในระยะตัวโตและหนอนเจาะลำต้นหรือแมลงที่อาศัยอยู่ใต้ดินตรงนี้ยังเป็นโจทย์ที่แก้ไม่ได้นะครับและในระยะต่อไปทางทีมริพิสก็จะได้เข้าไปสำรวจพื้นที่เพื่อประเมินระบบการเก็บรวบรวมน้ำมันพืชใช้แล้วจัดตั้งระบบถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสบู่โพแทสเซียมให้กับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่และทางชุมชนก็จะนำผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปใช้ในแปลงเกษตรของตนเองต่อไปครับและทั้งหมดนี้คือเล่าขานงานวิจัยโดยวิทยุจุฬาผมธนกรวัชยานนท์สวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณธนกรวัชยานนท์ด้วยนะคะจากสถานีวิทยุจุฬาค่ะกับเรื่องราวของเทคโนโลยีลิพิดนะคะการพลิกวิกฤตน้ำมันทอดซ้ำนั่นเองจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วสู่การกำจัดแมลงอินทรีย์นะคะเทคโนโลยีเพื่อชุมชนจากรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะก็ได้รู้จักกันมากขึ้นนะคะสำหรับนวัตกรรมนี้เทคโนโลยีลิพิดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงค่ะคุณสุวัฒน์คะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันนะคะในช่วงของสนทนาสถาบันนั่นเองค่ะ
2: ครับผม
3: พี่คะการสูบบุหรี่นี่มันดียังไงหรอคะ
4: คือมันก็ช่วยผ่อนคลายช่วยสร้างอารมณ์แบบศิลปินได้นะ
3: แล้วเราจะผ่อนคลายสร้างอารมณ์กันแบบอื่นไม่ได้หรอคะ
4: ก็น่าจะได้นะแต่บางทีอาจจะไม่ถนัดไง
3: แล้วพี่รู้ไหมว่าสูบบุหรี่หนึ่งมวนเสี่ยงอายุสั้นลง7นาทีและบุหรี่ยังเป็นที่มาของสารพัดโรคทั้งโรคมะเร็งโรคปอดหลอดเลือดสมองโรคหัวใจโรคระบบทางเดินอาหารทางเดินหายใจทางเดินปัสสาวะโรคเกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนื้อเสี่ยงแท้งลูกในครรภ์เสื่อมสมรรถภาพทางเพศและสารพัดอาการไม่พึงประสงค์ทางร่างกายจากสารเคมี 7,000 ชนิดสารพิษกว่า250ชนิดและสารก่อมะเร็งในบุหรี่ที่มีมากถึงกว่า70ชนิด
4: โอ้ขนาดนั้นเชียว
3: ใช่ค่ะขนาดนั้นเลยและพิษภัยจากบุหรี่ก็เกิดได้ทั้งกับตัวผู้สูบและคนใกล้ชิดซึ่งเมื่อเจ็บป่วยก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการรักษาเป็นภาระงบประมาณประเทศชาติแต่ละปีอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นเลิกได้ก็ควรเลิกเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคุณคนที่คุณรักและสังคมที่ดีของเรานะคะ
4: อุ้ยฟังแล้วเหมือนโดนเต็มๆเลยครับ
3: เลิกบุหรี่คุณทำได้เพียงมีความตั้งใจและไม่ยอมแพ้ด้วยความปรารถนาดียิ่งจากเครือข่ายไทยยูนิวส์
5: เคยสังเกตไหมครับว่าทุกวันนี้เราบริโภคตามใจอยากมากจนกระทบสุขภาพเราบริโภคเทคโนโลยีตามกระแสจนเกิดขยะมีพิษสะสมกระทบสิ่งแวดล้อมเราใช้ไฟฟ้าน้ำประปาทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่คำนึงถึงอนาคตมาร่วมกันเปลี่ยนเพื่อวันข้างหน้าเครือข่ายไทยยูนิวส์ร่วมรณรงค์ให้ทุกคนบริโภคอย่างพอดีมีชีวิตที่พอเพียง
6: พี่คะพี่คะรู้ใช่ไหมคะขับขี่ยังไงปลอดภัยเสมอแต่ถ้ารู้แล้วไม่ทำความปลอดภัยก็ไม่เกิดนะคะ
7: ขับระวังตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับดื่มไม่ขับ

0: ขับไม่ถูก
1: คาดเข็มขัดนิรภัยสวมใส่หมวกกันน็อกควบคุมความเร็วตามกฎหมายกำหนด
2: ตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมก่อนออกเดินทางพักผ่อนเพียงพอ
3: ขับรถดีมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรอย่างเคร่งครัดเดินทางไกลๆปลอดภัยเสมอ
4: ร่วมส่งเสริมสำนึกด้านจราจรเพื่อความปลอดภัยทุกการเดินทางโดยเครือข่ายไทยยูนิวส์

0: าสู่ช่วงของสนทนาสถาบันกันแล้วนะคะวันนี้เรามีเรื่องราวของกิจกรรมค่ะจาก PSU Cyber Security AI and Data Privacy 2026นะคะแล้วก็กิจกรรมการประกวด PSU Future Tech Challenge 2026มาพูดคุยกันด้วยในสำหรับวันนี้นั่นเองแล้วก็ในส่วนของแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะคุณสุวัฒน์คะ
1: ครับผมวิทยากรรับเชิญในวันนี้ของเราได้รับเกียรติจากดร.ธนาทิพย์ลิ่มนาท่านเป็นรองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะด้านบริการโครงสร้างพื้นฐานและกายภาพของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคร
0: ับ
2: ท
0: ุ
2: กท่านคร
0: ับ ค่ะนะวันนี้นะคะอาจารย์ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการนะคะกับเรื่องราวของ2กิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยจากทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้วยนะคะเริ่มกันที่เรื่องราวของกิจกรรม PSU Cyber Security AI and Data Privacy 2026กันก่อนนะคะก็มีการจัดขึ้นสำหรับในงานนี้เนี่ยแนวคิดแล้วก็วัตถุประสงค์สำคัญเลยนะคะอาจารย์เล่าให้เราฟังหน่อยค่ะมีอะไรบ้างคะ
2: ครับก็สำหรับงานนี้นะครับเป็นการกระตุ้นการรับรู้นะครับให้แก่ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาซึ่งเป็นภารกิจของมหาวิทยาลัยอยู่แล้วนะครับรวมไปจนถึงประชาชนทั่วไปหรือว่าข้าราชการที่ทำงานในวงการราชการนะครับให้มีความตระหนักกับว่าภัยทางไซเบอร์เนี่ยเป็นยังไงเราสามารถรับมือได้ยังไงรวมจนถึงการใช้ AI เราจะใช้ AI ได้ยังไงเพราะว่าตอนนี้ AI เข้ามาบางคนอาจจะได้ยินว่าเรากำลังจะถูกดิสรัปด้วย AI แต่จริงๆแล้ว AI เนี่ยอาจจะไม่ได้ดิสรัปเราแต่มันอาจจะเป็นเครื่องมือหรือว่าผู้ช่วยของเราในการทำงานให้ได้ครับเพราะฉะนั้นตัวงานนี้เองเนี่ยนอกจากจะมีวิทยากรที่เป็นระดับประเทศนะครับมาเล่าให้เราฟังไม่ว่าจะแง่มุมของภัยคุกคามไซเบอร์การประยุกต์ใช้ AI ที่ดีนะครับหรือการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลถ้าข้อมูลเรารั่วไหลเนี่ยเราต้องดำเนินการยังไงไม่ต้องตกใจครับงานนี้มีทุกคำตอบที่ทุกท่านสงสัยครับ
0: ค่ะ
1: ครับอาจารย์ครับในยุคที่อย่างที่อาจารย์บอกว่า AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่างที่เราเห็นในการทำงานด้วยเรื่องความเสี่ยงด้านความปลอดภัยไซเบอร์เนี่ยที่คนทั่วไปควรจะระวังหรือว่าควรระวังเรื่องอะไรบ้างครับอาจารย์ครับ
2: ครับส่วนความเสี่ยงด้านปลอดภัยไซเบอร์นะครับจริงๆแล้วมันเริ่มต้นง่ายมากโดยที่ว่าเริ่มจากตัวเราเองเนี่ยแหละครับอันดับแรกเลยง่ายๆนะครับก็คือเราไม่ควรเชื่อในสิ่งที่เราอาจจะเห็นทางสื่อออนไลน์ตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอาจจะโยงกันนิดนึงคือแต่ก่อนเนี่ยการหลอกลวงบนออนไลน์เนี่ยมันอาจจะทำได้ยากเราอาจจะเอ๊ะอะไรอยู่บ้างว่าเอ๊ะคนโทรมานี่คือใครหรือว่าเราดูแล้วรูปมันไม่ค่อยสมจริงนะแต่เดี๋ยวนี้มันมี AI เข้ามาช่วยทำให้สิ่งเหล่านี้มันดูแนบเนียนมากขึ้นเพราะฉะนั้นการตระหนักรู้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญครับอะไรที่เรารู้สึกว่าไม่น่าเชื่อถือก็ให้ตรวจสอบอีกครั้งนึงครับตัวอย่างเช่นง่ายๆนะครับจากที่ผมทราบมาก็คือหลายๆคนโดนคอลเซ็นเตอร์ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบภัยหนึ่งนะฮะแต่ว่ามาในรูปแบบของสถานีตำรวจอย่างเช่นเสนอความช่วยเหลืออันนี้ผมก็เคยคุยกับเขาอยู่บ้างนะครับก็ได้อินโฟเมชั่นแต่จริงๆแล้วทางกฎหมายครับตำรวจเนี่ยไม่ได้แจ้งหมายนะครับไม่มีความช่วยเหลือทางโทรศัพท์อันนี้เราสามารถ verify ได้ครับแค่เราได้ยินนะครับแล้วเราก็รู้ว่าเฮ้ยเนี่ยเราอาจจะมีคดียาบ้าเขาชอบใช้คดีนี้กันนะครับหรืออย่างติดอะไรเงี้ยครับก็รู้ได้เลยครับว่าเราอาจจะโดนมิจฉาชีพ

หลอกลวงแล้วครับซึ่งลักษณะแบบนี้มันจะมีแชร์อยู่ในโลกออนไลน์เยอะแยะเลยแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับบางทีเนี่ยส่วนใหญ่ไอ้รูปแบบนี้มันจะมาในรูปแบบของต้องการเหยื่อที่

0: สเวิร์ดให้ปลอดภัยเริ่มที่ง่ายๆก่อนนะครับเพราะว่าการโอนพาสเวิร์ดเป็นในยุคปัจจุบันนะครับเราควรจะตั้งให้มีความยาวเพียงพออย่างเช่นสักประมาณ12ตัวอักษรหรือใช้การยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัยอย่างเช่นที่เว็บไซต์หรืออีเมลหลายๆเว็บไซต์เนี่ยเริ่มให้เราทำแล้วอย่างเช่นถ้าเราล็อกอินเข้า Google หรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีถามในมือถือเราว่าเนี่ยคุณใช่ไหมอะไรเงี้ยครับซึ่งอาจจะรำคาญในช่วงแรกๆไม่สะดวกสบายแบบเดิมแต่มั่นใจนะครับว่าการทำแบบเนี้ยมันช่วยปกป้องให้บัญชีข้อมูลของเราหรือบัญชีเงินที่อยู่ในธนาคารออนไลน์เนี่ยปลอดภัยครับ
1: ค่ะนะคะเป็นคำแนะนำที่ดีมากเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีเองก็ออกมาสู้กลับนะคะกับเรื่องของการหลอกลวงแบบนี้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเริ่มที่ตัวเราเองด้วยนะคะไปพร้อมๆกับเทคโนโลยีที่มันมีการพัฒนาอยู่ตลอดทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกันบ้างค่ะว่าในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมีความสำคัญต่อมหาวิทยาลัยนักศึกษาบุคลากรแล้วก็รวมไปถึงประชาชนทั่วไปอย่างไรบ้างคะ
0: ก็ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยคือ3-4เรื่องเนี่ยมันค่อนข้างจะร้อยเรียงกันนะครับก็คือว่าถ้าสมมติว่าเรามีข้อมูลส่วนบุคคลหลุดอย่างเช่นของง่ายๆนะครับบัตรประชาชนใช่ไหมครับหรือว่าวันจุดสมมติตรงเนี้ยรั่วไหลออกไปมิจฉาชีพเขาจะใช้สิ่ง2อย่างเนี่ยเข้ามาโจมตีเราว่าตัวนี้ใช่ไหมติดต่อจากเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็เนี่ยคุณมีรหัสบัตรประชาชนอย่างนี้ผมคิดว่าทุกคนน่าจะเจอรวมถึงพิธีกรด้วยน่าจะเป็นแบบตื่นมาเลยเขาจะคุยมาแบบนี้ครับนี่คือผลของการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับทีนี้ข้อมูลลักษณะแบบนี้เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างสำคัญใช่ไหมครับเราก็โดยปกติเนี่ยก็อันเนี้ยไม่ต้องตกใจนะครับก็คือตั้งสติก่อนเพราะว่าผมคิดว่าหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานรวมถึงมหาลัยเนี่ยมีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเราสามารถที่จะแจ้งปัญหาเนี่ยเข้าไปที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละมหาลัยในกรณีของมหาลัยนะครับหรือว่าหน่วยงานราชการเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเพื่อให้ช่วยเหลือเราในการเอาข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยออกไปนะครับแล้วก็ถ้าเขาไม่ทำตามเนี่ยมันมีความผิดทางกฎหมายด้วยเพราะฉะนั้นยังไงหน่วยงานทุกหน่วยงานก็พยายามทำตรงนี้ให้อยู่แล้วครับแต่ว่าการโอเคข้อมูลที่มันรั่วไหลไปแล้วเราอาจจะต้องทำในรูปแบบนี้แต่ว่าการให้ข้อมูลนะครับใหม่เราก็ควรพิจารณาก่อนว่าข้อมูลที่เราให้ไปเนี่ยจำเป็นไหมตัวอย่างเช่นมหาลัยเนี่ยขอข้อมูลบางอย่างเช่นวันเดือนปีเกิดถามว่าจำเป็นไหมสำหรับมหาลัยจำเป็นใช่ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวนู่นทำนี่ทำนั่นเพื่อดูแลนักศึกษาเรานักศึกษาอาจจะไม่บรรลุนิติภาวะเรามหาลัยต้องทำยังไงอันนี้อาจจำเป็นแล้วก็เป็นฐานข้อมูลที่อาจจะต้องให้ไว้ตามกฎหมายแล้วนี่เป็นต้นนะครับแต่ว่าถ้าเราไปเข้าเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์โซเชียลมีเดียบางเว็บที่แบบเขาให้ระบุก็ได้ไม่ระบุก็ได้วันเกิดอะเราก็พิจารณาดูก่อนว่าเราควรจะระบุไหมถ้าเราคิดว่าไม่ควรระบุนะเขาก็จะให้ออปชันเราอยู่แล้วครับว่าเราอะไม่ต้องระบุก็ได้หรือว่าเราไปตั้งมันจะเรียกว่าความข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนตัวหรือความปลอดภัยของข้อมูลเนี่ยเราไปตั้งให้ไม่โชว์ในหน้าโซเชียลมีเดียได้ซึ่งพวกเนี้ยมันก็จะทำให้ข้อมูลเราเนี่ยค่อนข้างที่จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับ
1: ค่ะ
2: ครับอาจารย์ครับเห็นในงานมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยครับอยากให้อาจารย์ลองเล่าให้ฟังว่าภายในงานที่จะจัดขึ้นเนี่ยมีกิจกรรมหรือว่ามีไฮไลท์ที่อยากเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอะไรกันบ้างนะครับภายในงานที่จะจัดกันเนี้ยครับ
0: ในงานเนี่ยก็จะมีการเชิญวิทยากรที่เป็นหน่วยงานระดับประเทศนะครับอย่างเช่นสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหรือว่าจะเป็นสำนักงานรัฐบาลอิสราเอลคอมมิชเหล่านี้ครับมาให้ความรู้พวกเราในเกี่ยวกับเรื่องไซเบอร์เองหรือว่าเทคโนโลยี AI หรือว่าการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลนะครับรวมถึงพันธมิตรของงานนะครับที่ร่วมสนับสนุนงานก็จะเป็นอัปเดตเทคโนโลยีอย่างเช่นว่าถ้าเราเป็นนักศึกษาเนี่ยเราจะมีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่สามารถที่จะช่วยป้องกันข้อมูลหรือว่าในอนาคตเนี่ยเราจะทำงานลักษณะนี้เราต้องคำนึงถึงอะไรหรือเราต้องมีทักษะอะไรอย่างนี้นะครับในภาคนักศึกษาภาคประชาชนทั่วไปสำหรับหน่วยงานรัฐก็จะมาอัปเดตความรู้นะคะ

0: แล้วก็มีทูลมีเครื่องมือมาแชร์กันว่าถ้าสมมติว่าเกิดข้อมูลรั่วไหลเนี่ยมีข้อเครื่องมือแบบนี้อยู่ประมาณนี้อยู่สามารถที่ใช้เครื่องมือพวกนี้ช่วยในการจัดการได้นะครับหรือว่าการป้องกันการบุกรุกนะอันนี้อาจจะเป็นภาพใหญ่หน่อยอย่างเช่นผู้ดูแลมหาลัยผู้ดูแลโรงเรียนข้อมูลโรงเรียนอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะมีเครื่องมืออะไรที่จะช่วยในการป้องกันการบุกรุกนะครับอย่างเช่นของมหาลัยเองก็จะมีพวกไฟร์วอลอะไรเงี้ยช่วยดูแลระดับนึงแต่ไม่ได้หมายความว่าจะดูแลควบคุมทั้งหมดเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีการทำงานเฉพาะอย่างครับในงานนี้ก็จะมีเรื่องพวกนี้ให้เรานะครับแล้วก็อีกตัวนึงที่เมื่อกี้ท่านพิธีกรกล่าวไว้นะครับก็จะมี AI innovation
1: ค่ะ
0: เทคโนโลยีใช่ไหมครับfor social for future society นะครับก็คือเป็นนวัตกรรมเป็นการแข่งขันนะครับบอกว่าทำนวัตกรรมเพื่อสังคมนะครับโดยจะแบ่งกลุ่มออกเป็น3กลุ่มนะครับก็มีบุคลากรของมหาลัยนะครับมีนักศึกษาอันนี้ทั่วไปเลยนะครับนักศึกษาเรียนนักศึกษานะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือคนทั่วไปนะครับอันเนี้ยเอามาใครมีนวัตกรรมดีๆของ AI เอามาแชร์กันแล้วก็ถ้าคนใครดีอาจจะเอาไปใช้ประโยชน์ต่ออะไรเงี้ยครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาดูงานเพราะว่าตอนนี้น่าจะหมดช่วงเวลารับสมัครไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครสนใจอาจจะส่งได้เลยนะครับก็มาดูกันว่าน้องๆนักศึกษาเนี่ยหรือบุคลากรในมหาลัยเองตอนเนี้ยมีการเอา AI อ่ะเอาไปทำอะไรขึ้นมาบ้างที่เป็นโปรดักต์นะครับรวมจนถึงถ้าสมมติว่าเรามองว่ามันเป็นเรื่องดีในการปรับปรุงงานเราได้นะครับก็สามารถเอาแนวคิดตรงเนี้ยไปใช้ในการปรับปรุงงานนะครับเพื่อจะได้ลดเวลาการทำงานลงนะครับเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าใช่ไหมครับเอาลดเวลางานอีกชั้นหรือว่าช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลให้แล้วก็นำเสนออย่างมืออาชีพลักษณะนี้เป็นต้นครับ
1: ค่ะแล้วสำหรับองค์กรการศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เองนะคะก็มีการเตรียมความพร้อมในด้านของ Cyber Security แล้วก็ AI เนี่ยนะคะมีการเริ่มต้นจากจุดไหนอย่างไรบ้างคะ
0: สำหรับสงขลานครินทร์เองนะครับเรามีการในพาร์ทของ Cyber Security เราเตรียมพร้อมมานานแล้วครับตอนนี้เรามีfirewall ที่จะช่วยปกป้องทุกคนนะครับแต่ว่า firewall มันก็เป็นเครื่องมือปลายทางนะครับเราก็พยายามที่จะผลักดันแล้วก็ให้ความรู้ทุกคนนะครับเพื่อสร้างความตระหนักรู้ตั้งแต่ต้นนะครับส่วนในตัวของ AI เองนะครับมหาลัยสงขลานครินทร์ก็มีแพลตฟอร์ม AI เป็นของตัวเองนะครับซึ่งเราอ่ะมันชื่อว่าหลายคนเรียกว่าน้องบลูนะก็คือชื่อ ai.pu.blue นะครับก็เราก็สามารถที่จะสำหรับบุคลากรของมหาลัยแล้วก็นักศึกษานะครับสามารถที่จะไปใช้ AI เจ้าดังๆเนี่ยได้ฟรีเลยนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีลิมิตอะไรอยู่บ้างนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้งานที่แบบมากเกินไปจนเป็นภาระทางการเงินนะครับแต่ว่าตรงนี้เราเปิดให้บุคลากรนักศึกษาทุกคนเนี่ยเข้าไปใช้ประโยชน์เหมือนกับเราใช้ AI เจ้าดังๆเลยแต่ข้อดีของมันเลยนะครับคือข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กรเนี่ยมันจะไม่ถูกเผยแพร่ออกเพราะว่าเราเนี่ยทำเรียกว่าอะไรนะตัวป้องกันทำง่ายคือตัวป้องกันไว้ไม่ให้ข้อมูลเนี่ยถูกเผยแพร่ออกไปข้างนอกได้ประมาณนั้นครับเพราะงั้นข้อมูลที่ใช้ในแพลตฟอร์มของ ai.pu.blue ก็ยังจะเป็นข้อมูลขององค์กรไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะที่ AI เอาไปใช้ไปใช้เพ
1: ื่อ
0: บอกคนอ
1: ื่
0: นได้ประมาณน
1: ั้
0: นคร
1: ับ ค
2: ่
1: ะ
2: ครับพูดถึงในวันงานนะครับถ้ามีคนไปเข้าร่วมเขาจะได้รับความรู้หรือว่าทักษะที่เอาไปใช้ในจริงๆอะไรได้บ้างฮะทั้งการทำงานหรือว่าชีวิตประจำวันครับอาจารย์ครับ
0: ครับก็หลักๆแล้วนะครับก็เรามาอัปเดตความรู้กันปีละครั้งนะครับปีละครั้งก็คือที่อยู่ Cyber Security AI and Data Privacy Dayก็จะจัดกันมาแล้ว2ปีนะครับปีนี้เป็นปีที่3นะครับก็ทุกปีเนี่ยก็จะมีทริคจากที่วิทยากรซึ่งทำงานในองค์กรที่ดูแลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Cyber Security แล้วก็ Data Privacy แล้วเนี่ยครับของประเทศเนี้ยมาแชร์ให้ฟังว่าปีนี้แนวโน้มการโจมตีเป็นเราควรจะตระหนักรู้ยังไงเราป้องกันยังไงเคสแบบแปลกๆที่มันเกิดขึ้นหรือเคสไหนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยรู้ได้ยังไงว่ามันเกิดสิ่งนี้ขึ้นแล้วก็ถ้าเราเนี่ยในฐานะประชาชนทั่วไปเนี่ย

0: ไปแล้วเนี่ยเราตั้งสติแล้วเราแก้ไขมันยังไงหลักๆแล้วคือต้องการเน้นตรงนี้เลยครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าบางคนเจอเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่รู้จะทำยังไงอ่าเนี่ยครับงานนี้เขาก็บอกว่าเราจะต้องแก้ไขยังไงคือของที่มันเสียไปแล้วมันอาจจะทำให้กลับมาปกติไม่ได้แต่เราป้องกันผลกระทบที่มากกว่านี้มากกว่าเดิมได้ครับ
1: ค่ะรับรองได้ว่ามีประโยชน์อย่างแน่นอนไม่ว่าจะนำไปใช้กับการทำงานหรือว่าใช้กับชีวิตประจำวันนะคะของแต่ละคนสำหรับผู้ที่เข้าร่วมอย่างแน่นอนได้รับประโยชน์อย่างแน่นอนนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันถึงอีกกิจกรรมหนึ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยอาจารย์เกริ่นให้เราฟังแล้วว่าสำหรับการประกวด PSU Future Tech Challenge 2026นี้นะคะเป็นกิจกรรมอะไรยังไงทีนี้เนี่ยอยากจะเจาะลึกนิดนึงค่ะว่าสำหรับกิจกรรมนี้นะคะมีการขยายให้เราฟังหน่อยไหมคะว่าเอ๊ะมันมีขั้นตอนอย่างไรแล้วก็กิจกรรมเป็นอย่างไรบ้างค่ะ
0: กิจกรรมเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็นการประกวดแข่งขันนะครับก็คือเราสามารถเราต้องการให้ทุกคนเนี่ยกระตุ้นนะครับโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นบุคลากรของทางมหาลัยเองนะครับให้ใช้ AI เนี่ยเข้าไปใช้ประโยชน์ครับซึ่งตัว AI เนี่ยมันดีถ้าเราใช้ได้อย่างถูกต้องและเข้าใจมันนะครับแล้วก็มันก็สามารถทำร้ายเราได้เหมือนกันถ้าเราใช้มันอย่างไม่ถูกวิธีนะครับเพราะฉะนั้นตัวโครงการเนี่ยครับต้องการนำเสนอนะครับให้ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยลองคิดดูเพื่อจะเอาแอปพลาย AI เนี่ยไปใช้หาโซลูชันที่เกิดประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็น workflow หรือว่าระบบงานอัตโนมัติอย่างนี้ครับคือแทนที่ว่าเราทำงาน1 2 3 4ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราต้องทำ1 2 3 4ทุกวันเนี่ยเราทำ1แล้วกระโดดไป4ได้ไหม2 3ให้ AI ช่วยทำอย่างนี้ครับเพื่อจะให้เวลางานของเราเนี่ยลดลงและก็เพิ่ม productivity ขึ้นด้วยนะครับทีนี้เราก็กระตุ้นไปยังเด็กๆครับเพราะว่าเด็กๆจะคุ้นเคยกับเทคโนโลยีพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็สามารถให้น้องๆ นักเรียนนักศึกษาเนี่ยสามารถส่งตรงนี้เข้ามาประกวดนะครับแล้วก็มีเงินรางวัลให้ด้วยนะครับถ้าอยู่ในระดับโปรโตไทป์ก็จะมีแบบประเมินนะครับว่าอยู่ในระดับไหนอะไรอย่างนี้ครับถ้าใช้งานได้จริงเนี่ยแล้วเกิดประโยชน์อย่างชัดเจนเนี่ยน่าจะรางวัลหรือว่าจะได้เขาแน่นอนอะไรประมาณนี้ครับส่วนบุคลากรเนี่ยครับเราก็ลักษณะคล้ายๆเป็นการส่งเสริมนักเรียนเป็นการคล้ายๆอัพสกิลรีสกิลเขาด้วยนะครับเพื่อให้สามารถใช้ AI ได้อย่างเท่าทันนะครับต้องใช้คำว่าเท่าทันเพราะเทคโนโลยี AI เนี่ยมันมีประโยชน์แต่มันก็เป็นดาบของคมด้วยในตัวนะครับถ้าเราใช้ผิดวิธีเนี่ยมันก็จะทำร้ายเราไปด้วยในตัวเหมือนกันครับครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับโครงการนี้
2: ครับยังเข้าไปดูแล้วก็ส่งผลงานได้ใช่ไหมครับอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมมาส่งผลงานเข้าไปดูผ่านช่องทางไหนได้บ้างครับ
0: ตอนนี้หมดเวลาส่งผลงานแล้วครับถ้าใครสนใจอาจจะมีหน้าแต่ว่าเราในงานวันไซเบอร์เดย์ครับจะมีการประกวดเอาผลงานเนี้ยมานำเสนอให้ในงานรวมแล้วก็มีการ
2: ประ
0: กวดนะครับผู้ใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ www.psu.ac.th ได้เลยครับ
1: ค่ะนะฮะวันนี้นอกเหนือจากกิจกรรมนะฮะที่อาจารย์มาได้ประชาสัมพันธ์นะคะกับทุกท่านแล้วเนี่ยถือได้ว่าคุณผู้ฟังเองวันนี้ก็ได้ประโยชน์ไปไม่น้อยเลยค่ะสำหรับเรื่องราวของการใช้ชีวิตประจำวันการทำงานนะคะกับเทคโนโลยีที่มันพัฒนาก้าวหน้าไปในทุกๆวันบางคนก็จะมีบางคนอาจจะแอนตี้นะคะบางคนก็อาจจะโอ้ชอบใช้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ AI ในด้านต่างๆอะไรแบบนี้ทีนี้เนี่ยกิจกรรมนี้ก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะทำให้เรารู้ว่าข้อดีข้อเสียเราจะต้องใช้อย่างไรนะคะอะไรเป็นข้อดีอะไรเป็นข้อเสียแยกแยะได้อย่างถูกต้องด้วยขอบคุณนะคะสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้แล้วก็ติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ตามช่องทางที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้วันนี้เราต้องขอขอบพระคุณด้วยค่ะดร.ธนาทิพย์ลิมนานะคะรองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะด้านบริการโครงสร้างพื้นฐานและกายภาพจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณอาจารย์มากครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะและนี่คือเรื่องราวนะคะในรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันค่ะประจำวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันพานุมาตรหัตถบุญจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะและคุณสุวัฒน์วิมลชัยฤกษ์จากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ติดตามรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุพันธมิตรสถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาค

ติดตามทันข่าว 13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยสั่งการให้ปภ.ตั้งทีมติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลาพร้อมส่งทีมช่วยเหลือนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์เหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาที่ประเทศเวเนซุเอลาตนได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตั้งทีมติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงและเตรียมความพร้อมส่งทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติ USAR Thailand ทีมหลักจำนวน46คนพร้อมสุนัขเคนายจำนวน3ตัวและเครื่องมืออุปกรณ์ด้านการค้นหาและกู้ภัยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศสำหรับทีม USAR เป็นการบูรณาการบุคลากรของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งทุกหน่วยงานมีความพร้อมเข้าร่วมภารกิจทันทีที่ได้รับการร้องขอเลขากกพ.ระบุกกพ.เตรียมใช้มาตรการออกใบอนุญาตกำกับการจำหน่ายไฟฟ้าให้กิจการ Data Centerนายภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือสำนักงานกกพ.ในฐานะโฆษกกกพ.เปิดเผยว่าการเติบโตของอุตสาหกรรม Data Center เป็นกิจการที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าปริมาณสูงมากกกพ.จึงจำเป็นต้องเข้ากำกับทั้งระบบผลิตระบบส่งและระบบจำหน่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศและอาจเกิดปัญหาการแย่งใช้ไฟฟ้ากับประชาชนและภาคอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิมโดยจำเป็นต้องใช้มาตรการการออกใบอนุญาตมากำกับการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับกิจการ Data Center โดยจะนำข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาอย่างรอบด้านเพื่อใช้ประกอบการจัดลำดับการออกใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าให้ตามความสำคัญของแต่ละโครงการและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับผู้นำสหรัฐยื่นคำขออนุมัติงบสำหรับความจำเป็นเร่งด่วนในสงครามอิหร่านต่อสภาคองเกรสประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและทำเนียบขาวได้ยื่นคำขออย่างเป็นทางการต่อสภาคองเกรสเพื่ออนุมัติงบประมาณเติมเต็มพิเศษจำนวน 87,600 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อใช้สำหรับความจำเป็นเร่งด่วนในสงครามอิหร่านหลังจากวุฒิสภาเพิ่งลงมติด้วยคะแนนเสียง50-48ผ่านร่างข้อมติลิดรอนอำนาจการทำสงครามเพื่อควบคุมและจำกัดอำนาจการสั่งการทางทหารของทรัมป์และทำเนียบขาวในอิหร่านโดยงบประมาณส่วนใหญ่จะถูกส่งตรงไปยังกระทรวงกลาโหมหรือเพนทากอนเพื่อฟื้นฟูคลังแสงและค่าใช้จ่ายทางการทหารและทั้งหมดนี้คือทันข่าว13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

ได้เวลาติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับผ่านทาง FM 101.5 MHz ครับเราอยู่ดูแลพร้อมกับเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังคิดถึงนะครับกับช่วงเวลาของเราแบบนี้บ่ายโมงจนถึงบ่ายสองอยู่กับผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์ครับ

0: ยังเพิ่มเติมได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับอยากฟังเพลงไหนเป็นพิเศษกับช่วงเวลาของเรานะครับช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองก็มีคุณผู้ฟังที่ติดตามกันเป็นประจำนะครับแล้วก็มีเพลงที่อยู่ในความทรงจำอีกมากมายทีเดียวทยอยเพิ่มเติมในที่022183975-7นะครับรวมไปถึงจะพูดคุยทักทายหรือว่าจะมีเรื่องราวแบ่งปันกันนะครับใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นสื่อกลางในการที่จะพูดคุยกันได้เลยนะครับหรือว่าใครอาจจะมีกิจกรรมดีๆนะครับที่เป็นการแลกเปลี่ยนกันให้แฟนๆรายการเป็นคอเดียวกันเนี่ยได้รับทราบก็สามารถส่งมาได้เช่นเดียวกันนะครับกับช่วงเวลาของเราด้วยมีคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงจากพี่เสกโลโซด้วยบอกว่ายินดีกับพี่เสกด้วยนะครับที่ได้รับการพักโทษแล้วก็ปล่อยตัวออกจากเรือนจำแล้วนะครับแต่แน่นอนเราก็ยังมีเพลงของพี่เสกนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงของตัวเองรวมไปถึงเพลงที่แต่งให้กับศิลปินต่างๆได้ฟังแน่นอนในช่วงเวลาของเพลินเพลงครับ
1: มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน

และนี่ก็คือเพลงของพี่เสกนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าอะไรก็ยอมนะครับรวมไปถึงอีกหนึ่งเพลงที่พี่เสกก็เป็นคนแต่งด้วยงานจากโอโหนะครับเก็บใจใส่กุญแจนะครับตอนที่พี่เสกออกมาเนี่ยก็บอกว่าจะออกไปดำเนินชีวิตนะครับอย่างมั่นคงและปลอดภัยและจะไม่หวนกลับไปอีกแล้วนะครับนี่ก็เป็นศิลปินที่หลายๆคนรอคอยนะครับเห็นข่าวว่าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยยังไงเดี๋ยวมีการอัปเดตกันก็จะนำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังนะครับเพิ่มเติมได้ครับกับช่วงเวลาของเพลงให้เพลงเพราะเพลงที่อยู่ในความทรงจำกลับมาดูแลหัวใจคุณนะครับผ่านทาง FM 101.5 MHz ยังมีเพลงไหนที่อยู่ในใจอีกแล้วก็คิดถึงนะครับส่งมาได้เลยครับ

0: เพียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไว้ให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรณ์ร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: ์ถ้าคุณคิดถึงเพลงเก่า
2: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
1: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้
2: ง
1: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

ศิลปินจากวงพี่น้องนะครับในตำนานเลยนะฮะแล้วก็มีเพลงเพราะๆหลายเพลงทีเดียวมีคนคิดถึงเพลงจากสินเจริญบราเธอร์นะครับกับเพลงที่ชื่อว่าสัญญาวันนี้ช่วงเวลาของเพลงหยิบไม่ได้ฟังกันนะครับและใครจะเพิ่มเติมนะครับหรือว่ามีเพลงไหนที่อยู่ในใจอีกนะครับเห็นมีถามถึงงานจากซุปเปอร์ทีนด้วยนะครับเดี๋ยวหยิบให้ได้ฟังแล้วกันกับช่วงเวลาของเพลงให้ทุกเสียงเพลงดูแลหัวใจคุณที่นี่ครับ

ันนี้ลาไปกับเพลงสุดท้ายงานจากสมาร์ทบัฟฟาโลครับกับเพลงที่ชื่อว่าเธอคือทุกอย่างครับแล้วกลับมาให้เสียงเพลงดูแลหัวใจกันได้ใหม่สำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: จามจุรีร่วงกล่าวร่ำร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์
1: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14 น.ถึง 16 น.ดำเนินรายการโดย

0: ดารณีมณีดิษฐ์
1: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา
2: น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทย่างเหยียบถิ่นแผ่นดินไหนร้อนดังไฟล้วนกลับดับให้เห็นเปลี่ยนทุกโศกโรคภัยให้อยู่เย็นเปลี่ยนขุกเข็นเป็นสุขทุกถิ่นทางพระบาทย่างเหยียบถิ่นแผ่นดินไหนภาพลักษณ์ไทยก็สกาวขึ้นแผ่วพร่างทรงชูเชิดชื่อชาติให้รางชางเป็นต้นแบบการสร้างเส้นทางไทยทรงเป็นป่ารักน้ำตามพระบาทเป็นสมเด็จพระราชินีนาถที่ยิ่งใหญ่ศิลปาชีพโครงการสารสายใหญ่ทรงโขนไทยก้องดังทั้งสากลคือพระพันปีหลวงของปวงราษฎร์ไทยทั้งชาติเชิดชูอยู่ทุกหนวานสวรรค์คตการผ่านมาดลไทยทุกคนท่วมน้ำตาล้นอาลัยคือพระพันปีหลวงของปวงราษฎร์คือพระแม่แห่งชาติเปี่ยมยิ่งใหญ่จึงพระนามแห่งพระองค์พระทรงชัยจักสถิตณดวงใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้ฟังและผู้ดำเนินรายการสุขกันเถอะเรานายสถาพรศรีสัจจังศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประพันธ์

เสด็จมาเป็นมิ่งขวัญจักรีวงศ์ธำรงขัตติยคุณแผ่ไพศาลบัดนี้เสด็จกลับทิพพิมานพระการุณจดจารในดวงใจแสงแห่งเพชรงามยอดมงกุฎจะพิสุทธิ์พิเศษทุกสมัยส่องสว่างนำทางชนชาวไทยเทิดพระนามเกริกไกรนิรันดร์กาลข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการสุขกันเถราด็อกเตอร์ปิยวัฒน์สุทธิวณิชร้อยกรอง

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะเวลาของรายการสุขกันทรามาเริ่มต้นแล้วทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ค่ะวันนี้เริ่มต้นอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพลงนั้นStill on my mind ในดวงใจนิรันดร์นะคะฟังเพลงจากเวลาของสุกันธราให้มีความสุขในบ่ายวันศุกร์ตรงนี้ซึ่งร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Rino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Rinoน้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% เพลงนี้สั่งจองมาเลยเพื่อสุนทรสนานกับคิดถึง

ลิ่นแก้วจากครูเอื้อสุนทรสนานนะคะหลายบ้านบอกว่าดอกแก้วบานหอมฟุ้งไปหมดเลยก็เลยได้ฟังกลิ่นแก้วไปด้วยคุณป้อมรอฟังเพลงนี้ค่ะครูเอื้อสุนทรสนานงานของครูสุรัตน์ภูกเวศ

วงอะไรจากคุณวินัยจุลบทสปะที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้คุณคณังนิดตัดพ้อมาวันนี้วันสุนทรภู่ไม่ค่อยมีสื่อพูดถึงเลยค่ะก็ค่อยๆฟังไปเรื่อยๆค่ะสื่ออื่นฉันไม่ทราบแต่สื่อนี้สุกันทเรามีอย่างแน่นอนสำหรับวันที่26มิถุนายนท่านก็ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านงานวรรณกรรมนั้นก็ต้องมีเพลงของท่านด้วยนะเพลงของท่านที่บทกลอนของท่านที่นำมาเป็นเพลงได้ฟังอย่างแน่นอนไม่ต้องห่วงนะคะวันนี้26มิถุนายนวันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของพุทธศาสนิกชนค่ะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปัณณายกทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ขอน้อมกราบสักการะฟังคุณรงทองทอลันโทมศิลปินแห่งชาติกับพุทธศาสตร์คู่ไทย

พุทธศาสตร์คู่ไทยน้อมถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกคุณอรุณศรีก็บอกว่าขอพระองค์ท่านทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยพุทธศาสนิกชนตลอดไปค่ะก็ร่วมกันถวายพระพรนะคะท่านนี้ก็ชวนการไปรับประทานอาหารกันค่ะแน่นอนต้องไปที่ Reno All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสันหนึ่งนะคะไปรับประทานที่ไรมีความสุขทุกครั้งเพราะว่าเป็นการรับประทานที่อาหารอร่อยอร่อยทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นอาหารอย่างไหนเลือกได้เลยในเมนูที่มีมาให้เลือกหลากหลายเลยนะคะของว่างของหวานเครื่องดื่มต่างๆรสชาติดีกลมกล่อมทั้งนั้นเลยค่ะเพราะว่าถ้าไปเนี่ยค่อยๆเลือกค่อยๆดูกันเพราะท่านบอกว่าโอ้ยแค่ไข่เจียวก็อร่อยแล้วจริงๆเรื่องจริงไข่เจียวริโน่อร่อยนะคะแล้วใครที่ชอบข้าวต้มนี่ขอบอกว่ากับข้าวข้าวต้มกุ้ยของริโน่นี่ยอดเยี่ยมมากเลยเลือกได้เลยนะคะริโน่ All Day Dining Cafe 02-215-0026-702-215-0026-7 คุณลือชัยถามถึงเพลงยากยิ่งสิ่งเดียวมายากยิ่งสิ่งเดียวคุณเอื้อสุนทรสนานค่ะส่วนหนึ่งก็มีมาจากเรื่องกาพระชัยสุริยาของท่านสุนทรภู่เช่นเดียวกัน

แควเดียวที่เชียวหนอมาเกิดก่อเกาะถนัดสกัดหน้าต้องแยกคลองออกเป็นสองทางคงคานี่หรือคนจะมิหน้าเป็นสองใจนี่ล่ะค่ะมาจากนิราศกระบาดของท่านสุนทรผู้ตอนที่ถึงเกาะราชครามท่านสุนทรผู้ก็เปรียบใจคนกับคลองที่แยกออกเป็นสองทางแล้วก็มาเป็นน้ำใจน้ำค้างที่หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติท่านเพิ่งร้องจบลงไปแล้วค่ะสำหรับวันนี้วันที่ได้รำลึกถึงท่านสุนทรผู้กวีเอกสี่แผ่นดินมีท่านผู้ฟังยังคงเลือกเพลงต่างๆกันมารับรองได้ฟังคำมั่นสัญญาแน่นอนไม่พลาดนะคะแต่เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเพราะยังมีเพลงอื่นๆที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้คุณบุษยารังสีเพลงนี้ค่ะ

รักลาฟ้าเศร้าจากคุณรุ่นทองทองนั้นทมศิลปินแห่งชาติค่ะฟังคุณโฉมฉายอรุณฉานแต่เพลงนี้คุณโฉมฉายร้องคู่กับคุณสุเทพวงศ์กำแหงเพลงสวัสดีเธอ

ชงถนัดศรีสวัสดิวาศิลปินแห่งชาติเพลงนั้นสายสวัสดิ์แล้วอาจารย์ธนาโชตคงจะง่วงจังขอรำวงมาเลยรำวงเทวีศรีนวลปิดท้ายชั่วโมงนี้ค่ะ

0: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
1: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา

ชั่วโมงที่2ของสุขกันเถอะเรารวมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ได้ฟังโอ้ยอดรักโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติไปแล้วอาจารย์ธนโชตชั่วโมงที่แล้วจัดรำวงมาบอกว่าให้คลึกๆในวันศุกร์หน่อยครับค่ะก็คลื่นกันพอประมาณมาถึงเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานแล้ว

น้ำปิงคุณน้ำปิงขอเพลงสวัสดีเธอนั้นฟังกันไปแล้วนะคะแล้วก็ขอเพลงล่องแม่ปิงให้พี่น้องสกร.ทุกท่านค่ะ

สียงร้องของคุณสุชาติชวังกูลค่ะชอบเพลงนี้เพราะค่ะคุณโสคนเดิมขอฟังเพลงรถตาลรถตาลก็เป็นเพลงที่ได้แนวคิดมาจากนิราศพระบาทของท่านสุนทรภู่นะคะที่ครูสุรพลโทนวนิกท่านนำมาประพันธ์เป็นเพลงรถตาลนี่แหละค่ะจากนิราศพระบาทที่ว่าเจ้าของตาลรักหวานขึ้นปีนต้นระวังตนตีนมือระมัดมั่นเหมือนคบคนคำหวานรำคาญครันถ้าพลั้งพลันเจ็บอกเหมือนตกตาลไปเห็นเป็นเห็นคนปีนเก็บน้ำตาลระหว่างการเดินทางของท่านน่ะนะคะในนิราศพระบาทก็เลยมาเป็นเพลงรถตาลนี่แหละค่ะ

ถวงธนาศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่มาจากคำประพันธ์ของท่านสุนทรภู่แล้วก็มาถึงเพลงเก่งเพลงนี้หลายท่านรอฟังอย่างแน่นอนนะคะวันสุนทรภู่ไม่มีเพลงนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะมาจากเรื่องพระอภัยมณีสัญญากับนางละเวงคำมั่นสัญญาคุณชรินทร์นันทนาครศิลปินแห่งชาติค่ะ

อฟังแน่นอนวรรณสุนทรผู้ต้องมีเพลงคำมั่นสัญญามาถึงเพลงที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้เพลงนี้ก็ตอนนั้นคุณหมอเดี๋ยวเรียกเมื่อตอนนั้นท่านยังเด็กๆอายุ12ปีอยู่เลยนะคะท่านดร.สายสุรีนามสกุลเก่าท่านจำไม่ได้สายสุรีชุติกุลนะคะแล้วก็คุณหมอปานทิพย์โลจายะก็ประพันธ์เพลงนี้ร่วมกันตอนที่ปิดเทอมที่ตอนนั้นรู้สึกทั้งสองท่านศึกษาอยู่ที่โรงเรียนวัฒนานะคะแล้วก็ออกมาเป็นเพลงไพเราะที่ยังคงไพเราะมาจนถึงทุกวันนี้มีผู้ถามถึงเสมอสายทิพย์

งสีถามว่าใช่เพลงสายทิพย์หรือเปล่าใช่ค่ะเพลงนี้สายทิพย์คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีคุณจิตนาสุขสถิตและคุณถนงศักดิ์ภักดีเทวาร้องไว้ไพเราะเลยทีเดียวนะคะหลายท่านร้องเพลงนี้ไว้หลายท่านเลยนะคะคือมีการบันทึกแผ่นกันไว้นานแล้วนะคะก็แต่ว่าล่าสุดก็จะเป็นอันนี้ที่ได้รับมาแล้วก็ชอบมากได้รับมาหลายปีแล้วนะคะแต่ก็ยังชอบมาจนถึงทุกวันนี้แหละค่ะตอนนี้ไปดื่มน้ำมะพร้าวโคคอลเลฟกันนะคะน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ 100% ที่ดื่มทีไรชื่นใจทุกครั้งไปใช่ไหมคะมีท่านผู้ฟังบอกว่าโอ้โหดีมากเลยนะใส่ตู้เย็นเก็บไว้บางทีก็ลืมหมายถึงว่าลืมไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นพอนึกได้ก็กลับมาเทใส่แก้วดื่ม

โอ้ชื่นใจหายเหนื่อยนั่งทำงานไปคิดอะไรไปแล้วก็ดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟไปนี่มีพลังขึ้นมาเลยทันทีนะคะจริงๆค่ะดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟนี่ช่วยเพิ่มพลังให้นะคะไปออกกำลังมาไปเดินมาไปวิ่งมากลับมาถึงที่พักก็ดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟชื่นใจจริงๆค่ะน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ 100%

ักขีสมิลาเลยนะคะเมื่อกี้นี้สมิลาราตรีเป็นคุณรุ่งฤดีแพ่งพองใสก่อนหน้าสักขีสมิลานี่แหละค่ะสักขีสมิลานี่คุณสุเทพบุญกำแหงร้องแล้วก็เป็นงานของครูสลายไกรเลิศนะคะโกกีวังหลังทั้งหลายคราวที่แล้วพลาดคอนเสิร์ต South of the 60sRadio on stage by IS Song Hits ไปหรือเปล่าคะคราวที่แล้วคอนเสิร์ตเพลินๆกับเล็กวงสว่างที่มหาวิทยาลัยมหิดลผู้ที่เป็นแฟนของคุณเล็กวงสว่างก็ไปกันอย่างหนาแน่นเลยทีเดียวแล้วก็สนุกสนานกันกับบรรยากาศครั้งนั้นคราวนี้กลับมาแล้วกลับมาอีกรอบหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะใครที่คราวที่แล้วพลาดไปคราวนี้ไม่อยากให้พลาดเลยเพราะว่าเพลิดเพลินสนุกสนานแล้วก็ได้รำลึกความหลังกันมากมายเลยทีเดียวนะเห็นได้จากผู้ที่แต่งกายไปในยุคนั้นเลยแต่งในยุคของคุณเล็กวงสว่างเลยนะคะไปสัมผัสความสุขความทรงจำความประทับใจกันช่วงนั้นเป็นยุคทองของเพลงสากลเลยนะคะคราวนี้ก็แน่นอนคอนเสิร์ตอย่างนี้ไม่ค่อยมีง่ายๆแล้วถ้ามีขึ้นมาแล้วก็ไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือนด้วยผู้ฟังสุกันเทเรากับยุคของคุณเล็กวงสว่างนี้จะใกล้ๆกันเลยทีเดียวนะคะ 50s 60s 70s นี่แหละค่ะฉะนั้นเพลงต่างๆรุ่นนั้นก็ยังคงไพเราะทุกครั้งที่ได้ฟังแล้วก็สนุกสนานทุกครั้งโหหลายท่านวาดลวดลายกันเต็มที่เลยทีเดียวนะคะคราวนี้ก็ไม่ควรจะพลาดจะมีวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมรอบเดียวนะคะรอบเดียวคือรอบ16นาฬิกาแต่ว่าควรจะไปตั้งแต่14นาฬิกาเพราะว่าหน้างานนี่มีอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะอันนี้ตอนนี้ก็ให้จองบัตรล่วงหน้าก่อนนะจองบัตรล่วงหน้าไปก่อนนะคะยังไม่ได้มีที่ทายทิเก็ตเมเจอร์ไปจองใน Facebook หรือใน LINE Official ของ IS 2 Hits นะคะผู้ที่จองบัตรล่วงหน้าก็จะมีรางวัลพิเศษมีของขวัญพิเศษให้และก็การจองบัตรล่วงหน้าเนี้ยจองได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่6กรกฎาคมเท่านั้นวันที่6กรกฎาคมจะได้รับของแถมฟรีทุกที่นั่งเลยนะคะจองไปทาง Facebook IS Song Hits แล้วก็ LINE Official at IS Song Hits นะคะหรือให้หมายเลขโทรศัพท์เผื่อจะสอบถามนะคะ0945495793 0945495793ค่ะเตรียมถ้าเต้นกันไว้ในยุค 60s นี่นะคะก็จะได้ไปสนุกกันเต็มที่เลยก่อนที่จะเริ่มชมคอนเสิร์ตแล้วก็แต่งตัวให้เข้ากับ

ยุคสมัยนั้นมาร่วมสร้างสีสันความทรงจำดีๆด้วยกันเชิญชวนกันไปเพื่อนๆแก๊งๆเนี่ยชวนกันไปได้เลยนะคะ23สิงหาคมใช่ค่ะคราวนี้ก็ให้อีกทีหนึ่งหมายเลข0945495793 0945495793ถ้าจะจองล่วงหน้าต้องจองไปจนถึงวันที่6กรกฎาคมนะคะฟังเพลงกันต่อค่ะคราวนี้มีผู้รอฟังเมื่อกี้นี้เห็นแวบๆมีผู้อ๋อไปฟังคุณชรินทร์นันทนาครเพลงนี้ค่ะบุญข้าวประดับดิน

บุญค่าประดับดินนะคะเสียงร้องของคุณชรินทร์ นันทนาคอนศิลปินแห่งชาติค่ะตอนนี้ก็เตรียมของทอดของผัดทั้งหลายกันไว้นะคะไม่ว่าจะผัดจะทอดอะไรน้ำมันพืชโอเลนอยู่แล้วอร่อยทุกครั้งที่ได้ทำกับข้าวของผัดของทอดด้วยน้ำมันพืชโอเลนนะคะจะเป็นผัดผักก็หอมนุ่มนวลอร่อยเลยทีเดียวแล้วถ้าเป็นของทอดโดยเฉพาะของทอดกรอบๆเนี่ยกรอบแล้วก็เก็บเอาไว้ได้ด้วยเก็บไว้ได้โดยที่ไม่มีกลิ่นหืนเลยเมื่อนำมารับประทานอีกครั้งหนึ่งนะคะใครชอบ

ข้าวเกรียบข้าวตังอะไรอย่างเงี้ยทอดเก็บไว้ได้เลยนะคะด้วยน้ำมันพืชโอลีนค่ะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลคือพูดง่ายๆว่าปราศจากคอเลสเตอรอลแล้วก็ยังช่วยลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายอีกด้วยค่ะน้ำมันพืชโอลีนนะคะเลือกอร่อยเลือกโอลีนบ้านสวนตำหม่อมขอเพลงนี้หัวหินสิ้นมนรักคุณชลีช่วงวิทย์ค่ะ

สิ้นหมดรักคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติค่ะอีกเพลงหนึ่งท่านผู้ฟังถามถึงไว้รักใต้ร่มใส

ฟังรอฟังรวมทั้งรักใต้ร่มไทรรอนานหน่อยมาถึงเพลงสุดท้ายจะลากันไปกับบัวงามเสียงร้องของคุณพรสุรีพิชเวศที่เพลงที่ยกย่องสุภาพสตรีความเก่งของผู้หญิงไทยมีเยอะแยะเลยทีเดียวนะคะบัวงามเป็นเพลงที่จะลากันไปแล้วพรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้วันจันทร์กลับมาฟังเพลงกันต่อกับสุกันธเรานะคะสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz วันอาทิตย์นี้อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันให้เต็มที่เลยนะคะขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Rino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Rino น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโคเลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% สวัสดีค่ะ

0: วิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านฟังครับท่านฟังครับเมื่อวานนี้ได้พูดคุยไปเกี่ยวกับเรื่องการทำงานและโครงสร้างของระบบประสาทนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันต่อเกี่ยวกับเรื่องระบบประสาทนะครับนั่นก็คือจะมีวิธีดูแลรักษาระบบประสาทให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรการดูแลรักษาระบบประสาทให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็สามารถทำได้โดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงสารเสพติดสามารถจัดการกับความเครียดได้ดีและมีการฝึกทักษะสมองซึ่งก็ต้องปฏิบัติควบคู่ไปกับการตรวจสุขภาพเพื่อประเมินความเสี่ยงและป้องกันโรคมาดูกันนะครับว่าแนวทางการดูแลและบำรุงรักษาระบบประสาทอย่างเป็นรูปธรรมนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างแนวทางแรกคือแนวทางที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการนะครับนั่นก็คือต้องรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เน้นอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินบีรวมเช่นข้าวกล้องและธัญพืชตลอดจนควรจะรับประทานกรดไขมันโอเมก้า3หรือว่า DHA ที่ได้มาจากปลาทะเลซึ่งจำเป็นต่อการทำงานของเซลล์ประสาทต่อมานะครับก็คือต้องมีการออกกำลังกายเพราะว่าการออกกำลังกายนั้นจะช่วยกระตุ้นการสูบฉีดเลือดและช่วยนำออกซิเจนไปเลี้ยงสมองได้อย่างเต็มที่และช่วยลดความเสื่อมของระบบประสาทต่อมาคือการนอนหลับและการพักผ่อนนะครับการนอนหลับให้เพียงพอและมีคุณภาพก็จะช่วยทำให้สมองได้มีโอกาสซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและสามารถกำจัดของเสียที่สะสมควรจะมีการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงเช่นงดสูบบุหรี่และลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะว่าสารเหล่านี้จะทำลายเซลล์ประสาทและลดประสิทธิภาพการทำงานของสมองนอกจากนี้ควรฝึกทักษะและการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นการทำงานของสมองซึ่งก็สามารถทำได้โดยการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือว่าทำกิจกรรมฝึกความคิดเพื่อสร้างเส้นใยประสาทใหม่ๆอยู่เสมอและสุดท้ายคือสามารถจัดการกับความเครียดได้ดีทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าความเครียดเรื้อรังจะส่งผลเสียต่อฮอร์โมนในร่างกายและเซลล์ประสาทการทำสมาธิหรือการทำงานอดิเรกต่างๆจะช่วยทำให้ระบบประสาทผ่อนคลายนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาระบบประสาทให้สามารถทำงานได้อย่าง

0: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
1: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
0: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
1: ่ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
0: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
1: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
0: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
1: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
0: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
1: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
0: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
2: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
3: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
1: โหลดกันเยอะๆนะคะ
4: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยสำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจรับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
5: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะมาติดตามข้อมูลและเรื่องราวที่น่าสนใจจากประเทศจีนส่งตรงมาในรายการของเราค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันพดาราจงไม้กลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
6: และดิฉันระพีพันธ์วงกอมประเวศจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
5: เริ่มต้นค่ะเราไปติดตามกันก่อนที่หัวข้อข่าวในวันนี้ค่ะ
6: มีข่าวนะคะช่วง4เดือนแรกของปีนี้นะคะจีนมีวิสาหกิจที่จัดตั้งใหม่ในภาคอุตสาหกรรมเกิดใหม่แล้วก็อุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะคะรวม 373,000 รายค่ะและอีกข่าวก็คือเรื่องของการจัดแข่งขันนวัตกรรมและผู้ประกอบการจีนอาเซียนครั้งที่4นะคะรอบชิงชนะเลิศจัดขึ้นที่นครหลวงเวียงจันทน์ของสปป.ลาวค่ะ
5: ข่าวทั้ง2ข่าวนั้นรายละเอียดน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังเพิ่มเติมกันค่ะ
6: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRI 4เดือนแรกจีนมีวิสาหกิจจัดตั้งใหม่ในภาคอุตสาหกรรมเกิดใหม่และแห่งอนาคตรวม 373,000 รายข้อมูลล่าสุดแสดงว่าจำนวนวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับ8อุตสาหกรรมเกิดใหม่เชิงยุทธศาสตร์และ9อุตสาหกรรมแห่งอนาคตของจีนยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยในช่วง4เดือนแรกของปีนี้มีการจัดตั้งวิสาหกิจใหม่รวมทั้งสิ้น 373,000 รายในจำนวนนี้8อุตสาหกรรมเกิดใหม่เชิงยุทธศาสตร์รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่และการผลิตอุปกรณ์ระดับสูงมีการจัดตั้งวิสาหกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวน 267,000 รายสะท้อนบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกัน9อุตสาหกรรมแห่งอนาคตครอบคลุมสาขาต่างๆเช่นหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์และปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์โดยมีการจัดตั้งวิสาหกิจใหม่จำนวน132,000 รายเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยวิสาหกิจใหม่ในสาขาปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์และหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.9 และร้อยละ 13.3 ตามลำดับเมื่อเทียบกับ

0: ปีก่อนการเติบโตอย่างต่อเนื่องของภาคนวัตกรรมสะท้อนให้เห็นถึงพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่กำลังได้รับการปลดปล่อยมากขึ้นและกำลังสร้างแรงส่งใหม่ให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจคุณภาพสูงของจีนจัดการแข่งขันนวัตกรรมและผู้ประกอบการจีนอาเซียนครั้งที่4รอบชิงชนะเลิศที่เวียงจันทน์สปป.ลาววันที่25มิถุนายนการแข่งขันนวัตกรรมและผู้ประกอบการจีนอาเซียนครั้งที่4รอบชิงชนะเลิศจัดขึ้นที่นครหลวงเวียงจันทน์ประเทศสปป.ลาวภายใต้หัวข้อความร่วมมือด้านนวัตกรรมสานฝันสู่ความสำเร็จมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในหลากหลายบริบทและอุตสาหกรรมซึ่งได้รับความสนใจและการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางจากทุกภาคส่วนนายหลินซินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีนกล่าวสุนทรพจน์ว่าความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสัมพันธ์จีนอาเซียนและเป็นแรงสนับสนุนสำคัญต่อการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมของทั้งสองฝ่ายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายได้บรรลุผลความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงนโยบายเชิงยุทธศาสตร์การแลกเปลี่ยนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวัฒนธรรมตลอดจนการร่วมกันสร้างแพลตฟอร์มความร่วมมือด้านนวัตกรรมการแข่งขันนวัตกรรมและผู้ประกอบการจีนอาเซียนได้พัฒนาเป็นกิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลในระดับนานาชาติและเป็นเวทีความร่วมมือด้านนวัตกรรมและการประกอบการที่ประสานการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรและการเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมเข้าด้วยกันด้านนายเขียววิสุขโสลพมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารสปป.ลาวกล่าวในพิธีเปิดว่าอาเซียนกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลโดยนวัตกรรมและเทคโนโลยีกำลังกลายเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาคเขายังระบุว่าลาวได้กำหนดให้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการเปลี่ยนผ่านด้านเศรษฐกิจสังคมของประเทศและในอนาคตลาวพร้อมเดินหน้าความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศสมาชิกอาเซียนจีนหุ้นส่วนระหว่างประเทศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันสร้างอนาคตดิจิทัลของภูมิภาคที่เปี่ยมด้วยพลังชีวิตเปิดกว้างครอบคลุมและยั่งยืน
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
2: วันนี้คุณศิวตานะคะมีความน่าสนใจจากงานไทยเฟส2026ที่จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งนะคะแล้วก็โอกาสแรกประเด็นนะคะโอกาสแรกการทำธุรกิจในจีนมาฝากกันค่ะ
1: เรื่องนี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะท่านใดที่อยากจะทราบข้อมูลต้องไปรับฟังเพิ่มเติมกันแล้วค่ะ
3: คุยกันวันละ
4: ประเด็น
5: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคุยการวันละประเด็นวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันศิวัตราสินพัสุธาดล นะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ฟังน่าจะมีโอกาสได้ติดตามข่าวโดยเฉพาะเมื่อวันที่22มิถุนายนเนาะซึ่งเป็นวันจันทร์ต้นสัปดาห์นี้เองทางสถานทูตจีนในประเทศไทยค่ะได้มีการออกแถลงการสำคัญเกี่ยวกับวิดีโอชื่อว่าหญิงชาวจีนเตือนคนไทยนะคะเป็นวิดีโอที่บิดเบือนใส่ร้ายป้ายสีความสัมพันธ์ไทยจีนค่ะย้อนกลับไปเมื่อวันที่19พฤษภาคมอยากจะเท้าความคุณผู้ฟังนิดหนึ่งตอนนั้นสถานทูตจีนประจำประเทศไทยเหมือนกันเนี่ยค่ะได้ออกประกาศคำเตือนพลเมืองจีนในการเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางมาแล้วก็พำนักในประเทศไทยคำเตือนทั้งสองรูปแบบแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันแต่ดิฉันเชื่อว่าก็มีผลกระทบในเรื่องของความรู้สึกความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยกับคนจีนโดยเฉพาะคนไทยที่เป็นผู้เสพสื่อแต่ในอีกด้านหนึ่งค่ะดิฉันอยากจะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังว่าจริงๆแล้วคนจีนมีความรู้สึกกับเรายังดีอยู่นะคะเพราะในช่วงตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนเป็นต้นมาจนมาถึงกลางเดือนพฤษภาคมแล้วก็มาถึงปลายเดือนพฤษภาคมในประเทศจีนค่ะมีจัดงานเทศกาลไทยใหญ่ๆอยู่3แห่งด้วยกันก็คือที่คุนหมิงที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็ที่ปักกิ่งค่ะงานเทศกาลไทยเนี่ยคนจีนจะเรียกว่าไทกัวเฟิง ิงฉิงเจียนะคะต้องบอกว่ายังคงเป็นงานเทศกาลที่คนจีนยังให้ความนิยมซึ่งมันเหมือนเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังว่าคนจีนเองแม้ว่าจะมีคำเตือนจากทางสถานทูตเรื่องการเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศไทยหรือมีคลิปต่างๆออกมาแต่ว่าคนจีนก็

ยังมีความรู้สึกว่ายังคิดถึงยังหวยหาเรื่องราวของความเป็นไทยอาหารไทยการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยรวมถึงผลิตภัณฑ์ไทยค่ะไทยเฟสติวัล2026ปีนี้นะคะมีธีมการจัดงานที่ต้องบอกว่าเหมือนกันทั่วโลกนั่นก็คือ Creative Life and Creative Heartbeat นะคะวัตถุประสงค์หลักๆก็คือการอยากให้คนจีนและคนต่างชาติที่อยู่ในจีนเนี่ยมีความรู้จักกับเมืองไทยมากกว่าเดิมที่เขาเคยรู้จักเราในฐานะเป็นแลนด์ออฟสมายล์เนาะยิ้มอย่างเดียวเลยแต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันก็อยากให้เขามีประสบการณ์กับเมืองไทยในฐานะเป็นประเทศที่มีความคิดสร้างสรรค์ค่ะก็มีความครีเอทีฟรักสนุกมีพลังขับเคลื่อนตลอดเวลาอยากให้เห็นว่าประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความโมเดิร์นนะคะการจัดงานไทยในแต่ละปีก็เหมือนการยกประเทศไทยมาให้กับคนท้องถิ่นได้สัมผัสถึงความเป็นไทยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดแม้ว่าเขาอาจจะยังประสบปัญหาไม่สามารถเดินทางไปเมืองไทยได้เราก็ยกประเทศไทยมาเลยค่ะการจัดงานทั้ง3สถานที่ไม่ว่าจะเป็นที่คุนหมิงที่เซี่ยงไฮ้หรือว่าที่ปักกิ่งนะคะประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามค่ะในส่วนของเซี่ยงไฮ้จัดอยู่บริเวณหลังห้าง Raffle City ซึ่งบริเวณนั้นค่อนข้างจะเป็นบริเวณที่จำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องของสถานที่ก็คือคนที่จะเข้าไปในงานจะสามารถเข้าได้รอบละ500คนแต่ว่าทั้งวันก็เปิดประมาณ10รอบจัดด้วยกัน2วันก็มีผู้เข้าร่วมงานเนี่ยประมาณ10,000กว่าคนนะคะในขณะที่กรุงปักกิ่งค่ะสถานที่จัดงานใหญ่กว่าที่เซี่ยงไฮ้มากเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นสวนสาธารณะกลางกรุงปักกิ่งเป็นสวนสาธารณะเฉาหยางค่ะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่าปีที่แล้วคือ2025เกือบ 100% ดิฉันประมาณการจากสายตานะน่าจะมากกว่า 20,000 คนเลยทีเดียวค่ะแน่นอนหลายคนมีคำถามนะคะว่าสินค้าอะไรที่ขายดีในงานเทศกาลไทยคนจีนคนต่างชาติไปงานไทยก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการรับประทานอาหารไทยการไปซื้อผลไม้ไทยอย่างเช่นทุเรียนมังคุดหรือว่าผลไม้อื่นๆที่นำมาจากประเทศไทยโดยปีนี้ค่ะที่เซี่ยงไฮ้มีร้านมาออกร้านซึ่งเป็นร้านอาหารไทยที่อยู่ในเซี่ยงไฮ้เนี่ยประมาณ10กว่าร้านในขณะที่ปักกิ่งเองก็มีมาร่วมงานเกือบ30ร้านที่จีนจะไม่เหมือนกับอีกหลายๆประเทศอย่างเช่นที่เราเห็นล่าสุดที่เกาหลีเนาะก็คือร้านดังๆจากประเทศไทยสามารถไปออกร้านได้แต่ที่จีนจะต้องเป็นร้านอาหารที่จดทะเบียนในประเทศจีนเท่านั้นค่ะนอกจากนั้นแล้วที่เซี่ยงไฮ้ก็ยังยกตลาดอตก.คุณผู้ฟังให้มาร่วมอยู่ในงานด้วยในขณะที่ปักกิ่งเองทางท่านทูตชัดชัยวิริยะเวชกุลนะคะก็มีนโยบายอยากให้คนจีนได้ทานอาหารไทยในราคาที่เหมาะสมก็คือจะมีการจำกัดให้แต่ละร้านดูแลในเรื่องของราคาให้มีความสมเหตุสมผลมากเป็นพิเศษสิ่งที่ดิฉันเห็นต่างไปจากในช่วงแรกๆที่มาประเทศจีนก็คือว่าในปีนี้คนจีนน่าจะรับรสชาติอาหารไทยได้มากขึ้นเพราะที่ฉันเชื่อว่าหลายคนคงมีคำถามนะคะว่าเมนูไหนของไทยที่ขายดีต้องบอกว่าทุกร้านอาหารไทยที่มาออกในงานไทยเฟสปีนี้ขายดีทั้งหมดเลยคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นจัดเมนูไหนมาคนจีนก็ชอบทั้งหมดเลยค่ะแต่สิ่งหนึ่งค่ะต้องถือว่าเป็นเรื่องของสถานที่จัดงานเป็นเรื่องของกฎระเบียบอย่างเช่นที่สวนสาธารณะเฉาหยางจะไม่อนุญาตให้ขายอาหารประจำชาติเราซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากนั่นก็คือส้มตำคุณผู้ฟังหลายคนไม่รู้นะคะว่าการเปิดร้านอาหารไทยในจีนเวลาที่จะขายอาหารที่เรียกว่าเป็นอาหารจานเย็นแบบส้มตำจะต้องมีครัวเฉพาะนะครัวที่ทำรวมกับอาหารจานร้อนหรือว่าอาหารปกติเนี่ยจะไม่ได้เพราะว่าจีนจะแยกอาหารแต่ละประเภทให้ต่างกันมีความกังวลในเรื่องของสุขอนามัยในขณะเดียวกันค่ะที่สวนสาธารณะเฉาหยางในกรุงปักกิ่งก็ไม่อนุญาตให้ใช้ถ่านในการประกอบอาหารเพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัยถ้าใครเคยมาที่สวนสาธารณะเฉาหยางก็จะเห็นว่าจะมีสุมทุมพุ่มไม้มีต้นไม้อะไรเยอะแยะเลยก็เกรงว่าถ้าเกิดการจุดติดไฟขึ้นมาก็อาจจะมีอันตรายได้เพราะฉะนั้นในแต่ละร้านในเรื่องของการจุดเตาก็จะต้องเป็นเตาไฟฟ้าเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องความเฉพาะในแต่ละสถานที่เพราะว่าที่เซี่ยงไฮ้เองสามารถขายส้มตำได้นะคะในขณะเดียวกันค่ะนอกจากอาหารและผลไม้จะเป็นฮีโร่โปรดักต์ของประเทศไทยแล้วงานฝีมือสร้างสรรค์อย่างเช่นงานคราฟหรือว่างาน creativity ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ดาวรุ่งในงานเทศกาลไทยด้วยค่ะซึ่งปีนี้คนที่พามาก็คือ CEA หรือว่าสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนนั่นเองค่ะพามา

ออกร้านที่เซี่ยงไฮ้เนี่ย10เจ้าด้วยกันต้องเรียกว่ามากันแบบจับเต็มมากแล้วของก็คือแต่ละอย่างสร้างสรรค์แล้วก็สวยงามแทบจะเรียกว่ามีชิ้นเดียวในโลกก็ว่าได้สร้างความสนใจให้กับบรรดาคนจีนรวมถึงคนต่างชาติที่มาเข้าร่วมงานเรียกอย่างนี้ดีกว่าค่ะคุณฟังตื่นตาตื่นใจกันเลยทีเดียวดิฉันได้มีโอกาสคุยกับเจ้าของแบรนด์หนึ่งเขาชื่อแบรนด์อภิเษกสตูดิโอนะคะซึ่งนำถ้วยชามเบญจรงค์ที่อาจจะแตกเสียหายแล้วก็มาทำเพิ่มในลักษณะของการupcycling หรือว่าการเพิ่มมูลค่าเขาบอกว่าเครื่องเบญจรงค์เหล่านี้เนี่ยพื้นฐานก็มาจากจีนอยู่แล้วทำให้เข้าถึงคนจีนได้ง่ายแล้วก็ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับของเขาเนี่ยได้รับการตอบรับจากลูกค้าจีนอย่างดีมากในขณะเดียวกันค่ะคนพามาอย่าง CEA เมื่อปีที่แล้วพาผู้ประกอบการไทยมาที่ปักกิ่งปีนี้พาไปเซี่ยงไฮ้เนาะก็คือค่อนข้างราบรื่นกว่าปีที่แล้วเพราะว่า CEA ค่ะได้ถอดบทเรียนจากประสบการณ์ที่ผ่านมาการจัดการฝึกอบรมเตรียมตัวผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะก่อนที่จะเดินทางมาในงานดิฉันได้มีโอกาสสัมภาษณ์น้องคนที่มาเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลความสะดวกแล้วก็เป็นล่ามให้ในงานก็คือในงานเนี่ยมีทั้งหมด10เจ้าก็คือน้อง1คนจะดูแล 3-4 ร้านเนี่ยซึ่งน้องๆก็บอกว่าก่อนที่จะมาก็ต้องมีการศึกษา product มาก่อนเพราะจริงๆ product บางอย่างนะสารภาพคุณผู้ฟังเลยว่าเราเองในประเทศไทยยังไม่เคยเห็นนะคะแน่นอนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยอาจจะเป็นในเรื่องของการชำระเงินหรือว่าการตอบคำถามเกี่ยวกับสตอรี่ของสินค้านอกจากนั้นแล้วค่ะทางสถานทูตไทยในกรุงปักกิ่งก็เล่าให้ดิฉันฟังด้วยว่ามีภาคเอกชนจำนวนมากอยากจะนำสินค้ามาจำหน่ายในงานเทศกาลไทยแต่ว่าด้วยกฎระเบียบของประเทศจีนสินค้าทุกอย่างที่จะถูกจำหน่ายในงานเทศกาลไทยจะต้องมีการรับรองโดยทางการจีนเพราะฉะนั้นทางสถานทูตไทยในประเทศจีนก็แนะนำว่าในปีหน้าถ้าสมมติภาคเอกชนที่ต้องการจะนำสินค้ามาร่วมงานให้ติดต่อผ่านหน่วยงานรัฐของไทยไม่ว่าจะเป็น CEA หรือว่า OTOP นะคะหรือแม้กระทั่งหอการค้าไทยในจีนก็จะสามารถให้คำแนะนำที่คุณจะสามารถนำสินค้าของคุณเข้ามาขายในงานเทศกาลไทยได้ค่ะต้องบอกว่างานเทศกาลไทยปีนี้ที่ผ่านมามีร้อยขายร้อยมีพันขายพันเลยคุณผู้ฟังคือมีเท่าไหร่ขายหมดเท่านั้นเลยอ่ะคนจีนเองยังคงมีความรักความผูกพันกับประเทศไทยสินค้าไทยแล้วก็อาหารไทยและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่ดิฉันนำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วดิฉันสิวัตราสินพัสุธาโดนลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: 大家好你好คุณอินทนิน
1: สวัสดีค่ะคุณโจสวัสดีค่ะทุกท่าน
0: วันนี้ขอทบทวนบทเรียนคราวที่แล้วกับท่านผู้ฟังด้วยบทสนทนาลองฟังว่าเข้าใจได้มากน้อยแค่ไหนค่ะ
2: คุณ别再吸烟了
3: 我知道有害健康
0: คุณอินทนินคะฟังเข้าใจไหมคะ
1: ประโยคแรกเนี่ยเขาบอกว่าคุณอย่าสูบบุหรี่อีกเลยแต่คนตอบเขาตอบว่าอย่างไรฟังไม่ออกค่ะ
0: เขาตอบว่าผมรู้ว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพค่ะ
1: คุณโจคะคำว่าดิฉันคิดถึงบ้านมากภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
0: พูดว่า我很想家
1: 我很想家
0: 我แปลว่าฉันหรือผมคำนี้รู้กันแล้ว很แปลว่ามาก
1: เหินมาก
0: เสียงแปลว่าคิดถึง
1: เสียงคิดถึง
0: เจียแปลว่าบ้านหรือครอบครัว
1: เจียบ้านหรือครอบครัว
0: เมื่อรวมกันแล้วก็คือผมคิดถึงบ้านมาก我很想家
1: 我很想家
0: เรามาฟังบท

0: สนทนากันค่ะ
1: นี่在学校还好吗
2: 我很想家
0: เรามาทบทวนประโยคสำคัญสำคัญในวันนี้ก่อนค่ะดิฉันจะพูดภาษาไทยคุณอินทนินท์แปลเป็นภาษาจีนดีไหมคะ
3: ดีค่ะ
0: ประโยคแรกคือเป็นอย่างไรหรือเปล่าคะ
3: เซ็นมาเลอร
0: ์ถูกต้องค่ะอย่าสูบบุหรี่อีกเลยภาษาจีนว่าอย่างไรคะ
3: เปียใจซีเย็นเลอร
0: ์ถูกต้องค่ะประโยคสุดท้ายดิฉันคิดถึงบ้านมาก
3: วอเหินเซียงเจียมาถึงเกรดวัฒนธรรมแล้วนะคะ
0: เกรดวัฒนธรรมจีนวันนี้ขอถามท่านผู้ฟังว่าใครเป็นคนสำคัญที่สุดในครอบครัวคะท่านผู้ฟังคะใครเป็นคนสำคัญที่สุดในครอบครัวโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกมีความเห็นที่แตกต่างกันในอดีตผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีความสำคัญที่สุดในครอบครัวจีนแต่ปัจจุบันในครอบครัวที่ประกอบด้วยพ่อแม่และลูก3คนนั้นลูกคนเดียวส่วนใหญ่เป็นศูนย์กลางของครอบครัวทำให้เป็นที่รักของทุกคนในครอบครัวทุกสิ่งทุกอย่างในครอบครัวก็เพื่อลูกคนเดียวจึงทำให้ลูกคนเดียวกลายเป็นจักรพรรดิองค์น้อยของครอบครัวอีกด้านหนึ่งเนื่องจากสามีภรรยาต้องดูแลปู่ย่าตายายและลูกซึ่งเป็นภาระหนักทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาถูกมองข้ามอย่างไรก็ตามปัจจุบันครอบครัวจีนมีความเข้าใจต่อปัญหานี้มากขึ้นและกำลังแก้ไขอยู่เพื่อให้ครอบครัวอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะ
3: ค่ะและก่อนจากกันวันนี้มีการบ้านให้ท่านผู้ฟังเช่นเคยประโยคที่ว่าเป็นอะไรหรือเปล่าภาษาจีนพูดอย่างไรกรุณาส่งคำตอบมาที่อีเมล tai@cri.com.cnฟังซ้ำหรือต้องการข้อมูล CRI เพิ่มเติมเชิญติดต่อที่ www.thai.cri.cn ค่ะวันนี้ลาก่อนแล้วพบกันใหม่ใจเจี้ยน
0: ใจเจี้ยนค่ะ
4: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนวันนี้แล้วนะคะยังอยู่ในเรื่องราวของธุรกิจแล้วก็ศักยภาพต่างๆนะคะเกี่ยวกับนวัตกรรมแล้วก็ตลาดของจีนค่ะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะผู้นำธุรกิจต่างชาติเนี่ยเขามีความชื่นชมในศักยภาพด้านนวัตกรรมแล้วก็ขนาดตลาดของจีนนะคะข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนเนี่ยแสดงให้เห็นว่าช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเศรษฐกิจจีนคงรักษาระดับการพัฒนาที่มั่นคงเรื่องของการผลิตแล้วก็อุปทานเนี่ยมันเติบโตมาต่อเนื่องเลยค่ะการค้าต่างประเทศแสดงถึงความยืดหยุ่นนะคะที่แข็งแกร่งแล้วก็ปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตใหม่ๆเนี่ยก็มีการขยายตัวมาอย่างต่อเนื่องด้วยโดยการประชุมสุดยอดบริษัทข้ามชาติชิงเต่าครั้งที่7นะคะที่เขาจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง17มิถุนายนที่ผ่านมาณเมืองชิงเต่ามณฑลชันตงทางตอนออกของจีนค่ะผู้นำธุรกิจนะคะที่เขาเข้าร่วมก็พูดเป็นเสียงเดียวกันละค่ะว่าโดยบอกว่าศักยภาพด้านนวัตกรรมที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องขนาดตลาดที่ก็ใหญ่โตมากๆแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมที่ลึกซึ้งของจีนเนี่ยเป็นเหตุผลใหม่เลยนะคะที่ดูแล้วเนี่ยทั้งแข็งแกร่งแล้วก็ดึงดูดให้บริษัทระดับโลกมาปักหลักแล้วก็ลงทุนกันต่อไปค่ะแต่ว่าในการประชุมนะคะครั้งนี้เองเนี่ยเขาก็มีหลายอย่างที่อาจจะพัฒนาไปสู่เรื่องของธุรกิจที่ขยายขึ้นได้รายละเอียดเพิ่มเติมต้องฟังกันจากคุณรภิพันธ์แล้วค่ะ
5: ก็คือการประชุมสุดยอดที่ชิงเต่าครั้งนี้นะคะเขามีหัวข้อหลักก็คือบริษัทข้ามชาติจับมือกับจีนร่วมการส่งเสริมนวัตกรรมแล้วก็การพัฒนาในอนาคตภายใต้กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีนฉบับที่15ฉบับใหม่นะคะแล้วก็โดยมีการจัดประชุมการพัฒนาคุณภาพสูงสำหรับบริษัทข้ามชาติแล้วก็การประชุมย่อยต่างๆที่ดึงดูดบริษัทข้ามชาตินะคะที่คุณพันดาราแนะนำไปว่ามันดึงดูดมากเนี่ยรวมแล้วทั้งหมด357รายด้วยกันค่ะจาก44ประเทศแล้วก็ภูมิภาคทั่วโลกนะคะซึ่งผู้ที่เข้าร่วมก็แสดงความมั่นใจในตลาดจีนมั่นใจนะคะว่าศักยภาพด้านนวัตกรรมที่เติบโตแล้วก็ความสำคัญอย่างต่อเนื่องของจีนที่มีต่อเศรษฐกิจโลกเป็นสำคัญเลยค่ะซึ่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์นะคะบริษัทอัลมาติสซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมค่ะได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อจีนแล้วก็เน้นย้ำถึงโอกาสระยะยาวนะคะที่คาดว่าแฝงอยู่ในกระบวนการยกระดับทางอุตสาหกรรมของจีนนี้ค่ะ

0: ก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะเรื่องของการลงทุนมีผลมากๆนะคะในจีนแล้วก็หลายๆประเทศด้วยแต่ว่าตอนนี้ด้วยขนาดตลาดแล้วก็ความมั่นใจเนี่ยก็ยังดึงให้เกิดการลงทุนกันต่อเนื่องได้นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะคะในช่วงนี้ที่นํามาฝากกันค่ะแต่ว่าเวลาหมดลงแล้วเราทั้งสองคนดิฉันภาดาราจงหมายกลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
1: และดิฉันระพีพันธ์วงศ์กรบรเวศจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่ง
0: ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 น. ถึง 8:30 น.ทางจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: พร้อมหรือยังกับการเลือกอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ร่วมกำหนดทิศทางกรุงเทพของเราด้วยการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเพราะทุกเสียงมีความหมายและทุกคะแนนคือพลังสำคัญออกไปใช้สิทธิ์เลือกกรุงเทพในแบบคุณSci-Fi ค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจต
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสายไฟค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับกลับมากับรายการของสถานีวิทยุจุฬานะครับที่จุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz ครับภายใต้แนวคิดสรรสรรสังคมปัญญาหรือ Synergy for a Smart Society นะครับวันนี้เป็นรายการอัดเทปนะครับแต่เพิ่งจะมาอัดตอนประมาณช่วงบ่ายนี้เองเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นมีธุระด่วนทางบ้านต้องไปนะครับก็ขออภัยด้วยแต่ว่าก็มีเรื่องราวเหมือนเดิมครับที่มาคุยกันนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีหลายเรื่องหลายราวที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และน่าสนใจนะครับเอาเรื่องเล็กๆก่อนนิดนึงแต่ผมว่าน่าสนใจค่อนข้างต้องด่วนเหมือนกันก็คือสกุตชี่นะครับนะรู้จักกันไหมเอ่ยท่านผู้ใหญ่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยแต่ถ้าท่านมีลูกหลานที่บ้านเนี่ยนะครับน่าจะคุ้นเคยแน่ๆพวกเหมือนกับของเล่นนะครับแต่ว่าเป็นนิ่มๆ นะครับเป็นนิ่มๆแล้วก็เอามาจับมาบีบเนี่ยครับฉะนั้นอย่างของที่บ้านก็เคยมีของลูกสาวก็เคยซื้อไว้เหมือนกันก็เป็นพวกขนมปังนะทำหน้าตาเหมือนขนมปังแล้วก็น่ารักทีเดียวครับนะแล้วก็การจับก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างคล้ายของจริงนะแต่ว่าเป็นรูปอื่นก็มีครับแม้เป็นโดนัทเป็นไอติมคือเป็นเหมือนกับของเล่นนิ่มๆอะครับประเด็นก็คือว่ามันก็จับแล้วมันก็เพลินดีนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยก็มีการออกมาเตือนเหมือนกันนะครับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะว่ามันก็ต้องระวังนะครับอย่างเช่นของตำรวจท้องสอบสวนกลางนะครับก็มาเตือนผู้ปกครองนะครับว่าเวลาสั่งซื้อสมมติพวกสกุชชี่นิ่มๆพวกเนี่ยนะครับมีในมุมของปัญหาก็มีตั้งแต่ว่าสั่งซื้อไปนะครับแล้วได้สินค้าไม่ตรงปกนะครับอันนี้ก็โอเคยังพอได้ก็ต้องดูให้ดีๆนะครับหรือจริงๆไปซื้อตามร้านเอาต่อหน้าเลยน่าจะง่ายกว่าไปสั่งซื้อเนาะนะครับทีนี้ประเด็นคือมันมีสินค้าแบบขายกันทั่วไปหมดเลยครับก็ต้องระวังว่ามันจะปลอดภัยหรือเปล่านะเพราะว่าพวกเนี้ยนะครับถ้ามันไม่ได้ผ่านการตรวจสอบดูแลดีๆนะปกติของเล็กดอกเด็กเล่นเนี่ยจริงๆมันต้องดูแลนะครับมันต้องมีได้เครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมด้วยซ้ำนะครับนะบอกว่าถ้าเกิดซื้อมาเนี่ยครับแล้วเป็นของที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยอาจจะมีพวกสารระเหยนะครับนะออกมาบางทีเอามาเล่นมันก็ควรจะแค่นิ่มๆนะบางอันก็อาจจะมีกลิ่นด้วยแต่ว่ากลิ่นนั้นถูกต้องหรือเปล่ามันก็เป็นกลิ่นฉุนนะครับเป็นสารพวกที่ก็ไม่ดีต่อสุขภาพผู้ใหญ่อาจจะไม่ค่อยเป็นอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเด็กๆนะมันก็อาจจะสูดดมเข้าไปนะครับก็จะมีอาการได้เขาบอกว่าสารพวกนี้จะทำให้คุณเวียนศีรษะนะครับระคายเคืองตาจมูกนะครับแล้วก็ระบบทางเดินหายใจได้นะครับนะฉันก็เวลาซื้อเนี่ยก็ต้องดูหน่อยครับผมโดยส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยชอบสั่งซื้อทางออนไลน์ทางพวกช้อปปิ้งแพลตฟอร์มต่างๆบางทีเราได้ของมาถูกต้องจริงหรือเปล่านะเอาที่มันเป็นมีแพ็กเกจิ้งห่อชัดเจนมีฉลากด้วยนะครับนะมีเครื่องหมายมาตรฐานด้วยนอกจากเรื่องของการซื้อมาให้มันถูกต้องนะครับไม่ว่าจะซื้อแล้วตรงปกหรือเปล่าหรือว่าซื้อแล้ว

แล้วมันก็มีมาตรฐานไหมนะครับการเล่นก็สำคัญครับนะบางทีเราบอกว่าถ้าตอนนี้ที่มันขับมาฮิตคือบางทีเป็นแค่วัยรุ่นนะครับนะไม่ใช่เด็กเล็กแล้วนะวัยรุ่นแต่ว่ามันสบายดีอ่ะจับแล้วนอกจากมันน่ารักนะวางตั้งโชว์ไว้ก็ได้จับแล้วนิ่มๆบางคนชอบเป็นทรงแปลกๆทรงแท่งเนยเงี้ยผมก็เห็นขายดีนะแปลกดีเหมือนกันนะครับนะเดี๋ยวขนมปังนี่เห็นสุดละบอกว่าถ้าเกิดเอามาเล่นๆเนี่ยครับนี่ก็เป็นเด็กเล็กนะครับเขาจะเข้าใจว่าเป็นขนมหรือเปล่านะบางทีที่ว่ามันรูปทรงมันเหมือนขนมเลยบางทีก็ทำเป็นมีกลิ่นหอมๆด้วยเด็กอาจจะเผลอกัดนะครับหรือว่ากลืนชิ้นที่กัดเข้าไปได้นะครับนะก็อันตรายแน่ๆครับเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการสำลักนะครับไปอุดตันทางเดินหายใจได้นะครับผู้สูงอายุเขาก็เตือนเหมือนกันนะว่าอาจจะมีพังเผยได้เช่นกันแบบเดียวกันนะครับนะฉันก็ถ้าจะให้เล่นก็ต้องดูแลใกล้ชิดระหว่างเล่นนะมองอยู่ด้วยนะครับไม่พลาดสายตาไม่ได้นะครับเด็กๆนะหรือว่าก็อยู่ใกล้มือเราหน่อยนะครับอีกอย่างนึงคือบางทีเล่นกันจนนานแล้วนะครับนะมันก็จะเริ่มไม่สะอาดครับนะจะเห็นว่าสกุชชี่เนี่ยมันก็จะรู้สึกว่ามันดูนิ่มๆแต่ความจริงมันดูคล้ายๆโฟมแหละครับมันก็จะมีรูพุ่นเต็มหมดเลยนั้นโอกาสที่มันไปเปียกนะครับไปชื้นไปเลอะเทอะมาไม่ค่อยมีใครทำความสะอาดไปล้างไปอะไรก็ตามเนี่ยครับก็จะเกิดการสะสมได้ของแบคทีเรียหรือว่าพวกฝุ่นละอองนะครับนะก็จะเป็นที่สะสมเชื้อโรคได้บางทีก็อาจจะบางคนอาจจะแพ้ง่ายนะครับไปโดนก็อาจจะแพ้มากขึ้นนะครับฉะนั้นถ้าเกิดซื้อมานะครับแล้วก็เอามาเล่นเนี่ยก็พอมันเริ่มดำๆนะครับหรือมันสกปรกหรือมันขาดเนี่ยก็ควรจะต้องไปทำความสะอาดบ้านนะครับนะก็ล้างครับล้างเหมือนกับใช้พวกน้ำยาล้างจานหรือว่าสบู่เนี่ยล้างได้แต่ต้องระวังลึกดีดีนะเดี๋ยวมันกัดผิวของสกุชชี่เสียก็อันตรายนะครับแล้วก็พอล้างแล้วก็ต้องทิ้งให้แห้งนะครับนะแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันล้างยังไงก็ไม่สะอาดแล้วหรือว่าตากก็ไม่แห้งสักทีนะครับก็ทิ้งนะทำใจตัดสินใจทิ้งนะครับนะทีนี้ของเล่นเนี่ยโอเคสกุชชี่ยังค่อนข้างตรงไปตรงมานะมันจะมีอีกแบบนึงอ่ะที่น่าห่วงอ่ะครับเพราะว่าอันนี้ก็เคยเจอนะแล้วลูกสาวผมก็เคยได้มาจับฉลากมางานปีใหม่ได้มาด้วยนะครับบอกว่าอันนี้เป็นทางอย.บ้างนะครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็แสดงความห่วงใยบ้างเช่นกันนะครับว่าเห็นสกุชชี่ขายนั่นก็เรื่องหนึ่งแล้วนะแต่บางอันเนี่ยมันเป็นรุ่นที่มีกระบอกฉีดยามาให้ด้วยครับกระบอกฉีดยามันก็มีเข็มฉีดยาและเข็มจริงด้วยนะนะครับมันเป็นเข็มแหลมๆคมๆเลยก็บางทีมันเล็ดเหมือนกับถ้าฉีดเข้าไปสูบลมเข้าไปหรือสูบน้ำเข้าไปมันก็จะบวมแค่นี้เด็กก็เฮฮาแล้วนะครับจริงๆก็ไม่ควรนะฮะไม่ควรจะมาขายนะพวกอันตรายได้เด็กเล็กเนี่ยก็แน่นอนครับไม่ควรจะไปเล่นกับของมีคมพวกเข็มพวกอะไรเงี้ยแล้วเกิดเข็มโดนแทงกันแล้วไปจิ้มกันแล้วบางทีอุบัติเหตุก็ว่าไปอย่างนะก็ไม่ดีนะเอาไปเกิดไปแกล้งกันเอาไปทิ้มกันยิ่งอันตรายอย่างฉะนั้นผู้ปกครองก็ไม่ควรจะซื้ออย่างเงี้ยให้ลูกหลานเล่นนะครับร้านค้าต่างๆนะก็เป็นไปได้ก็อย่าขายเลยครับนะหลีกเลี่ยงการขายของพวกนี้ด้วยนะครับมันก็ไม่ดีนะครับนะก็ยังไงก็ตามถ้าพบนะครับการจำหน่ายพวกของเล่นที่มีกระบอกฉีดยาเข็มฉีดยาพวกนี้ด้วยนะก็ยิ่งถ้าไม่มีฉลากไม่มีแหล่งที่ผลิตชัดเจนเนี่ยนะครับนะอันนี้แจ้งความได้นะครับนะแจ้งกับอย.เขาได้ครับเขามีสายด่วนอย.1556นะครับนะก็สามารถจะไปแจ้งเขาได้ว่าเจอของที่มันไม่เหมาะสมนะครับก็จะเป็นการช่วยกันคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคนะครับโดยเฉพาะพวกเด็กแล้วก็บรรดาของเยาวชนของเรานะครับนะนั่นเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องต่อไปเรื่องนี้แปลกดีครับเป็นเรื่องของการที่คนแพ้อาหารครับแต่ว่าแพ้ปลาทูทอดนะครับซึ่งคนก็เอ๊ะทำไมคนเราแพ้ปลาทูทอดแล้วไม่แพ้รุนแรงจนแบบเข้าโรงพยาบาลไปเลยนะครับนะแล้วก็เข้าห้องฉุกเฉินเลยซึ่งถ้าคนเราถ้าเราแพ้อาหารทะเลก็ไม่น่ากินปลาทูทอดตั้งแต่แรกใช่ไหมในเคสนี้ครับมีแนวโน้มว่าจะไม่ใช่เป็นแค่เขาแพ้อาหารทะเลนะครับแต่จะแพ้ปลาทูที่มีปัญหามีปลาทูที่อาจจะเก่าเก็บแล้วเกิดสารชื่อฮิสตามีนขึ้นครับคือไม่มีรายงานข่าวนะครับว่ามีคุณผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับเขาก็ทำอาหารนะเขาก็เอาปลาทูทอดนะครับหนึ่งตัวกับข้าวเปล่าเขากินบอกว่าเด็ดอร่อยมากเลยกินหมดตัวเลยนะครับแต่พอกินเสร็จไม่นานเขาบอกแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับนาฬิกาเขาซึ่งคงเป็นสมาร์ทวอชเนี่ยครับมันเตือนว่าหัวใจเขาเต้นเร็วผิดปกติเลยนะครับตุ๊บๆๆขึ้นมาปกติคนเราหัวใจเต้น90ครั้งต่อนาทีนะครับหรืออาจจะน้อยกว่านั้นถ้าคุณร่างกายแข็งแรงอันนี้มันขึ้นมา120ครั้งต่อนาทีมันแปลว่ามันเริ่มคล้ายๆเหมือนคนที่เราเริ่มออกกำลังกายนะเริ่มออกกำลังกายเริ่มวิ่งจ็อกกิ้งมันจะขึ้นมาประมาณนี้เริ่มเหนื่อยนะเขาบอกว่าหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าร้อนวูบๆนะครับที่หน้าที่ตัวนะครับหลังจากนั้นมีผื่นขึ้นอีกครับนะที่ตามลำตัวใบหน้ามีผื่นขึ้นมาอาจารย์ใจสั่นตัวสั่นมือสั่น

ไม่มีแรงไม่ปกตินะครับในคนเราจะอยู่เป็นอย่างนี้ขึ้นมานี่ไม่ใช่เลยนะครับนะดีอเมริกาเขาช่วยได้เยอะเลยเขาบอกว่าเจ้าเนี้ยจาก120เนี่ยขึ้นมาเป็น135อันนี้ผิดปกติแน่ๆนะครับคนเราจะเต้นเร็วขนาดนั้น อยู่เฉยๆก็เป็นขึ้นมาเนี่ยคงไม่ใช่แล้วนะครับเขาบอกว่าเขารู้สึกแน่นหน้าอกนะครับหายใจไม่ออกทรมานเหมือนคนที่จมน้ำนะครับแล้วก็ตาก็เบลอนะครับบอกไม่รับรู้อะไรแล้วนะครับนะก็มารู้ตัวก็คือว่าเขาเนี่ยถูกส่งไปที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลแล้วนะครับเขาก็เล่าว่าเหมือนกับโอ้มีแพทย์พยาบาลอยู่เต็มตัวเลยแล้วก็สั่งทำนั่นทำนี่มีการเอาเครื่องวัดมาติดตามตัวมีการสั่งให้ฉีดยานะครับเขาไม่รู้เขาเห็นหรือเปล่านะแต่ว่าเขาบอกว่าหัวใจเขาเนี่ยขึ้นมาที่143ครั้งต่อนาทีนะครับบอกแน่นหน้าอกมากแล้วนะหายใจไม่ออกแล้วในห้องฉุกเฉินนั่นครับแล้วเขาก็สลบไปนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณช่วงเที่ยงๆนะเขากินข้าวเที่ยงใช่ไหมครับนะมาอีกทีรู้ตัวก็คือเย็นแล้วครับนะบอกว่าผ่านไปประมาณ5ชั่วโมงนะครับนะคราวนี้รู้ตัวว่าอาการดีขึ้นแล้วนะครับลืมตาได้พูดได้มือไม่สั่นแล้วนะครับนะแล้วก็มีที่ปีผื่นเนี่ยก็อาจจะค่อยๆลดลงนะครับแต่เขารู้สึกเขายังใจเต้นเร็วอยู่แล้วเขาก็ให้ออกจากห้องฉุกเฉินได้นะครับแต่ว่าต้องเฝ้าระวังนะคุณหมอบอกว่ายังต้องเฝ้าระวังอาการอีก48ชั่วโมงก็คืออีก2วันนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเกิดกลับขึ้นมาหรือเปล่าที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าคุณหมอวินิจฉัยว่าเธอน่าจะแพ้สารพิษในตัวของปลานะครับแล้วก็คุณหมอก็บอกชื่อสารมาแต่ว่าเธอบอกเธอจำไม่ได้ฟังไม่รู้เรื่องว่าคืออะไรนะครับแล้วก็คุณหมอบอกว่าปลาทะเลบางชนิดนะถ้าเก็บรักษาไม่ดีนะจะมีสารเคมีอันตรายออกมาจากปลาด้วยและสารนี้เอาไปปรุงความร้อนนะมันก็ไม่สลายหายไปนะครับนะฉะนั้นต้องเฝ้าดูอาการเกิดสารเคมีมันยังเหลือในร่างกายแล้วก็จะเป็นซ้ำได้หรือเปล่านี่นะครับนะประเด็นคือสารอะไรนะครับสารอะไรที่อยู่ในปลาที่เขากินเข้าไปนะครับแน่นอนพอเป็นข่าวปุ๊บคนก็คอมเมนต์กันใหญ่เลยครับว่าโอ้อีกแล้วแน่ๆต้องเป็นปลาแช่ฟอร์มาลีนไหมใส่สารกันบูดไหมมียาฆ่าแมลงหรือเปล่านะครับนะซึ่งในรายการข่าวก็ไม่ได้ระบุชัดว่าปลาเป็นสารอะไรใช่ไหมครับผมก็ถามพวกเพื่อนเป็นคุณหมอครับก็อย่างเช่นน่าจะรู้จักกันจ่าพิชิตนะครับนะคุณหมอวิทวัฒน์นะครับที่อยู่เป็นแอดมินเพจ Dharma Addict นะครับก็คุยกันว่ามันสารอะไรหรออะไรเงี้ยครับเขาบอกว่าเนี่ยก็น่าจะเป็นการแพ้สารฮิสตามีนนะครับสารฮิสตามีนเนี่ยอาการออกมาตรงตามที่เขาบอกว่าเป็นเลยนะครับนะก็ถ้าใครสนใจลองไปอ่านในรายละเอียดในเพจของDharma Addict ก็น่าจะมีอธิบายเรื่องสารฮิสตามีนนะครับนะแต่ที่ผมก็หาข้อมูลมาเหมือนกันนะครับว่าคือยังไงบ้างเอาทีละเรื่องก่อนเรื่องอาการแพ้ของร่างกายเราเนี่ยครับอาการแพ้โดยเฉพาะแพ้อาหารหรือแพ้สารต่างๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะนะครับถ้าใครเป็นขึ้นมานี่ต้องระวังตัวเองสุดๆจริงๆผมเคยมีเพื่อนแบบสมัยเรียนนะไปเหมือนกับไปทัวร์ไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยครับหลายๆคนนะครับแล้วอยู่เพื่อนคนนี้ก็ป่วยขึ้นมาอาการเงี้ยเลยครับอยู่ๆก็ผื่นขึ้นเต็มตัวนะครับหายใจไม่ออกต่างๆเนี่ยก็พบว่าอาหารที่พวกเราทำกันคงมีสักอย่างที่ทำให้เขาแพ้นะครับฉะนั้นอาการแพ้เนี่ยเรื่องใหญ่บางคนแพ้ปลาทะเลบางคนแพ้อาหารทะเลบางคนแพ้ถั่วเหลืองก็มีนะครับที่เราชอบบอกว่าโรงเรียนนะอย่าไปบังคับเด็กนะถ้าเด็กเขาแพ้อาหารอะไรเนี่ยต้องทำใจนะว่าไม่ใช่ว่าต้องกินทุกอย่างให้หมดอะไรเงี้ยครับถ้าเขาแพ้เนี่ยมันเรื่องใหญ่ถึงตายนะครับอาการแพ้คืออะไรนะครับอาการแพ้เนี่ยก็คือว่าเป็นอาการที่ภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยเราเองเนี่ยครับเนี่ยทำการทำปฏิกิริยาต่อสารที่เข้าสู่ร่างกายสารพวกนี้เราเรียกรวมว่าอัลเลอร์เจนนะครับอัลเลอร์เจนก็คือสารก่อภูมิแพ้นะฉะนั้นก็คือมันก็มาจากคำว่าแอนติเจนก็คือสารโปรตีนแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายเลยแอนติเจนพอเข้ามาแล้วเกิดอาการแพ้เกิดอาการอัลเลอร์จี้เราก็เลยเรียกว่าอัลเลอร์เจนนะครับนะทีนี้พอมันเข้ามานะครับแล้วร่างกายเราเกิดการตอบสนองจากเจ้าสารตัวนี้นะครับโดยเฉพาะเลยนะครับก็มีการปกติแล้วก็ต้องสั่งนะสั่งให้คุ้มกันร่างกายทำงานคุ้มกันก็จะมีพวกเซลล์เม็ดเลือดขาวมีเซลล์นั่นเซลล์นี้นะครับช่วยกันต่อสู้กับสิ่งที่เข้ามานะครับเช่นอาจจะสร้างสารเคมีอาจจะสร้างสารแอนติบอดีแอนติบอดีนี่ก็ช่วยในการทำลายพวกเซลล์เชื้อโรคได้และสารเคมีต่างๆสารเคมีตัวนึงที่สร้างขึ้นมาเยอะก็คือชื่อว่าฮิสตามีนนี่แหละครับนะมันก็ออกมาจัดการกับพวกสารอัลเลอร์เจนที่ว่าได้ฉะนั้นนึกภาพอย่างพวกเราบางทีเราเป็นอะไรนะเป็นหวัดกันใช่ไหมเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลเราสั่งยาคอเฟนิลามีนเคยกินไหมครับยาเม็ดเล็กๆที่บอกว่ายาแก้แพ้ไม่ใช่ว่าจะแพ้เพื่อใจชนะนะครับก็คือแก้อาการแพ้นี่แหละการภูมิแพ้นี่แหละครับนะเพราะมันเป็นสารกลุ่มที่เรียกว่าแอนตี้ฮิสตามีนฉะนั้นพอปกติเราไม่สบายนะร่างกายต่อสู้กับเชื้อโรคร่างกายหลั่งสาร

อิสตามินมาสู้นะครับนะเราก็เป็นหวัดคัดจมูกแล้วเรากินยากลุ่มคอเฟ่เข้าไปเพื่อแอนตี้ฮิสตามินนะไปลดอิสตามินลงเราก็จะได้ไม่มีน้ำมูกไหลมากเกินไปนะครับนะโอเคอ่ะนี่บางคนเนี่ยการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันต่อสารอะไรเช่นตัวนั้นๆมันแล้วแต่คนคนนั้นกับตัวนี้คนนี้กับตัวนั้นเนี่ยกับอาจจะว่องไวแล้วก็รุนแรงเกินไปครับนะก็เลยสร้างฮิสตามีนขึ้นมาเยอะเลยนะอาการที่เราเห็นเยอะๆเนี่ยก็คือเป็นผลจากร่างกายเราเองนั่นแหละที่มันมีสารออกมาเยอะซึ่งก็มีอาการผื่นลมพิษขึ้นมาหน้าแดงๆหน้าบวมหลอดเลือดบวมหายใจไม่ออกนะครับซึ่งถ้าเป็นมากก็อาจจะถึงแก่ชีวิตการแพ้ก็แต่คนก็ไม่เหมือนกันบางคนก็แพ้อาหารทะเลแล้วก็อาหารทะเลก็มีหลายอย่างนะบางคนแพ้โปรตีนในปลาทะเลบางคนแพ้หอยแพ้กุ้งแพ้หมึกบางคนกุ้งเนี่ยกินเนื้อกุ้งได้แต่กินหัวกุ้งไม่ได้ก็มีมันโปรตีนมันเยอะไปหมดนะครับนะอย่างที่บ้านเนี่ยลูกสาวก็แพ้ไรฝุ่นอย่างเงี้ยนะครับถ้าไปที่นอนมีไรฝุ่นก็ไม่ได้ก็จะแพ้นะครับนะนั่นก็ต้องอันนี้ต้องเป็นการที่ตรวจสอบกันฉะนั้นการแพ้สารอาหารโดยเฉพาะการที่มีฮิสตามีนอยู่ในอาหารด้วยนะครับก็ยิ่งหนักใช่ไหมคือร่างกายเราสร้างฮิสตามีนขึ้นมาก็แย่เลยนะแล้วเกิดมันมีฮิสตามีนในอาหารด้วยเนี่ยแล้วพอมันเยอะแล้วร่างกายเราย่อยสลายคือร่างกายก็มีวิธีการกำจัดฮิสตามีนแหละครับแต่ว่าถ้าเกิดย่อยสลายไม่ทันอาการแพ้ก็จะรุนแรงขึ้นได้ใช่ไหมครับนะในอดีตเนี่ยเคยมีข่าวเรื่องนี้ตอนนั้นที่อย.มาเตือนครับเรื่องแมลงทอดเพราะว่าเคยมีเคสคนกินแมลงทอดนะแล้วไม่สบายหนักมากเลยนะครับแล้วตอนนั้นก็แบบเหมือนกันเลยโอ้แมลงพวกนี้มันฉีดฟอร์มาลีนแมลงพวกนี้มันฉีดยาฆ่าแมลงหรือเปล่าซึ่งสารพวกนั้นน่ะมันมีผลเสียต่อร่างกายก็จริงแต่ว่าอาการของความป่วยอาการพิษเนี่ยมันต่างกันถ้ากินปุ๊บแป๊บเดียวไม่นานอาการออกมารุนแรงเลยอันนี้มักจะเป็นการแพ้จากร่างกายเราเองเนี่ยแหละครับนะทางอย.บอกว่ามีการเอาดักแด้หนอนไหมนะครับซึ่งคนก็เอาไปทอดกินกันเนาะเอามาเช็คบอกว่าพบฮิสตามีนสูงมากสูงถึง875มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของมันนะครับนะก็ถือว่าต้องระวังนะครับสำหรับคนที่แพ้ฮิสตามีนง่ายแล้วก็บอกว่าประเด็นสำคัญคืออาหารต่างๆเนี่ยถ้ามันมีการปนเปื้อนของแบคทีเรียนะครับมันสามารถจะเปลี่ยนนะครับตัวโปรตีนในสารอาหารนั้นๆนะครับเช่นตะกั่วแตนตัวที่ว่าแมลงทอดที่ว่านี่นะครับนะในโปรตีนเนี่ยมันมีโกรทอะมิโนอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่าฮิสตีดีนนั่นแหละคือที่มาของฮิสตามีนนะครับแบคทีเรียไปเปลี่ยนกรดอะมิโนฮิสตีดีนในโปรตีนธรรมดาเนี่ยที่ไม่อันตรายเนี่ยจะกลายเป็นฮิสตามีนแล้วพอมันเยอะๆๆเนื่องจากมันแบคทีเรียมันทำงานได้ก็แปลว่าอาหารมันต้องไม่ค่อยสดนะครับมันถึงจะทำงานได้ใครกินเข้าไปแล้วเกิดเป็นคนที่ตอบสนองต่อฮิสตามีนรุนแรงก็จะเกิดอาการที่เป็นหนักแล้วก็อาจจะถึงเสียชีวิตได้นะครับนะกลับมาที่ปลาทูของเราครับก็พบว่าในบรรดาสารอาหารหลายๆอย่างเนี่ยครับที่เรามีฮิสตามีนอยู่สูงเนี่ยกลุ่มปลากลุ่มเขาเรียกกลุ่มสคอมบรอยนะครับก็คือปลาทรงเนี้ยทรงปลาทูทรงปลาแมคคาเรลกับพวกปลาซาบะนะครับปลาทูน่าตระกูลเนี้ยมันเป็นปลาที่อาจจะมีฮิสตามีนได้ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะถ้าเกิดเก็บรักษาไม่ดีนะครับจุลินทรีย์ก็สร้างสารฮิสตามีนจากเจ้ากรดอะมิโนฮิสตีดีนนั้นขึ้นมาได้นะครับนะฉะนั้นกลับมาคำสรุปของเรื่องนี้ครับบอกว่าเคสของคุณผู้หญิงคนนี้ที่แพ้ปลาทูทอดเนี่ยก็เลยน่าจะเป็นเคสของการแพ้สารฮิสตามีนในเนื้อปลาซึ่งก็แปลว่าน่าจะอีกนะก็แปลว่าเนื้อปลาอันนั้นน่ะมีปัญหาแสดงว่าไม่สดเพียงพอเก็บไว้มาไม่ดีแล้วมันก็เริ่มทำให้เกิดการที่มีการอาจจะเริ่มของการเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรียจะเรียกว่าเน่าเสียนิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันสร้างสารฮิสตามีนคือแล้ว

0: สะพานสายรุ้งนะคะเด็กๆค่ะได้ฟังกันแล้วนะคะรายการยิ้มแย้มแก้มใสมีเพลงเด็กๆให้ฟังแล้วก็ขอได้ด้วยนะคะแล้วมีนิทานให้ฟังก็ฟังจบกันไปแล้วนะคะแล้วมีคำถามด้วยค่ะถ้าอยากตอบต้องรีบแล้วล่ะค่ะ
1: ต้องรีบเลยแล้วถามว่าวันนี้สมมติเป็นจินตนาการนะเด็กๆว่าเด็กๆเป็นผู้วิเศษมีพลังวิเศษและเด็กๆได้รับมอบหมายให้เป็นคุณครูไปสอนวิชาแก่เด็กๆสอนแก่เพื่อนๆเด็กๆจะสอนวิชาอะไรที่สนุกที่สุดเลยตอบมาเลยนะยังทันนะครับ022183975-7 ครับ022183975-7 ครับ
0: มีไหมคะ
1: มีไหมคะ
0: รีบตอบนะแล้วก็สำหรับป้าพันธ์ก็คือสามารถไลน์พิมพ์ไลน์มาได้ค่ะนะคะไลน์ @jularadio นะคะไลน์ @jularadio ส่วนลุงโตก็ตอบมาแล้วเหรอคะ เดี๋ยวพันอ่านให้ฟังก็แล้วกันนะคะเพื่อพันอ่านคำตอบของเพื่อนๆไปก่อนนะคะส่วนเด็กๆที่ฟังรายการอยู่แล้วบอกตอบก็ดีเหมือนกันเหมือนกันก็โทรได้เลยนะคะเพื่อพันอ่านของพี่ปุณณมิตรฉายานาเดชค่ะตอบว่าผมจะไปสอนนอกโลกแล้วครับแล้วตอนหลังกลับใจครับไปที่มาบุญคลองดีกว่ากลับไปสอนหนังสือนะคะส่วนพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวก็ตอบว่าผมจะสอนวิชาการแสดงครับคือผมจะให้นักเรียนเลือกที่อยากแสดงแล้วผมก็จะเสกให้ทุกคนเป็นตัวละครนั้นๆมีพลังกับความสามารถเหมือนกับตัวละครจริงๆเลยนะคะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการต่อสู้นักเรียนก็ต่อสู้กันได้โดยไม่ได้เกิดอันตรายเพราะว่าพลังที่ปล่อยออกไปนั้นเป็นแค่ภาพมายาคือไม่จริงโอ้โหก็สนุกนะ
1: สนุกเลยครับ
0: เออใช้ได้เลยนะคะส่วนลุงโตคนโตๆชอบวาดการ์ตูนก็ตอบว่าจะสอนแมวร้องเพลงเลยเพลงอะไรลุงขาแล้วเขาบอกว่าภาพที่เป็นการ์ตูนนะคะก็จะมีเด็กน้อยใส่กระโปรงสีแดงถือไม้เป็นผู้ควบคุมวงดนตรีแล้วมีแมวสีเทาสีน้ำตาลสีน้ำตาลสีขาวสีดำนะคะกำลังจะร้องเพลงตามที่ผู้ควบคุมให้ร้องไม่รู้ฟังร้องเพลงอะไรเมียวเมียวเมียวเมียวเมียวเมียวเนี่ยนะคะส่วนพี่แมวล่ะคะ
1: แมวคิดคล้ายๆลุงโตเลยแต่ว่าจะไปสอนวิชาให้เด็กๆพูดคุยกับสัตว์ทั้งหลายได้ครับ
0: โอเคส่วนพี่พันจะสอนให้เด็กสอนวิชาตัวเบาให้เด็กๆแล้วก็บอกเด็กๆพวกเราทุกคนให้ลอยไปบนท้องฟ้าแล้วไปเรียนเรียนกันบนท้องฟ้าไปนั่งเรียนบนก้อนเมฆเลยเย่เอาหมดแล้วล่ะค่ะเป็นจินตนาการของเด็กๆทุกคนนะคะ
1: ครับ
0: อันนี้คือรางวัลค่ะสนุกกันทุกคนเลยนะคะ
1: คร
0: ับบ้านเด็กๆก็ตอบทางบ้านได้นะคะกับคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะ
1: คร
0: ับวันนี้วันศุกร์เห็นมั้ยเราจินตนาการกันค่ะนะคะไม่ได้เป็นเรื่องจริงหรอกค่ะคิดให้สนุกมันจะได้ผ่อนคลายนะนะไม่จําเป็นต้องแบบอยู่ในกรอบตลอดเวลานะคะผ่อนคลายสบายๆแล้วความคิดที่สร้างสรรค์จินตนาการเหล่านี้มันจะทําให้เราได้อะไรอ่ะ
1: ได้ฝึกความคิดเรื่อยๆเวลาไปคิดเรื่อง
0: เกิดความคิดดีๆขึ้นมาสนุกๆอ่ะเด็กๆค่ะ
1: ใช่เลยคร
0: ับ นะคะเอาทำแต่เรื่องดีๆนะคะ
1: ครับ
0: แล้วเราก็ดูนาฬิกาแล้ว 17:53 นาทีมันหมดเวลาใช่ไหมคะพี่แมวขยับจะร้องเพลงให้เด็กๆฟังโอ้ยเสียดายไก่บอกอดฟังเลยวันจันทร์ค่ะเด็กๆ
1: ค
0: ่ะกลับมาฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะเราก็จะเป็นเพื่อนเด็กๆ5 วันอ่ะเด็กๆ5 วันค่ะนะคะ

0: ก็คือจันทร์ถึงศุกร์5ถึง6โมงเย็นเด็กๆก็จะมาฟังรายการสนุกๆด้วยกันนะคะแล้วคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายด้วยนะคะอย่าลืมมานั่งฟังด้วยกันนะคะแล้วขอเพลงเด็กๆมาด้วยค่ะเด็กๆเขาจะทราบว่าอ๋อรุ่นเรานะฟังเพลงนี้กันเองนะนะคะแล้วก็ฝนตกดูแลสุขภาพนะคะ
1: ครับ
0: มาฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันที่จุฬา Radio Plus FM 101.5 จันทร์ถึงศุกร์5ถึง6โมงเย็นนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
3: ยังจำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
4: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
3: อ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
5: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
3: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
6: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
7: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬาเรดิโอ plus ก็ได้นะครับ
8: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี
2: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับคุณผู้ฟังครับในงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติประจำปี2569ที่จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.เมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมานั้นอาจารย์และนักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูงในงานเปิดตัวนักวิจัยศักยภาพสูงประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งในงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติในปีนี้ด้วยโดยศาสตราจารย์ดร.มงคลสุขวัฒนาสินิตและคณะจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูงจากผลงานวิจัยเรื่องจากหลักการพื้นฐานสู่นวัตกรรมทางอุตสาหกรรมการค้นพบโมเลกุลและวิศวกรรมวัสดุโครโมเจนิกและโฟโตรีสปอนซีฟในการใช้งานเชิงฟังก์ชันชั้นสูงซึ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างโมเลกุลและสมบัติของสารที่นำไปสู่วัสดุโครโมเจนิกและโฟโตรีสปอนซีฟชนิดใหม่สำหรับการใช้งานด้านเซ็นเซอร์ตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงในการสังเคราะห์สีเขียวและการวินิจฉัยและบำบัดมะเร็งด้วยแสงตลอดจนการสร้างต้นแบบและขยายการผลิตสารในระดับอุตสาหกรรมสำหรับใช้เป็นสารมาร์เกอร์ในน้ำมันปิโตรเลียมซึ่งโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูงนี้จะต้องผ่านการพิจารณาในหลายด้านทั้งคุณภาพของงานวิจัยความพร้อมของทีมความชัดเจนของแผนงานและโอกาสที่งานจะถูกนำไปใช้ประโยชน์การได้รับทุนนี้จึงไม่ใช่เพียงการได้รับสนับสนุนเท่านั้นแต่ยังได้รับความไว้วางใจให้สร้างผลงานที่มีคุณค่าให้กับประเทศซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่ช่วยยกระดับทีมวิจัยสร้างกลุ่มคนรุ่นใหม่และเป็นตัวอย่างของงานวิจัยที่สร้างผลกระทบในระดับประเทศและระดับนานาชาติหลักสำคัญของทุนนี้ก็คือการสร้างคนสร้างทีมและสร้างเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ขับเคลื่อนประเทศได้อย่างยั่งยืนและอีกหนึ่งความสำเร็จของคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นก็คือการที่รองศาสตราจารย์พงศกรยิ้มสวัสดิ์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับแต่งตั้งให้เป็นภาคีสมาชิกประเภทวิชาสถาปัตยศิลป์สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทยสำนักศิลปกรรมราชบัณฑิตยสภาตั้งแต่วันที่10มีนาคม2569นี้ครับทั้งหมดนี้คือจุฬา

0: Our Daily ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 น.สวัสดีครับ
1: จุฬา Daily

0: คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
1: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
2: จุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
3: ท้องถิ่นต่างแจ้งความพิสูจน์ฝ่ายสุดท้ายใครทำรั่วนับถอยหลังเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.ผู้สมัครเทหมดหน้าตัก2พรรคปราศัยส่วนชัดชาติเริ่มแคมเปญหาเสียง24ชั่วโมงไม่ร่วมสังฆกรรมเครือข่ายภาคประชาชนลาออกคณะกรรมการศึกษาแลนด์บริดจ์เชื่อรัฐไม่จริงใจรับฟังความเห็นนานาชาติเร่งช่วยเหลือเวเนซุเอลาค้นหาใต้ซากตึก

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาจิตสละครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: ค่ำนี้เข้มข้นแน่นอนนะครับเราคงไม่สาวเฉพาะปลาเล็กต้องไปถึงปลาใหญ่ให้ได้สำหรับการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับ 45,000 ล้านเรื่องนี้มันต้องมีปลาใหญ่สิเรื่องนี้ไม่ธรรมดาครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในหลายส่วนด้วยกันโดยเฉพาะท่าทีของนายกและคนที่เกี่ยวข้องในกระทรวงมหาดไทยนะครับคงไม่ใช่แค่ส.ส.ของพรรคส้มหรอกที่ตั้งข้อสังเกตถึงท่าทีนายกนะครับเมื่อนายกพูดว่าจะฟันทุกระดับเจอตรงไหนสับที่นั่นแต่ดูเหมือนจะดูแคลนกับคลิปเสียงที่ถูกปล่อยออกมาวันนี้นะครับ
1: แหมพอดีเลยค่ะวันนี้เจอทั้งนายกรัฐมนตรีแล้วก็เจอทั้งปลัดมหาดไทยนะคะคลิปเสียงที่คุณเจษฎาโจไว้เมื่อสักครู่นี้นายกรัฐมนตรีพูดถึงคลิปเสียงนี่แหละค่ะที่มีเนื้อหาเป็นการพูดคุยพาดพิงไปถึงภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยนายกบอกไม่มีสาระส่วนปลัดมหาดไทยคุณอันศิษย์สัมพันธรัตน์บอกอะไรไม่จริงก็ไม่รู้จะชี้แจงอะไรค่ะก่อนจะแยกย้ายไปปฏิบัติงานราชการค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินลงมาจากห้องทำงานที่กระทรวงมหาดไทยนะคะลงมาพร้อมนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพอนักข่าวได้เจอก็สอบถามทันทีค่ะนักข่าวขออนุญาตนายกรัฐมนตรีสัมภาษณ์ปลัดหลังจากมีเพจหนึ่งนำคลิปเสียงไปเผยแพร่เกี่ยวกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นและมีบทสนทนาที่ไปพาดพิงไปถึงภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะประเด็นนี้ปลัดตอบสั้นๆบอกอะไรที่ไม่เป็นความจริงก็ไม่รู้จะชี้แจงเรื่องอะไรก่อนจะบอกว่ามีคนกล่าวหาลอยๆจะไปให้ค่าอะไรค่ะ
2: พอดีว่าอยากให้ชี้แจงกรณีคลิปเสียงได้ไหมคะ
3: นิดเดียวครับ
2: นิดเดียว
3: ก็อะไรที่ไม่เป็นความจริงเราก็ไม่รู้จะให้ชี้แจงเรื่องอะไรอ่ะ
2: แสดงว่ายืนยันว่าภรรยาของท่านเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องใช่ไหมคะท
3: ่
2: าน
3: ประวัติคนเราเนี่ยมันสืบได้สบายอยู่แล้วท่านลองไปสืบดูแล้วคนที่เขาให้ข้อมูลเนี่ยเขาเอามาจากไหนท่านก็ลองไปถามเขา
2: แบบนี้ปกป้องตัวเองด้วยการจะ
3: ฟ้อง
2: การอะไรต่อไหมคะท่านเพราะข้อกล่าวหาค่อนข้างรุนแรงนะคะ
3: คนเก่าหามันลอยๆอ่ะมันจะไปให้ค่า
4: แล้วไม่ต้องถามแล้วมันไม่มี
3: จะไปให้ค่า
5: ไม่มีข้อเท็จจริง
4: บอกว่าภรรยาไม่เกี่ยว
6: แล้วตอนนี้กระแสที่ออก
0: ย้ำกันอีกครั้งนะครับกับท่าทีของนายกครับที่แทรกเข้ามาพูดว่าพอแล้วไม่ต้องถามแล้วสามีบอกว่าภรรยาไม่เกี่ยวแล้วและที่ไม่ตอบคำถามแล้วก็สวนกลับนักข่าวนะครับบอกว่าให้คิดก่อนถามทั้งปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นและปัญหาต่างๆที่กำลังพุ่งเป้าไปที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยครับมองว่าอาจจะกระทบกับการทำหน้าที่หรือไม่ย้อนกลับไปครับก่อนหน้านี้นายกเนี่ยพูดถึงเพจที่ปล่อยคลิปเสียงออกมานะครับใช้คำว่าเพ้อเจ้อไม่มีสาระไม่ได้เรียกให้ปลัดเข้ามาชี้แจงเพราะไม่ให้ค่าครับแล้วก็ยืนยันคำเดิมว่าเจอตรงไหนโกงก็สับตรงนั้นให้เละเป็นหน้าที่ของตำรวจปปง.ปปช.และคณะกรรมการสอบนะครับซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบถ้าพบจุดไหนและใครกระทำผิดก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายครับพอตกเย็นครับนายกมอบหมายการประชุมกตร.นะครับแต่ไปเดินควงในอันศิษย์ปลัดมหาดไทยครับไปดูงานโอทอปมิดเยียร์2026ไทยช่วยไทยที่เมืองทองธานีครับแล้วก็เข้าไปในห้อง VIP ลงนามแฟ้มงานเอกสารนะครับพร้อมกับติดตามข่าวปมทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นครับแล้วก็ย้ำแล้วย้ำอีกย้ำอีกครั้งว่าเรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดพร้อมกับขอสื่อมวลชนนะครับอย่ามองเป็นเกมเขย่าเก้าอี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยครับ
1: และจากท่าทีของนายกรัฐมนตรีค่ะทำให้นายภริศวัชรศิลป์ยอมรับบอกประหลาดใจเพราะมันดูย้อนแย้งในตัวในมุมของคุณภริศนะคะบอกว่าทางนึงก็บอกอับอายกับคะแนนความโปร่งใสของประเทศที่ตกต่ำสุดในรอบ10กว่าปีแต่อีกทางทำไมกลับดูรีบปัดตกแล้วก็ไปดูแคลนคลิปเสียงที่เปิดเผยออกมาคลิปเสียงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทุจริตและบอกว่าที่ย้อนแย้งแบบนี้จริงๆก็มีบทเรียนให้เห็นมาแล้วค่ะ
7: ผมเองก็ค่อนข้างประหลาดใจกับท่าทีของนายกเพราะว่าก่อนหน้านี้นายกเคยบอกว่าจะปราบปัญหาการทุจริตบอกว่ารู้สึกอับอายกับคะแนนความโปร่งใสของประเทศเราที่ตกต่ำสุดในรอบ10กว่าปีแต่พอมีคลิปหลักฐานที่อาจจะบ่งบอกได้ว่าอาจจะมีการทุจริตเกิดขึ้นกลับไปบอกว่าเป็นเนื้อหาที่ไร้สาระ มันก็เป็นท่าทีที่ค่อนข้างที่จะย้อนแย้งพอสมควรนะครับแล้วถ้าให้วิเคราะห์มากกว่านั้นเนี่ยเราก็เห็นหลายกรณีก่อนหน้านี้ที่บางทีนายกเนี่ยปัดตกหรือว่าดูแคลนหลักฐานบางประการที่ท้ายสุดพิสูจน์แล้วว่ามีมูลอย่างเช่นตอนเรื่องของวิกฤตน้ำมันเราก็เห็นนายกที่ออกมาพูดยืนยันว่าไม่มีไอ้โม่งแต่ท้ายสุดก็มีการเปิดเผยว่ากระบวนการกักตุนนั้นมีอยู่จริง
1: ขณะที่นายพัฒนพงษ์จันเพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการปปช.บอกว่าเตรียมประสานปปง.ตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อสอบเส้นเงินและไต่สวนข้อเท็จจริงคู่ขนานกันไปนะคะเพื่อให้ได้พยานหลักฐานและตรวจสอบเรื่องการทุจริตให้ได้เร็วที่สุดค่ะ
0: คลิปเสียงที่ว่าเนี่ยกระทบหลายคนนะครับในคลิปเสียงนั้นมีการพาดพิงไปยังอธิการบดีของมสว.ครับซึ่งวันนี้ตัวอธิการบดีมสว.เนี่ยเข้าแจ้งความฐานหมิ่นประมาทนะครับสำหรับคนที่ปล่อยคลิปออกมาเพราะทำให้ทั้งตนเองและมหาวิทยาลัยเสียชื่อเสียงครับศาสตราจารย์ชนลวิทย์เจียนจิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมสว.ครับเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อนะครับไปแจ้งความเพจ CSILA ครับและผู้ที่แสดงความคิดเห็นให้ข้อความอันเป็นเท็จและเสื่อมเสียต่อมหาวิทยาลัยในข้อหาหมิ่นประมาทและความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะครับอาจารย์ชนลวิทย์เนี่ยบอกว่าเนื้อหาที่ถูกปล่อยผ่านคลิปเสียงที่พูดถึงการเรียกรับผลประโยชน์แล้วมีเพจหรือว่ากลุ่มคนเอาไปวิพากษ์วิจารณ์ไม่เป็นความจริงครับแล้วก็เป็นเรื่องที่รับไม่ได้เพราะเสื่อมเสียชื่อเสียงทั้งส่วนตัวและเกียรติของมหาวิทยาลัยครับ
5: ผมคิดว่าเป็นความโหดร้ายมากนะครับที่ไปตกแต่งคลิปแล้วก็เป็นการพูดเชื่อมโยงและเอ่ยชื่อถึงตำแหน่งสำคัญและสมเกียรตินะครับแล้วก็อยากจะเรียนว่าคุณาให้ความเป็นธรรมที่มันรุนแรงมากแล้วก็มันเป็นผลเสียต่อผมโดยส่วนตัวแล้วก็ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยโดยภาพรวมซึ่งเป็นครูมา77ปีนะครับมหาวิทยาลัยเราเป็นมหาวิทยาลัยสังคมมหาวิทยาลัยแห่งการซื่อสัตย์สุจริตด้วยนะครับนี่ก็เลยต้องขออนุญาตมาใช้กฎหมายอาญาบ้านเมืองในการดำเนินคดีต่อไป
0: ศาสตราจารย์ชลวิทย์เพิ่งรับตำแหน่งอธิการบดีมสว.ช่วงต้นเดือนมิถุนายนปี2568นะครับซึ่งในช่วงปลายเดือนมิถุนายนปี68มสว.ได้รับการว่าจ้างให้ดำเนินการจัดสอบตามสัญญากับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับซึ่งผ่านการคัดเลือกตาม TOR ในเดือนเดียวกันครับ
1: สำหรับความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะตัวคดีและกรอบเวลาการทำงานพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเตรียมประสานบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลค่ะซึ่งก็จะมีทั้งเจ้าหน้าที่มสว.สท.โรงพิมพ์ข้อสอบในจังหวัดสมุทรปราการและกลุ่มข้าราชการที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขคะแนนสอบนะคะรวมไปถึงจะพิจารณาเรียกผู้เสียหายมาให้ข้อมูลด้วยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าคดีนี้ยังจะต้องขอประสานเพื่อดูหลักฐานจากเจ้าหน้าที่ปปช.ที่ตรวจยึดเอาไว้เช่นกระดาษคำตอบค่ะเรียกมาตรวจสอบดูร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดด้วยค่ะ
0: ตอนเช้าครับมสว.มาแจ้งความใช่ไหมครับช่วงบ่ายครับมีตัวแทนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเดินทางเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับตำรวจนะครับแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดกับผู้สื่อข่าวครับ
1: เมื่อสักครู่นี้คุณเจษฎาบอกว่าต้องสาวไปให้ถึงปลาใหญ่ปลาตัวใหญ่ของคุณเนี่ยจะถึงไหมคะ
0: ไม่แน่ใจ
1: ดูจากข้อมูลตอนนี้เป็นข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวนและชุดจับกุมเหมือนจะพุ่งเป้าไปที่ตัวนายพิชิตในฐานะอาจจะเป็นตัวการใหญ่ค่ะตำรวจบอกว่าเขาเป็นบุคคลระดับสูงอยู่ในเครือข่ายตรวจสอบแล้วมีเส้นเงินโยงใยไปยังผู้ร่วมขบวนการนะคะซึ่งก็น่าคิดเหมือนกันการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นใหญ่ขนาดนี้จะมีนายพิชิตเป็นคนสั่งการคนเดียวหรือไม่ตอนนี้ตำรวจเปิดชื่อผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีก1คนคนนี้รับโอนเงินแล้วก็เป็นคนจัดการเอกสารต่อจากนายพิชิตนะคะโดยเจ้าหน้าที่เชื่อว่าขบวนการนี้ทำมานานกว่า2ปีแล้วค่ะนี่คือสำเนากระดาษคำตอบที่ตรวจยึดได้จากการตรวจค้นค่ะคุณผู้ชมจุดสีดำบนกระ

0: ดาษคำตอบนะคะนั่นคือร่องรอยการฝนดินสอลงในช่องคำตอบของผู้เข้าสอบส่วนจุดสีแดงมันเป็นจุดๆขีดๆสีแดงเนี่ยคือสัญลักษณ์ที่เขาแก้ไขคำตอบเฉพาะกระดาษคำตอบชุดนี้นะคะแก้ไขไปแล้วรวม32ข้อเราย้อนดูแผนประทุษกรรมอีกครั้งหนึ่งย้ำกันอีกทีที่มีการเปิดเผยกันออกมามันคือการนำเอากระดาษคำตอบตัวจริงมาคัดลอกเป็นสำเนาแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับใบเฉลยจากนั้นก็ใช้ปากกาสีแดงเนี่ยค่ะขีดลงไปในช่องคำตอบที่ถูกต้องแล้วก็ค่อยเอาไปแก้ไขในคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้คะแนนที่มันผ่านเกณฑ์จากนั้นก็จะมีผู้ร่วมขบวนการทำหน้าที่แปลงไฟล์แล้วก็ส่งกลับเข้าระบบอีกทีหนึ่งเอกสารชุดนี้เป็นหลักฐานยืนยันค่ะว่ามีการแก้ไขกระดาษคำตอบจริงมีคนทำหน้าที่แก้ไขคำตอบแน่แล้วก็มีคนทำหน้าที่แปลงไฟล์ก็ต้องสืบหาต่อว่าเป็นใครแล้วก็เป็นหลักฐานที่ตำรวจพบที่บ้านที่ถูกจัดทำเป็นสถานที่แก้ไขคำตอบในจังหวัดนนทบุรีในวันที่เข้าตรวจค้นนะคะซึ่งในวันนั้นก็พบพนักงานราชการเนี่ยค่ะกำลังแก้ไขข้อมูลอยู่หน้าคอมพิวเตอร์กว่า10คนทั้งตำรวจและปปช.ให้ข้อมูลตรงกันบอกว่าผู้เกี่ยวข้องหลักก็คือตัวนายพิชิตซึ่งเป็นทั้งเจ้าของบ้านที่ถูกใช้เป็นสถานที่แก้ไขข้อมูลแล้วก็อยู่ในตำแหน่งผู้ประสานงานกับนายหน้าหรือติวเตอร์ซื้อขายตำแหน่งแต่ว่าล่าสุดตำรวจยังเปิดรายชื่อมาอีกหนึ่งคนที่คาดว่าอยู่ในเครือข่ายนี้ด้วยนะคะตำรวจบอกว่าชื่อนายฉัตรพิสุทธิ์ค่ะโดยพบว่าเขามีบทบาทเป็นผู้จัดการดูแลผู้ที่เข้ามารับจ้างแก้ไขข้อมูลที่บริษัทในจังหวัดนนทบุรีและเป็นผู้จ่ายเงินค่าจ้างให้กับทั้ง10คนโดยมีเส้นเงินรับโอนมาจากนายพิชิตซึ่งในวันที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นนะคะนายฉัตรพิสุทธิ์ก็อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยตัวละครตอนนี้เท่ากับว่ามีนายพิชิต มีฉัตรพิสุทธิ์ยังไม่หมดตำรวจบอกมีอีกคนนึงที่ตำรวจกำลังติดตามตัวแต่ยังไม่ทราบตัวตนคนนี้ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลคะแนนของผู้ที่ซื้อตำแหน่งแล้วก็คัดลอกใส่แฟลชไดรฟ์นำมาส่งให้กับเครือข่ายแก้ไขคำตอบที่บริษัทของนายพิชิตค่ะตำรวจให้ข้อมูลเกี่ยวกับขบวนการนี้นะคะนายเชื่อได้ว่าร่วมทำกันมานานกว่า2ปีโดยดูจากเส้นเงินที่เชื่อมโยงไปยังบุคคลอื่นๆตั้งแต่ปี2567ค่ะ
1: มีข้อพิรุธหลายอย่างนะครับสิ่งที่คนในสังคมจับต้องได้ก็คือมันมีหลายกรณีครับที่คนสอบผ่านคนรอบรรจุไปดูนามสกุลแล้วเอ๊ะนามสกุลเหมือนกับข้าราชการที่อยู่ในหน่วยงานท้องถิ่นบางคนนามสกุลไปเหมือนกับนักการเมืองท้องถิ่นในโซเชียลมีเดียหลายคนก็เลยไปชื่นชมบางนามสกุลเนี่ยทำไมเก่งจังสอบเข้าไปได้หลายคนนะครับมาเช็คกันหน่อยฮะบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งถูกประกาศเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาศูนย์สอบจังหวัดพิษณุโลกครับเจอรายชื่อที่มีความผิดปกติและเข้าข่ายต้องสงสัยประมาณ40คนส่วนใหญ่เนี่ยได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการนะครับกระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆครับถ้าโฟกัสเฉพาะเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีซึ่งมีความเชื่อมโยงกับนายพิชิตหนึ่งในกรรมการบริษัท3เมืองเจริญรุ่งเรืองกิจจำกัดจุดพบการแก้ไขกระดาษคำตอบนายพิชิตเนี่ยเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์แต่ยื่นลาออกเมื่อวานนี้ครับและเขายังเป็นพี่ชายของนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีด้วยในรายชื่อของผู้ที่สอบผ่านและเข้าบรรจุข้าราชการที่เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีครับพบว่ามี5รายชื่อที่ถูกตั้งข้อสงสัยเรื่องนามสกุลคือผู้สอบผ่าน4คนเนี่ยมีนามสกุลเหมือนกับนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ครับและอีก1คนนามสกุลเหมือนกับที่ปรึกษานายกเทศมนตรีแต่ทั้งหมดก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับว่ามีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ครับ
0: นายธนกฤตเลิศวิริยะรางกูลผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์บอกว่าขณะนี้กลุ่มงานป้องกันการทุจริตอยู่ระหว่างการตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะโดยเฉพาะประเด็นที่เจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีมีชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบแข่งขันต้องตรวจสอบอย่างใกล้ชิดส่วนกรรมการอีกชุดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แต่งตั้งขึ้นมาเร่งสอบปากคำกลุ่มคนที่สอบผ่านการคัดเลือกประมาณ40คนกลุ่มนี้ให้ทยอยมาพบมาให้ข้อมูลที่ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมตั้งแต่วันจันทร์ที่29มิถุนายนนี้เพื่อหาข้อมูลหาความเชื่อมโยงว่าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่ก่อนสรุปผลทุกอย่างส่งผู้ว่าราชการ

0: จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ
1: ส่วนอีกประเด็นที่ถูกตั้งข้อสังเกตนะครับก็คือกรณีบัญชีผู้สอบแข่งขันท้องถิ่นภาคเหนือเขต2ศูนย์สอบพิษณุโลกครับพบว่าคนที่ได้อันดับ1จำนวน3ตำแหน่งใช้นามสกุลเดียวกันทั้งหมดก็คือนักทรัพยากรบุคคลนักนิติกรและนักวิชาการตรวจสอบภายในครับไทย PBS ได้ข้อมูลนะครับว่าทั้งหมดเป็นชาวจังหวัดพิจิตรและเมื่อการตรวจสอบ1ในรายชื่อบรรจุเป็นข้าราชการที่สำนักงานเทศบาลตำบล3งามครับก็เลยเดินทางไปสอบถามผู้บริหารนะครับทราบว่าบุคคลดังกล่าวทำหน้าที่ประมาณ 2-3 เดือนแล้วแต่หลังปรากฏชื่อถูกวิพากษ์วิจารณ์ครับทำให้ตอนนี้เครียดขอลาหยุดซึ่งทางเทศบาลเนี่ยยืนยันนะครับพร้อมให้ความร่วมมือถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องการตรวจสอบข้อเท็จจริงครับ
0: หลังจากบ้านพักของนายพิชิตเนี่ยค่ะตั้งอยู่ในตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีถูกตรวจสอบแล้วก็พบว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงกับคดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยนะคะก็ทำให้มีข้อสงสัยมีคำถามตามมาว่าหน่วยงานราชการหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่บางเลนมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่นะคะล่าสุดก็มีคำชี้แจงจากนายกเทศมนตรีนครบางเลนยืนยันยังไม่พบข้อมูลว่าข้าราชการในสังกัดไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตค่ะนายวรพจน์พวงแย้มนายกเทศมนตรีนครบางเลนจังหวัดนนทบุรีกล่าวถึงกรณีการตรวจคนบ้านพักของนายพิชิตที่ถูกเชื่อมโยงกับคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นบอกว่ารับทราบข้อมูลจากการนำเสนอข่าวเช่นเดียวกับประชาชนค่ะและบอกว่าไม่เคยทราบมาก่อนว่ามีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นในพื้นที่เพราะว่าที่ผ่านมาเทศบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบแข่งขันหรือการบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นเนื่องจากการคัดเลือกและการบรรจุอันนี้เป็นอำนาจของคณะกรรมการและหน่วยงานที่รับผิดชอบระดับจังหวัดแต่เมื่อผู้สอบผ่านได้รับการบรรจุและส่งตัวมาปฏิบัติราชการตัวเทศบาลก็มีหน้าที่เพียงรับตัวเข้ามาปฏิบัติงานปฐมนิเทศและกำชับเรื่องการปฏิบัติราชการตามระเบียบเท่านั้นส่วนกรณีที่ต้องสงสัยว่าอาจจะมีข้าราชการมีพนักงานของทางเทศบาลเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตด้วยหรือไม่ยืนยันจากการตรวจสอบยังไม่พบข้าราชการในสังกัดมีส่วนเกี่ยวข้องแต่ถ้ามีพยานหลักฐานชัดเจนที่เชื่อได้ว่ามันมีการทุจริตเกิดขึ้นก็พร้อมดำเนินการตามขั้นตอนทางวินัยอย่างเคร่งครัดค่ะ
2: หรือไม่มีรู้เรื่องหรือไม่มีการใครมาบอกแจ้งข่าวอะไรหรือว่ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะครับวันนี้ผมรู้ก็รู้กับพอกับนักข่าวเนี่ยครับเป็นข่าวแล้วผมถึงรู้นะครับจริงๆแล้วนะครับและรอบนี้ทางเทศบาลผมเนี่ยไม่มีพนักงานหรือข้าราชการชุดใหม่มาลงเลยนะครับไม่มีปกติครับ
3: ที
2: ่
3: บอกว่าทางท่านผู้ว่าราชการของเราได้สั่งการให้ทางเขตสั่งการมาว่าให้ทางเทศบาลแต่ว่าเทศบาลตรวจสอบเ
2: ลยใช่ครับเขามีเป็นหนังสือให้รายงานขึ้นไปว่าแต่ละที่เนี่ยมีพนักงานหรือมีอะไรใครรู้เรื่องไหมนะครับทางบางเลนก็ตอบเข้าไปแล้วว่าไม่มีรู้เรื่องไม่มีนะครับไม่มีพนักงานที่จะเข้าไปข้องเกี่ยวกับตรงนี้
1: ส่วนกระแสข่าวที่มีการพาดพิงนะครับว่ามีการเปิดสถาบันติวสอบหรือว่าการจัดติวเตอร์ในพื้นที่เบื้องต้นยังไม่ได้รับรายงานครับหรือรับทราบข้อมูลเรื่องดังกล่าวแต่ถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอความร่วมมือครับก็พร้อมจะสนับสนุนการตรวจสอบเต็มที่นะครับ
0: ส่วนกรณีที่กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้เปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสผ่านศูนย์ดำรงธรรมรองรับผู้ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตสอบบรรจุพนักงานท้องถิ่นนะคะขณะนี้ยังไม่พบผู้มายื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคดีดังกล่าวแต่ถ้าพบมีผู้ประสงค์ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสค่ะสามารถยื่นเรื่องได้ตามขั้นตอนเพื่อส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชงเรื่องให้หน่วยงานที่มีอำนาจดำเนินการตรวจสอบต่อไปค่ะ
1: มาครับเสาปลาใหญ่ไปด้วยกันครับท่านผู้ชมครับมาดูกันถ้าเราจะสอบหาคนผิดว่ากระดาษคำตอบมันรั่วจากใครรั่วที่ไหนหรือใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตมันมีวิธีการไหมตอนนี้เนี่ยเราทราบข้อเท็จจริงนะครับว่าทั้งสองฝ่ายก็คือ1มสวและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยทั้งสองฝ่ายนี้มีไฟล์กระดาษคำตอบและไฟล์คะแนนอยู่ในมือทั้งคู่ครับเดิมทีเราก็เลยคิดว่าถ้าเอาสองไฟล์นี้ไปเทียบกับกระดาษคำตอบฉบับจริงซึ่งตอนนี้อยู่ในมือของปปช.มันก็น่าจะรู้ไหมว่าข้อมูลฝ่ายใครที่มันมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผิดเพี้ยนไปก็น่าจะหลุดที่นั่นแต่เอาเข้าจริงท่านผู้ชม วลาไปตรวจสอบกันจริงๆเนี่ยมันไม่ง่ายแบบนั้น

0: ครับการทำความเข้าใจเรื่องนี้นะครับต้องย้อนกลับไปที่ TOR เกี่ยวกับการเก็บกระดาษคำตอบครับตาม TOR เนี่ยกำหนดให้เมื่อสอบเสร็จแล้วนะครับผู้จัดสอบจะต้องนำกระดาษคำตอบเข้าเครื่องตรวจพร้อมแสดงผลคะแนนบนกระดาษคำตอบครับจากนั้นก็ให้จัดทำไฟล์บันทึกลงในแฟลชไดรฟ์แล้วก็ส่งให้ประธานกสทนั่นก็คือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับโดยให้เป็นความลับในระดับลับที่สุดTOR เนี่ยเขียนเอาไว้ละเอียดมากครับกำหนดให้ไฟล์เป็น2ประเภทก็คือ1ไฟล์คะแนนครับให้ทำเป็นไฟล์ PDF แล้วก็ Excel 2ครับไฟล์สแกนกระดาษคำตอบให้ทำเป็นไฟล์ PDF และ JPG ก็คือไฟล์ภาพครับแล้วก็กำหนดชื่อไฟล์เป็นเลขประจำตัวสอบเพื่อให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค้นหาภาพกระดาษคำตอบของผู้สอบได้ครับ
1: ไฟล์มสวยืนยันในแถลงการทั้ง2ฉบับนะคะบอกว่าได้ส่งมอบไฟล์เหล่านี้ให้กับผู้ว่าจ้างคือทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วตั้งแต่เสร็จสิ้นกระบวนการโดยเฉพาะในแถลงการฉบับที่2เนี่ยค่ะที่ออกมาเมื่อวานมีการยืนยันว่าสำนักทดสอบมสว.ทำตามขั้นตอนใน TOR ทุกประการมีช่วงหนึ่งของแถลงการย้ำบอกว่าเมื่อตรวจสอบกระดาษคำตอบแล้วได้ทำไฟล์ข้อมูลบันทึกลงในแฟลชไดรฟ์แล้วก็ส่งให้กับผู้ว่าจ้างทันทีโดยเป็นความลับในระดับลับที่สุดโดยทำไฟล์คะแนนเป็น PDF แล้วก็ Excel แล้วก็ทำไฟล์การสแกนกระดาษคำตอบเนี่ยค่ะเป็นไฟล์ PDF แล้วก็เป็นไฟล์รูปภาพเพื่อส่งมอบให้กับผู้ว่าจ้างสรุปว่ามสว.ยืนยันค่ะว่าได้ส่งไฟล์คะแนนและไฟล์กระดาษคำตอบให้กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปแล้วค่ะ
0: ขณะที่แหล่งข่าวระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยครับยืนยันว่าข้อมูลที่มสว.กล่าวอ้างนั้นไม่ได้อยู่ในมือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฝ่ายเดียวครับแต่มีข้อมูลนั้นอยู่ในมือของมสว.ด้วยเหมือนกันแหล่งข่าวเนี่ยบอกว่ากระบวนการเสร็จสิ้นไฟล์คะแนนและไฟล์กระดาษคำตอบครับจะเก็บเอาไว้ทั้ง2ฝ่ายก็คือมสว.แล้วก็ส่งให้กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับเพื่อเตรียมไว้ยันกันถ้าไฟล์ของใครผิดเพี้ยนก็ใช้ฟ้องกันได้ครับ
1: ทีมข่าวตั้งข้อสังเกตนะคะว่าทั้งสองฝ่ายไม่สามารถโยนความรับผิดชอบได้ค่ะเพราะว่าก็ล้วนแล้วแต่มีไฟล์อยู่ในมือด้วยกันทั้งคู่แต่ถ้าจะหาคนผิดน่าจะทำได้ด้วยการนำไฟล์ที่ถือไว้มาเทียบกับกระดาษคำตอบฉบับจริงที่ปปช.อายัดเอาไว้ถ้าข้อมูลของใครผิดเพี้ยนก็เท่ากับว่ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากฝ่ายนั้นหรือไม่ค่ะ
0: ครับอดีตส.ส.พรรคประชาชนนะครับที่เคยผลักดันการยกเลิกการรวบอำนาจในการจัดสอบท้องถิ่นครับบอกว่าแม้ผู้ร่าง TOR จะอ้างว่าไม่มีช่องโหว่ในกระบวนการสอบแต่เป็นการทุจริตหลังการสอบนั้นมันจบไปแล้วแต่ในมุมมองของอดีตส.ส.คนนี้ครับเขามองว่า TOR เนี่ยยังมีช่องโหว่นะครับเพราะมีมาตรการในการกำกับกระดาษคำตอบฉบับจริงแต่ไม่มีมาตรการที่เป็นระบบ IT กำกับไฟล์กระดาษคำตอบทั้งที่เขียนเป็นเงื่อนไขเอาไว้ใน TOR ก็ได้ครับต่อให้เอาทุกหน่วยงานเนี่ยมาทำ TOR ดีแค่ไหนสุดท้ายเขาก็ไปโกงช่องโหว่ตรงนั้นได้อยู่ดี
2: ครับก็เขาออกแบบมาให้มีโกงได้ช่องนี้ช่องเดียวมันก็โกงกันช่องนี้ช่องนี้แหละครับ
0: แปลว่ามันยังทำได้ดีกว่านี
2: ้ครับ
0: ทำให้ไม่มีช่องโกงได้ดีกว่านี้
2: ใช่ครับมันมาโกงกันที่การแก้คะแนนก็คือสอบยังไงก็แล้วแต่ไม่เขียนเลย
0: สอบเสร็จแล้ว
2: ใช่แล้วก็มา
0: แก้ที่กระดาษคำตอบ
2: ซึ่งถ้าเราบอกว่าในนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการในการตรวจสอบแล้วว่าถ้ามีการแก้ไขมันตรวจสอบง่ายมันมีการกำหนดว่ามันมีออดิตล็อกได้ว่าใครเข้าระบบไปแก้ไขอะไ
0: ร
2: เมื่อไหร่อะไรยังไงตรวจสอบง่ายผมว่าถ้าเกิดว่าระบุแบบนี้ให้ชัดทุกคนก็จะรู้แล้วว่าถ้าเกิดตัวเองอยู่ในขบวนการโกงในการไปแก้ไขคะแนนเนี่ยมันก็จะตรวจสอบย้อนหลังง่ายมันมีท่านรองผู้ว่าที่เขาเป็นคนออกแบบ TOR เขาก็ระบุมาเลยว่ามันมีช่องการโกงอยู่แบบเดียวคือแบบนี้แหละแบบที่เราเจอนี่แหละนะครับซึ่งระบบถ้าเกิดรู้แบบนั้นเนี่ยจริงๆก็คงเป็นบทเรียนไว้ปรับปรุงกันแหละว่าระบบ IT เนี่ยจริงมันสามารถกำหนดได้ถ้าเข้าระบบไปแก้ไขปุ๊บมีออดิตขึ้นตรวจสอบง่ายเมื่อไหร่เนี่ยแล้วก็มีคนอีกคนนึงมาตรวจสอบได้ผมว่าคนมันก็รู้ว่าโกงไปก็จับได้แน่นอน
0: ครับ
1: เมื่อสักครู่นี้เราตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะคะบอกว่าถ้านำไฟล์ที่มสว.และไฟล์ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถือเอาไว้มาเทียบกับตัวกระดาษคำตอบฉบับจริงเนี่ยแล้วดูว่าไฟล์ของฝ่ายไหนมันผิดเพี้ยน มันก็น่าจะเข้าข่ายว่ามันมีการแก้ไขจากฝ่ายนั้นหรือว่าฝ่าย

0: นั้นอาจจะเข้าข่ายมีการทำรั่วทำหลุดออกไปหรือไม่เราตั้งข้อสังเกตเอาไว้แบบนั้นแต่ว่าชมรมสตรองเขาคิดไกลกว่านั้นดูเหมือนว่าจะมองลึกซึ้งกว่านั้นนะคะเขามองว่าไฟล์กระดาษคำตอบปลายทางเนี่ยมันล็อกได้ค่ะล็อกได้จากนั้นก็ค่อยให้ทีมหลังบ้านเข้าไปแก้ไขกระดาษคำตอบค่ะชมรมสตรองต้านทุจริตแห่งประเทศไทยใช้เทคนิคจากการตรวจสอบประวัติการสร้างไฟล์จากการประกาศผลสอบ23ตำแหน่งซึ่งเชื่อว่าตัดประเด็นที่หน่วยงานปลายทางเป็นผู้นำไฟล์ไปแก้ไขออกไปได้เลยค่ะเพราะว่าจากไฟล์ที่นำไปตรวจสอบมันถูกทำขึ้นโดยโปรแกรม Excel จากผู้สร้างบัญชีเดียวแล้วก็ถูกทำเป็นไฟล์ PDF ในช่วงวันที่19กุมภาพันธ์ปี2569ทั้งหมดซึ่งไฟล์ PDF ทุกไฟล์เป็นไฟล์บริสุทธิ์ไม่เคยถูกเปิดเพื่อแก้ไขเลยแม้แต่ครั้งเดียวดังนั้นมองว่าจึงไม่ใช่การแก้ไขไฟล์ที่ปลายทางค่ะ
1: แต่การที่ไฟล์ปลายทางทั้งของมสว.และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรงกันนั่นก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีการทุจริตนะครับแต่ตรงกันข้ามเลยท่านผู้ชมไฟล์นั้นอาจจะมีการยัดชื่อตั้งแต่ต้นทางที่เป็นตาราง Excel ครับจากกราฟิกของชมรมสตรองเนี่ยคาดว่าน่าจะมีการแก้ไขโค้ดเซลล์จนฟอร์แมตมาตรฐานเดิมของมันเสียหายครับ
0: ทีนี้เมื่อล็อกผลสอบที่ประกาศเป็นไฟล์ PDF ไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะทราบทั้งจำนวนคนแล้วก็คะแนนที่มันนิ่งแล้วแบบ 100% จากนั้นสั่งการให้ทีมงานหลังบ้านไปดำเนินการก็คาดว่าจะเป็นกลุ่มที่ตรวจค้นที่จังหวัดนนทบุรีหรือไม
1: ่ครับ
0: ขอเติมหรือไม่เอาไว้หน่อย
1: ครับ
0: โดยชมรมสตรองเขาใช้คำว่าสัญญกรรมไฟล์ภาพกระดาษคำตอบเพื่อให้ได้คะแนนตรงกับที่ประกาศเพื่อเตรียมเอาไว้ตบตาเจ้าหน้าที่หรือคนที่ร้องเรียนให้มีการตรวจสอบค่ะ
1: ดอกจันเอาไว้หน่อยครับท่านผู้ชมฟังแล้วมันตกใจอย่างไรก็ตามครับนี่เป็นเพียงการวิเคราะห์ของชมรมสตรองนะครับแต่ก็เป็นข้อเสนอแนะที่สะท้อนให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเชิงลึกต่อไปด้วยสรุปครับต่อให้ไฟล์ปลายทางที่อยู่ในมือของมสว.และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะไม่มีอะไรผิดเพี้ยนไปเลยแต่ไฟล์เหล่านั้นก็อาจจะมีการปรับแต่งตั้งแต่ต้นทางหรือไม่ครับ

0: ดูจากนโยบายคนไหนทำเป็นไงยังไงแล้วผู้ว่ามาเป็นยังไงคือมันดูตรงๆหลายจุดด้วยไม่จุดที่จุดเดียว
1: แต่จริงๆแล้วก็อยากได้ผู้ว่าที่แบบว่าฟังเสียงชาวบ้านอันไหนที่ทำได้ก็ทำอันไหนทำไม่ได้ก็บอกเหตุผลก็ไปเลยว่ามันเป็นอะไรอย่างไรคือให้ชัดเจนกัน
2: อยากให้เขาพัฒนาอย่างจริงจังจริงใจแล้วก็ยั่งยืนให้มองถึงรุ่นหลังๆลูกหลานเราอะค่ะ
3: ก็ให้แบบรถเข็นรถอะไรก็ให้โอกาสหน่อยครับแต่ไม่ได้จอดขวางทางเท้าหรอกครับให้จัดระเบียบดี
4: ๆให้มาตรวจสอบดูแลอาคารเก่าว่ามีรอยชำรุดว่าเราเหมือนกับได้ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ
5: ถามว่าจะให้เปลี่ยนทั้งหมดหรือมันเป็นไปไม่ได้หรอกสะดวกและสะอาดเรียบร้อยก็พอก็คงอยู่กันแบบนี้ต่อเดิมนั่นแหละถ้าจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผมว่าพวกต่อเติมน่าจะมีปัญหามากกว่า
6: วันนี้กรุงเทพฝนตกฉ่ำอีกแล้วนะคะรับการเลือกตั้งผู้ว่าที่กำลังจะมีขึ้นวันอาทิตย์นี้ในปี2050ค่ะกรุงเทพมหานครอาจจะกลายเป็นเมืองจมน้ำจากปัญหารอบด้านค่ะทั้งน้ำทะเลหนุนน้ำหลากแล้วก็น้ำฝนในพื้นที่รวมไปถึงเรื่องการขยายตัวของเมืองที่เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการระบายน้ำนะคะนี่ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่เป็นโจทย์ที่รออยู่แล้วก็กำลังท้าทายผู้ว่ากทมคนใหม่อย่างยิ่งนั่นก็คือการเปลี่ยนโครงสร้างเมืองจากคอนกรีตให้กลับมาเป็นเมืองที่มีชีวิตเพื่อให้กรุงเทพรอดพ้นจากวิกฤตที่กำลังจะเกิดขึ้นติดตามจากรายงานและซีรีส์กรุงเทพมหาสมุทรค่ะ

0: ตอนแรกคือฝันร้ายตอนนี้คือพิมพ์เขียวของการตื่นขึ้นมาแก้ไขครับหลังจากเราเห็นความพังทลายมาแล้ววันนี้จะมาดูว่าทางรอดที่จับต้องได้จริงหน้าตาเป็นอย่างไรกรุงเทพในอนาคตไม่ใช่เมืองที่สร้างกำแพงกั้นน้ำให้สูงขึ้นเรื่อยๆแต่ต้องเป็นเมืองที่เป็นฟองน้ำที่ยอมให้น้ำไหลผ่านและกักเก็บได้อย่างเป็นระบบ
1: แคนดิเดตผู้ว่ากรุงเทพมหานครต่างเสนอทางรอดนะครับบางคนเน้นเมกะโปรเจกต์หรือโครงการขนาดใหญ่นะครับที่จะสูบน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาครับในขณะที่บางคนเน้นใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยเสริมครับในขณะที่บางส่วนก็แนะนำให้ใช้ธรรมชาติและการปรับตัวเป็นหลักครับแต่นโยบายไหนที่จะทำให้กรุงเทพมหานครรอดจากปี2050ได้จริง
0: นี่ไม่ใช่แค่สวนสาธารณะไว้ออกกำลังกายครับแต่นี่คือต้นแบบการจัดการน้ำที่เปลี่ยนวิธีคิดจากการผลักใส่น้ำเป็นการเอาน้ำมาเก็บไว้อย่างถูกที่ถูกทาง
1: ที่สวนเบญจกิติแห่งนี้นะครับมีการออกแบบมาให้สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้มหาศาลครับแต่สิ่งที่พิเศษก็คือระบบสมาร์ทวอเตอร์ที่นักวิชาการบอกว่านี่แหละคือหัวใจสำคัญ
2: แนวคิดที่สากลพยายามที่จะพาไปนะคะถ้าเอาเรื่องของการจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นภายใต้ climate change เนี่ยเขาพยายามเอาเรื่องธรรมชาติกลับเข้ามาในเมืองซึ่งท้าทายแต่ธรรมชาติมักจะยืดหยุ่นกว่าในเรื่องของการจัดการน้ำคอนเซปต์สากลเขาก็จะเรียกว่าพวก nature based solution พวกเมืองฟองน้ำหรือพวกการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานสีฟ้าสีเขียวมันคืออะไรมันดูแบบโอ้โหมันดูยากใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วอ่ะมันคือการจัดการในระดับพื้นที่ย่อยเหมือนกันที่เชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานหลักขนาดใหญ่เช่นระบบระบายน้ำหลักๆเราจะมีพื้นที่สีเขียวที่ช่วยรับน้ำเพิ่มได้ไหมก่อนที่มันจะลงแม่น้ำลำคลองและลงระบบระบายน้ำใหญ่ของกรุงเทพมหานคร
0: แนวคิด Room for the River คือการยอมคืนพื้นที่บางส่วนให้แม่น้ำได้หายใจครับเราต้องใช้ AI เชื่อมต่อปั๊มน้ำทั้งเมืองให้ทำงานสัมพันธ์กันไม่ใช่ต่างคนต่างสูบน้ำซึ่งสวนแห่งนี้คือบทพิสูจน์ว่าธรรมชาติกับเมืองอยู่ด้วยกันได้ถ้าถนนทั้งกรุงเทพซึมน้ำได้แบบนี้ภาระของท่อระบายน้ำจะลดลงทันทีแต่นี่ต้องอาศัยกฎหมายผังเมืองที่เข้มงวดและการตัดสินใจทางการเมืองที่เด็ดขาดเพราะการรื้อโครงสร้างใต้ดินอาจเกิดอำนาจที่กทม.จะทำได้เองเพียงลำพังAI เชื่อมต่อปั๊มน้ำกฎหมายผังเมืองที่ห้ามสร้างตึกขวางทางน้ำและผนังกั้นน้ำที่ถาวรสวยงามเหมือนเนเธอร์แลนด์ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพ้อฝันแต่มันคือ next action ที่ต้องเกิดขึ้นทันทีผู้ว่าคนใหม่ที่คุณเลือกอาจไม่ใช่คนที่มาลอกท่อแต่ต้องเป็นคนที่มองเห็นพิมพ์เขียวนี้และกล้าเปลี่ยนโครงสร้างเมืองจากคอนกรีตให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งเพราะนี่คือบ้านของเราและเราไม่มีที่สำรองให้ย้ายไปไหนอีกแล้วร่วมสร้างทางรอดไปพร้อมกัน
3: กรุงเทพจะรอดไหมก็ขึ้นอยู่กับผู้ว่าคนต่อไปนะครับวันนี้คืนสุดท้ายของการปราศัยครับมีการปราศัยใหญ่หลายจุดด้วยกันเราจะเริ่มกันที่เวทีของพรรคประชาธิปัตย์นะครับคุณอนุชาที่วันนี้มีการปราศัยใหญ่ติดตามกับคุณสุชาดาแก้วนางครับรายงานจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครับ
4: คุณเจษดาคุณวรวิสาคะเริ่มต้นแล้วค่ะสำหรับเวทีปราศัยใหญ่ของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะซึ่งขณะนี้เองทางด้านนายอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมถึงสมาชิกทางพรรคนะคะได้เดินทางมาถึงเวทีปราศัยจุดนี้แล้วค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูภาพบรรยากาศสดๆณตอนนี้ค่ะที่หน้าเวทีปราศัยนะคะขณะนี้ค่ะมีประชาชนเข้าร่วมฟังปราศัยจำนวนหนึ่งนะคะโดยทางพรรคเองประเมินว่าน่าจะมีประมาณ 1,000 คนค่ะจากที่มีการลงทะเบียนเข้าร่วมนะคะและตอนนี้เอง

0: นะคะก็ได้มีหลายๆคนค่ะที่เป็นบุคคลสำคัญนะคะได้หมุนเวียนขึ้นบนเวทีปราศัยนะคะซึ่งขณะนี้เองก็เป็นทางคุณปองอัญชลีนะคะที่ได้ขึ้นปราศัยพูดคุยกับประชาชนถกเถียงเกี่ยวกับปัญหาต่างๆในกรุงเทพมหานครนะคะและก่อนหน้านี้เองก็มีอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้งทางด้านนายสกลทีพัทยกุลและนางธยาทิพย์สุวรรณนะคะอดีตรองผู้ว่าราชการกทมก็ได้ขึ้นพูดคุยปราศัยพูดคุยกับประชาชนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาต่างๆและนโยบายต่างๆที่ทางพรรคนะคะที่เตรียมที่จะนำมาแก้ปัญหาในกทมค่ะไปติดตามภาพบรรยากาศก่อนเริ่มงานค่ะนายอนุชาพร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะเดินทางมาถึงมีประชาชนนะคะมารอต้อนรับพร้อมขอถ่ายรูปและพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาต่างๆในกทมค่ะหลังจากนั้นนะคะนายอนุชาได้เปิดเผยสั้นๆก่อนเข้าปราศัยว่าวันนี้จะนำเสนอภาพรวมการทำงานในรูปแบบที่เป็นกันเองและครอบคลุมทุกประเด็นค่ะโดยยังเน้นย้ำไปที่5นโยบายหลักของพรรคและนโยบายอื่นๆเพิ่มเติมนะคะซึ่งวันนี้ก็รู้สึกดีใจที่ประชาชนในกทมยังจำนวนมากค่ะยังคิดถึงพรรคประชาธิปัตย์และสัญญาว่าหากมีโอกาสเข้าไปทำงานบริหารกทมค่ะก็จะพยายามแก้ทุกปัญหาของประชาชนโดยเฉพาะการตรวจสอบการทุจริตค่ะพร้อมอย่างเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ด้วยค่ะ
1: ว่าหลายๆคนก็บอกว่าเราเองเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยคะแนนดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยสามารถจับต้องได้นโยบายที่เรานำเสนอเนี่ยเป็นไปได้จริงเขาก็มีความตื่นเต้นกันนะครับวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้แล้วนะครับอยากให้พี่น้องประชาชนชาวกทม.ออกไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับเลือกผู้ว่ากทม.ที่เราสามารถที่จะกำหนดอนาคตเมืองหลวงของเราได้แล้วก็ไปใช้สิทธิ์กันทั้งในส่วนของแต่ละเขตนะครับอย่าลืมนะครับเลือกไม่ใช่เฉพาะผู้ว่าอย่างเดียวเลือกสก.ในแต่ละเขตซึ่งพรรคประชาธิปัตย์เองก็ส่งทั้ง50เขตอยากให้ท่านได้ดูในส่วนของแต่ละเขตนะครับว่าเบอร์อะไรของพรรคประชาธิปัตย์ครับ
0: สำหรับนโยบายหลักของการแก้ปัญหาในกทม.ของพรรคประชาธิปัตย์นะคะเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งก็คือการทำให้การเดินทางสะดวกเมืองสะอาดประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นมีความสบายใจรวมถึงยึดมั่นความโปร่งใสและความถูกต้องตรวจสอบได้ค่ะและเวลาประมาณ 19:20 นาทีหลังจากนี้นะคะทางด้านของนายอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะก็จะขึ้นเวทีปราศัยปิดท้ายนะคะและวันพรุ่งนี้ค่ะทางพรรคเองก็ยังเดินหน้าหาเสียงทั่วกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อที่จะไปพูดคุยกับประชาชนให้ครบทั้ง50เขตดังที่ตั้งใจไว้ค่ะคุณเจษฎาคุณวรวิสาค่ะ
2: ขอบคุณคุณสุชาดาครับ
3: แต่สำหรับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะผู้สมัครผู้ว่ากทม.อาจจะต่างไปจากผู้สมัครคนอื่นนะคะเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วคุณชัชชาติได้คะแนนประมาณ1,300,000คะแนนสูงที่สุดเป็นประวัติการค่ะเพราะฉะนั้นครั้งนี้สำหรับคุณชัชชาติเองอาจจะเรียกว่าเป็นการพิสูจน์ว่ายังสามารถเป็นที่ไว้วางใจสำหรับคนกรุงเทพมหานครหรือไม่นะคะก็เดินสายหาเสียงชูแคมเปญหาเสียงแบบ24ชั่วโมงค่ะจุดเริ่มต้นทำเป็นหาเสียง24ชั่วโมงของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.เบอร์9เริ่มยืนปราศัยเล็กบนสกายวอล์กกลางสี่แยกสาธรนราธิวาสค่ะบอกว่าเน้นกระตุ้นคนกทม.ให้ออกไปใช้สิทธิ์กันให้ได้มากที่สุดโดยจะกระจายทีมงานเดินสายหาเสียงกันทั่ว50เขตซึ่งจะเดินจากจุดนี้ไปที่สวนลุมพินีแล้วจะต่อด้วยรถไฟฟ้าบอกว่าจะปั่นจักรยานเข้าเมืองต่อนะคะนายชัชชาติบอกว่ายังไม่คาดหวังว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาเป็นไปตามโพลช่วงจังหวะเวลานี้ก็จะเน้นพบปะพูดคุยนำเสนอนโยบายให้ได้มากที่สุดไม่โจมตีใครและบอกเหตุผลที่เกิดแคมเปญนี้เพราะว่าตลอด24ชั่วโมงกรุงเทพมหานครไม่เคยหลับไหลมีกลุ่มอาชีพมากมายที่อาจยังไม่รู้ว่ามีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เพราะมัวแต่ทำงานจึงอยากประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนในกทม.รับทราบและออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่ะ
4: พร้อมครับแต่ว่าต้องหลับบ้างนะเตรียมที่นอนเตรียมอะไรไว้เหมือนกันก็มีสำหรับการมีแต่ก็จะมีในข้างในออฟฟิศด้วยก็โยนกันไปโยนกันมาแต่ก็ไม่เคยทำมาแล้วเดี๋ยวลองดูก็วันนี้ก็ตอนบ่ายก็แอบหลับมาแล้วก็น่าจะพอไปได้แล้วมีแต่งมือกันได้แต่ดีมาช่วยด้วยแต่บังเอิญหมอแปดเขาอยู่ต่างประเทศนะงั้นเขามาช่วยอีกคนหนึ่งหน้าเหมือนกันสลับกันแต่ว่าที่บอกว่าทริปทัวร์ทั่วกรุงก็คือทริปไม่ใช่เล่นผมนะทัวร์คือการเดินทาง แต่

0: ลุ่มก็เรามาช่วยกลุ่มกันก็เอาเช่นสิทธิ์เยอะครับเราอยากจะกระตุ้นคนให้รู้ว่ามันมีการเลือกตั้งบางคนอาจจะแบบเงียบๆหน่อยปีนี้นะ
1: และวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้นายชัชชาติแนะนำบอกอยากให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคนกทมไปใช้สิทธิ์กันตั้งแต่เช้าเพราะอาจจะมีฝนตกแล้วก็เกิดปัญหาเรื่องการเดินทางค่ะ
2: การพัฒนาเนี่ยต้องนึกถึงคนนะครับแต่ก็ต้องนึกถึงคนที่เขาอยู่ก่อนหน้าด้วยโดยเฉพาะโครงการรถไฟฟ้าที่ตอนนี้เกิดขึ้นหลายจุดนะครับอย่างรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้มครับที่ตอนนี้มีแนวโน้มนะครับว่าจะเคาะในปี70เพื่อเปิดใช้ในปี75เรื่องนี้ก็ต้องนึกถึงคนที่ได้รับผลกระทบด้วยขยายเรื่องนี้ในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองครับ

0: ครือข่ายและการมีส่วนร่วมสาธารณะเราจัดกิจกรรม Bangkok Voice ฟังเสียงมหาชนคนมหานครนะคะพารถขายหวังจากไทย PBS ไปลงพื้นที่ฟังเสียงคนในหลายจุดของกรุงเทพค่ะเตรียมรับการเลือกตั้งผู้ว่าและสก.ที่กำลังจะมาถึงและหนึ่งในนั้นเราไปกันที่ย่านตลาดพลูนะคะเป็นพื้นที่การค้าฝั่งทนเป็นแหล่งสตรีทฟู้ดเก่าแก่กระจายตัวอยู่ตาม2ฝั่งริมรางรถไฟค่ะคนที่นั่นกำลังกังวลกับโครงการพัฒนาระบบรางที่กำลังจะมาถึงเป็นระบบรางชานเมืองสายสีแดงเข้มช่วงวงเวียนใหญ่มหาชัยอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะแม้หลายคนจะมองเห็นโอกาสในการพัฒนาเส้นทางนี้แต่อีกด้านก็มีคนกังวลใจต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและกังวลต่อการเปลี่ยนแปลงที่ขาดการมีส่วนร่วมจากชุมชนค่ะ
1: จุดนี้เราก็อยู่กันมาตั้งแต่หลัง2500อยู่ดีๆมันหายไปเลยก็เป็นความกังวลนะครับกลายเป็นรถไฟฟ้าเราก็ใจหายเหมือนกันฮะ
2: ถ้าเขามาสร้างจริงอ่ะคนแถวนี้ก็คงจะอยู่ไม่ได้ถูกไหมอ่ะเพราะว่าฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเขาเจาะอะไรอย่างเงี้ยเจาะตอมมุ่งตอมหม้อยังไงก็อยู่ไม่ได้อยู่แล้วถ้าเขาสร้างจริงๆอ่ะแถวเนี้ยเจ้าของที่ก็คงต้องเอาที่คืนหมดไงคงจะขายการรถไฟไง
3: ช่วงเนี้ยมันเศรษฐกิจไม่ดีอยู่แล้วราคาขายก็ลำบากแล้วถ้าเกิดการที่รถไฟจะมาลงเนี่ยพี่แล้วมันต้องใช้ระยะเวลาหลายปีแล้วการตลาดเนี่ยมันก็จะซบเซากว่าเดิมด้วยคนก็จะไม่อยากเข้ามาเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ก่อสร้างมันผลกระทบเยอะด้วยแล้วคนที่เขาเคยค้าขายแถวเนี้ยคนเก่าๆก็ต้องออก
0: โดยโครงการที่จะเกิดขึ้นเป็นรถไฟฟ้าที่จะเชื่อมการเดินทางระหว่างกรุงเทพชั้นในกับพื้นที่สมุทรสาครและฝั่งตะวันตกของเมืองค่ะดำเนินการโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยรองรับการขยายตัวของเมืองที่หนาแน่นเป็นการก่อสร้างรถไฟฟ้าบนเส้นทางรถไฟเดิมระยะทางจากวงเวียนใหญ่ไปมหาชัยความยาวรวม 36.8 กิโลเมตรมีทั้งสิ้น17สถานีค่ะหนึ่งในจุดที่คนจับตามองกันเยอะก็คือบริเวณสถานีตลาดพลูตามภาพที่เห็นนะคะจุดนี้มีแผนการก่อสร้างอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟตลาดพลูสถานีเดิมโดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นชุมชนเก่าแก่ค่ะอยู่ติดแนวรางรถไฟเลยนะคะแม้ว่าปัจจุบันจะมีเขตทางของการรถไฟอยู่แล้ว14เมตรแต่สถานีใหม่จะถูกออกแบบให้มีความกว้าง23เมตรยาว154เมตรทำให้ชาวบ้านในพื้นที่จำนวนนึงเกิดความกังวลค่ะว่าในอนาคตหากมีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่ก่อสร้างเพิ่มเติมก็อาจจะนำไปสู่การเวนคืนที่ดินอย่างไม่เป็นธรรม
4: ตลาดพลูเนี่ยที่มันเป็นตลาดพลูได้อย่างทุกวันเนี้ยคือเกิดจากคนในชุมชนเนี่ยที่ทำให้มันเป็นตลาดพลูที่มีชื่อเสียงในเรื่องของอาหารอร่อยมีโบราณสถานมีชุมชนที่เป็นบ้านไม้เป็นเสน่ห์ของเมืองเก่าเป็นเส้นทางของศิลปวัฒนธรรมเพราะว่ามันเป็นเส้นทางรถไฟเก่าแก่เรื่องที่เรากังวลอย่างแรกเลยอะค่ะแนวที่จะเวียนคืนเนี่ยมันกระทบกับชุมชนสุเหร่าโรงเรียนซึ่งตามแผนโครงการรถไฟสายสีแดงเข้มเนี่ยเขาจะรื้อเส้นทางรถไฟเก่าทั้งหมดแล้วก็จะสร้างสถานีรถไฟใหม่แล้วก็จะมีผลกระทบกับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าซึ่งอยู่ในบริเวณสถานีตลาดพลูและบริเวณรอบๆซึ่งอยู่กันมานมนานมันไม่มีการพูดถึงว่าแล้วชุมชนจะไปต่อยังไงเราอยากให้เก็บรถไฟสายนี้เอาไว้โดยเฉพาะในช่วงที่เป็นย่านเมืองเก่าจากบางว่ามาไปจนถึงวงเวียนใหญ่ให้เก็บเอาไว้เพราะฉะนั้นคนหรือนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยเขาก็จะได้ถ่ายภาพยังมาเที่ยวได้อยู่ชุมชนก็ยังอยู่ได้คือรากเหง้าของเรายังอยู่วิ

0: ที่ชุมชนยังอยู่ไม่ต้องเปลี่ยนไปมากขนาดนั้นเราไม่ขัดความเจริญแต่ความเจริญไม่ควรจะสร้างปัญหาหรือถอนรากเหง้าของพวกเราไปหมด
1: หลังจากนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่ต้องจับตาว่ากระบวนการรับฟังความคิดเห็นที่เพิ่งจบ

0: ทางการพัฒนาได้จริงๆคุณเจษฎาคุณวันวิสาคะเพราะว่าคำถามสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าโครงการจะสร้างหรือไม่สร้างแต่อยู่ที่ว่าการพัฒนาครั้งนี้จะฟังเสียงผู้คนและตอบโจทย์คนท้องถิ่นแค่ไหนคะ
1: ขอบคุณคุณวิภาพรครับ
2: ฟังนโยบายกันต่อค่ะที่สวนเบญจกิตินะคะนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทมของพรรคประชาชนปราศัยหาเสียงณจุดนั้นนะคะตอกย้ำจุดขายนโยบายทั้งหมด10ด้านด้วยกันค่ะคุณวิภาคะเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้ฝนตกลงมาอย่างหนักเลยนะคะ
3: ค่ะคุณเจษฎาคุณวันวิสาคะแม้ว่าฝนจะตกลงมาอย่างหนักในช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะจนต้องทำให้กำหนดการนั้นถูกเลื่อนออกไปประมาณ1ชั่วโมงค่ะแต่บริเวณนี้นะคะที่สวนเบญจกิติค่ะก็ยังมีผู้สนับสนุนมาฟังการปราศัยกันอย่างคึกคักค่ะ
4: ผมเกินไปแล้วนะว่า
3: บรรยากาศเวทีปราศัยของพรรคประชาชนเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะต้องเลื่อนกำหนดการเริ่มต้นจากเวลา17นาฬิกาเป็น18นาฬิกาหลังเกิดฝนตกหนักตั้งแต่เวลาประมาณ16นาฬิกาค่ะโดยมีประชาชนจำนวนหนึ่งสวมเสื้อกันฝนและร่มรอฟังการปราศัยของบรรดาแกนนำของพรรคประชาชนนะคะภายหลังฝนเริ่มเบาบางลงค่ะนายวิโรจน์ลัคนาอดิศรขึ้นเวทีเป็นคนแรกนะคะเพื่อขอคะแนนเสียงจากชาวกรุงก่อนที่ตัวแทนผู้สมัครสกของพรรคจะทยอยขึ้นปราศัยท่ามกลางสายฝนพร้อมเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและร่วมกันผลักดันพรรคประชาชนเข้าไปบริหารท้องถิ่นและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้พูดถึงปัญหาและสิ่งที่ต้องการเห็นในพื้นที่กทม.ค่ะโดย2คนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นคิวของนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.ค่ะแล้วก็นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเตรียมที่จะมีการขึ้นพูดนะคะโดยจะเป็นการเปิดใจในช่วงเวลา2เดือนที่ผ่านมานะคะที่มีการลงพื้นที่หาเสียงพร้อมกับนำเสนอนโยบายเติมเต็มกรุงเทพให้เต็ม10ค่ะครอบคลุมการแก้ปัญหาน้ำท่วมการจราจรระบบขนส่งและการบริหารงานอย่างโปร่งใสนะคะพร้อมส่งสารถึงชาวกรุงเทพค่ะว่าเปิดประตูให้เข้าไปทำงานผ่านปลายปากกาของคุณและเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนี้นะคะโดยย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงกรุงเทพมหานครสามารถเกิดขึ้นได้จากการตัดสินใจของประชาชนในคูหาเลือกตั้งค่ะ
4: อนุมัติงบประมาณจากสภา
3: และที่มีการปราศัยอยู่นะขณะนี้นะคะก็คือนายวิโรจน์นะคะที่กำลังพูดเชิญชวนให้ประชาชนนะคะได้ไปเลือกเบอร์10นายชัยวัฒน์ค่ะซึ่งสำหรับคิวการไปหาเสียงในวันพรุ่งนี้ของนายชัยวัฒน์นะคะในช่วงเช้าก็จะมีการไปลงพื้นที่นะคะที่บริเวณเขตบางบอนแล้วก็หนองแขมค่ะคุณวันวิสาคุณเจษฎาค่ะ
2: ค่ะขอบคุณคุณวิภาค่ะ
1: ขอบคุณครับอีกสนามหนึ่งท่านผู้ชมสำคัญไม่แพ้กันนะครับการเลือกนายกเมืองพัทยาครับวันอาทิตย์นี้เหมือนกันดังนั้นคืนนี้วันนี้โค้งสุดท้ายหาเสียงเข้มข้นครับเราจะติดตามบรรยากาศที่นั่นกับคุณพัทราชวนชมนะครับรายงานจากเมืองพัทยาครับ
5: การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาครั้งนี้น่าจับตาค่ะเพราะอาจจะเรียกได้ว่าเป็นศึกบ้านใหญ่นะคะคนแรกเป็นบ้านใหญ่นาเกลือพัทยาค่ะส่วนอีกคนเป็นบ้านใหญ่ชลบุรีนะคะในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้ต่างก็ต้องเร่งขอคะแนนเสียงจากคนพัทยาค่ะกิจกรรมติดสติ๊กเกอร์นโยบาย3เป้าหมาย33นโยบายเช่นเมืองมาตรฐานแห่งการจัดเทศกาลเฟสติวัลสร้างรายได้ตลอดทั้งปีจัดบูธฟรีทุกเทศกาลสร้างรายได้ให้กับคนพัทยาสร้างศูนย์พักพิงศูนย์นักจรจัด30ไร่เป็นจุดขายในเวทีปราศรัยใหญ่ของนายปรเมศงามพิเชษผู้สมัครนายกเมืองพัทยาจากทีมเรารักพัทยาค่ะจัดขึ้นบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรตินาเกลือเป็นเวทีปราศัยโค้งสุดท้ายนะคะก่อนการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ค่ะโดยมีนายสนธยาคุณปลื้มและผู้สนับสนุนร่วมฟังการปราศัยนะคะนายปรเมศเน้นย้ำต้องการพัฒนาพัทยาภายใต้แนวคิด Betterต่อยอดโครงการที่ทำมาแล้วใน4ปีที่ผ่านมานำเสนอนโยบายที่ทำได้จริงค่ะ
6: ช่วง4ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เห็นรูปธรรมในหลายเรื่องแล้วเนี่ยทำต่อเนื่องต่อไปในอีก4ปีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นเนี่ยเราคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นการทำการเมืองที่ให้ส่วนของผลงานเนี่ยเป็นเครื่อง รับประกันนะครับว่านโยบายที่จะ

0: เกิดขึ้นใหม่เป็นนโยบายที่ทําได้จริงไม่ได้ขายฝันนะครับแล้วก็เป็นการทํางานแบบมืออาชีพต้องบอกว่าพัทยาเนี่ยเป็นเมืองใหญ่ที่มีความหลากหลายของปัญหาสลับซับซ้อนดังนั้นเนี่ยเราต้องขายนะครับความเป็นมืออาชีพในการบริหารงาน
1: ขณะที่นายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรผู้สมัครนายกเมืองพัทยาพรรคประชาชนพร้อมด้วยนายรังสิมันโรมรองหัวหน้าพรรคประชาชนขึ้นรถแห่ปราศัยหาเสียงนำเสนอ37นโยบายค่ะที่ครอบคลุมถึงคนทุกกลุ่มย้ำว่าจะเร่งแก้ไขปัญหาสำคัญของเมืองทั้งปัญหาการจราจรติดขัดน้ำท่วมมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจปากท้องและการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างเพื่อให้เมืองพัทยาพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
2: ก็เกี่ยวปัญหาเกี่ยวเรื่องน้ำท่วมนะครับแล้วก็รถติดแล้วก็เรื่องของปลาที่ไม่ได้เท่าเทียมกันตอนนี้ที่บางที่ก็ขาดหายหรือบางที่ก็ไม่มีนะครับก็เป็นปัญหาที่เร่งด่วนที่เราต้องใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาครับแล้วก็อีกสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจตอนนี้นะครับเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่ปากพี่น้องครับตอนว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันถือว่าที่พี่น้องมันเป็นปัญหาที่สะท้อนกลับมานะครับว่าพี่น้องอ่ะรายได้เนี่ยขาดหายไปมากเลยในช่วงโลซีซั่นนี้
1: นายศักดิ์ชัยแตงข้อผู้สมัครนายกเมืองพัทยาในนามทีมพัทยา2030นะคะนำผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาลงพื้นที่ขอคะแนนเสียงรอบเมืองพัทยาค่ะพร้อมจัดเวทีปราศัยย่อยนายศักดิ์ชัยบอกว่าหลังได้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนต้องการให้เร่งแก้ปัญหากลุ่มทุนต่างชาติเข้ามาทำผิดกฎหมายและแย่งอาชีพคนไทยค่ะพร้อมชูนโยบายนายก24ชั่วโมงค่ะค่ะหลักคิดการเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะต่างจากการเลือกตั้งระดับชาติค่ะสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยคนก็จะเลือกคนที่เข้ามาแก้ไขปัญหาพื้นฐานในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางไฟฟ้าน้ำประปาค่ะทำให้ระบบอุปถัมภ์ยังมีส่วนสำคัญนะคะในการตัดสินใจของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งค่ะวันอาทิตย์นี้รู้ผลกันค่ะว่าใครจะได้เป็นนายกเมืองพัทยาคนใหม่ค่ะคุณเจษฎาคุณวันวิสาค่ะ
3: ขอบคุณคุณพัทราครับ
4: ขายของสุดๆเลยนะคะมาตรวจสอบกันต่อเรื่องการทุจริตการสอบถ้าย้อนกลับไปที่การตรวจสอบการจัดสอบข้าราชการท้องถิ่นที่ดำเนินการภายใต้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหลังคำสั่งคสช.8ปี2560นะคะพบว่ามันมีทั้งข้อร้องเรียนมีการปล่อยคลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นหลักฐานเรื่องการทุจริตซื้อขายตำแหน่งปล่อยไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการตรวจสอบมาแล้วหลายครั้งด้วยกันนะคะทีมข่าวดีเอ็กซิสได้ข้อมูลเชิงลึกโดยพบว่าขบวนการนี้ทำกันเป็นระบบค่ะถ้าเทียบกับธุรกิจเครือข่ายจะมีทั้งคนที่มีบทบาทตั้งแต่เป็นตัวการใหญ่มีแม่ทีมระดับประเทศไล่ไปจนถึงผู้จัดหาระดับหมู่บ้านติดตามในดีเอ็กซิสค่ะ
5: พูดมั้งอ๋อจะให้ท่านเด็กนั่นอยู่ปะถือต่อไป
6: รับสิ
5: ขอดีสิมีเด็กไง
6: ได้
5: ซึ่งกฎหมายเท่าเลยนะเขาจะสอบหนังวิชาการเขาจะดู
7: นี่เป็นคลิปเสียงสนทนาที่เครือข่ายปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเผยแพร่เมื่อปี2562พร้อมยื่นเรื่องให้ปปช.ภาค8ตรวจสอบเข้าข่ายทุจริตซื้อขายตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่นหรือไม่บทสนทนาระบุถึงตัวเลขที่ต้องจ่ายในตำแหน่งที่ต้องการเช่นนักวิชาการพัสดุและเหตุผลที่ราคาเรียกรับบางตำแหน่งสูงขึ้นหลักแสนบาทอ้างว่ามาจากการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานจัดสอบ
6: ถ้าเกิดว่าเราขอศึกษาครับจะทดสอบมีจิต
5: อะไร
6: ครับจะหาสู้บาครับแล้วก็ติดรับแต่ละพรุ่งนี้ก็ดี
5: วันได้ละพรุ่งนี
6: ้ต่อเช้าครับ
5: ที่คนเนาะ
6: ข้องโนก็มาถือรับใจขอจุ่มขอใต้อยู่3คนครับตอนนี้ใช้ละ2คนด้วยคนเดียวครับ
5: อ
6: ๋อครับคือถ้าที่เอาสื่อต่อช้าก็มาช้างแล้วแค่นี
7: ้ The Exit ติดต่อไปยังหนึ่งในผู้รับแจ้งเบาะแสในเวลานั้นอ้างว่าวิธีการที่พบในปี2562คือจะมีข้าราชการบางกลุ่มเปิดติวให้กับผู้สนใจสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยแต่ละกลุ่มจะกระจายการจัดคอร์สติวในแต่ละจังหวัดเช่นกลุ่ม A รับผิดชอบจังหวัด1 2และ3หลังจากนั้นเมื่อถึงฤดูการสอบจะมีโควต้าจากแม่ขายระดับภาคกระจายมาให้กับติวเตอร์เพื่อจัดหาเด็กโดยโควต้าแต่ละสายจะได้ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความใกล้ชิดสนิทสนมและส่วนแบ่งกับคอนเนคชั่นใหญ่ระดับประเทศ
8: ก็เรานี่แหละครับ

0: ติวเตอร์ผ่านกระบวนการอบรมอย่างเนี้ยครับสมมติทีมนึงโซนจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือว่าโซนจังหวัดกาญจนบุรีหรือว่าจะเป็นภาคอีสานอย่างเนี้ยครับก็จะมีว่าได้กี่คนกี่คนแล้วก็จัดอบรมครับคนที่เข้าอบรมเนี่ยเขาก็ให้ความรู้จริงๆนะครับให้ความรู้จริงๆแล้วก็คนที่ไปอบรมแล้วก็ไปสอบได้โดยสุจริตนี่ก็มีจริง
1: ๆ
0: มันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะช่องทางพิเศษช่องลิฟต์นะครับสนใจจริงหรือเปล่าถ้าสนใจจริงเนี่ยเดี๋ยวพี่มีช่องทางให้นะจ่ายเท่านี้เท่านั้นได้แน่นอนอันนี้คือเหมือนจ่ายจบถ้าจ่ายก็คือจบแน่นอน
1: ครับ
0: แล้วก็กระบวนการเหล่านี้จะเดินสายเวียนครับมีเครือข่ายทั่วก็ถึงกันหมดนะครับถึงกันหมดถึงกันหมดทั่วประเทศ
2: The Exit ตรวจสอบข้อมูลการจ้างเหมาบริการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพบว่าหลังคำสั่งคสช. 8/2560 ให้การสอบข้าราชการท้องถิ่นดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างเพื่อหาผู้มาดำเนินการจัดสอบแข่งขันเฉพาะเท่าที่ทีมข่าวรวบรวมได้จากเว็บไซต์กรมบัญชีกลางคือปี2561ผู้ได้งานคือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วงเงินตามสัญญา92ล้านบาทด้วยวิธีการคัดเลือกปี2563ผู้ได้งานคือมหาวิทยาลัยบุรพาวงเงินตามสัญญา90ล้าน8แสนบาทด้วยวิธีการคัดเลือกปี2566ผู้ได้งานคือมหาวิทยาลัยบุรพาวงเงินงบประมาณ120ล้านบาทด้วยวิธีการคัดเลือกแต่สถานะถูกยกเลิกโครงการในภายหลังเนื่องจากมีการร้องเรียนว่า TOR หรือขอบเขตงานยังขาดความรัดกุมเสี่ยงต่อการทุจริตต่อมาปี2568มีการเปลี่ยนวิธีจากการคัดเลือกมาเป็นการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-bidding โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชนะการประกวดราคาวงเงินตามสัญญา133,236,208 บาทผู้ได้รับแจ้งเบาะแสยังอ้างกับทีมข่าวว่าขบวนการจัดหาเด็กและแบ่งปันโควต้ายังเป็นเครือข่ายเดิมแม้จะเปลี่ยนผู้รับจ้างดำเนินการจัดสอบโดยอ้างผลประกาศรายชื่อผู้สอบได้ปี2568ในจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้พบว่ามี19รายชื่อที่อาจมีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้บริหารระดับกระทรวงนักการเมืองระดับชาติผู้บริหารระดับจังหวัดและนักการเมืองข้าราชการท้องถิ่น
0: เราก็ต้องคิดหาวิธีการกันว่าเราจะป้องกันการทุจริตเหล่านี้ได้ช่องทางไหนนะครับเพราะว่าในมุมมองของชาวบ้านเนี่ยเราก็จากที่ว่าผมสัมผัสและก็สอบถามมานะครับอย่างเช่นข้าราชการเงินเดือน15,000นะครับลูกชาวสวนชาวนาเขายอมลงทุน500,000ให้ลูกเขาเข้าไปอยู่ระบบราชการถึงเกษียณก็มองว่ายังไงก็คุ้มนะครับแต่ว่าเราจะส่งเสริมค่านิยมแบบความคิดแบบนี้แบบผิดๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ผมว่าทางที่ดีที่สุดเนี่ยเราควรจะต้องบริหารจัดการระบบราชการใหม่ไม่ใช่เปิดรับตลอดจนบางทีเนี่ยบางหน่วยงานเนี่ยคนก็ล้นบางหน่วยงานก็ขาดแคลนนะครับมันต้องแก้จุดเริ่มต้นนะครับ
2: เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน The Exit ยังติดต่อไปยังผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานการป้องกันการทุจริตภาค8เพื่อสอบถามความคืบหน้าของคดีได้รับคำตอบว่าต้องตรวจสอบกับปปช.ในพื้นที่เมื่อทีมข่าวติดต่อไปตามคำแนะนำได้รับคำตอบว่าช่วงปี2561ถึง2562มีการร้องเรียนให้ตรวจสอบแต่ด้วยผู้อำนวยการปปช.จังหวัดเพิ่งเข้ารับตำแหน่งทำให้ต้องใช้เวลาเรียกเอกสารกลับมาตรวจสอบอีกครั้งทีมข่าว The Exit ไทย PBS รายงาน
3: รัฐบาลตั้งกรอบเวลาในการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์เอาไว้90วันด้วยกันนะคะแต่ว่ากลุ่มที่ออกมาคัดค้านอย่างเครือข่ายภาคประชาชนที่ใช้ชื่อว่าประชาชนหยุดกฎหมายขายแผ่นดินยืนยันค่ะว่าเขาจะไม่ยอมรับกลไกและไม่ยอมรับผลการประชุมของคณะกรรมการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์นะคะชุดที่มีนายเอกนิติธันรพาสเป็นประธานซึ่งวันนี้ตัวแทนของภาคประชาชน1/3ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการชุดนี้ค่ะ
4: แต่ไม่มีผลนะครับพอยื่นเสร็จปั๊บหมายถึงไม่ได้กระทบกับ

0: การทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ครับวันนี้เขายืนยันว่าคณะกรรมการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์จะเดินหน้าต่อไปแล้วก็ตั้งอนุกรรมการอีก3ชุดครับหลังการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนด์บริดจ์ครั้งที่2ครับมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังเป็นประธานนะครับมีนายดานุชาพิชยนันท์เลขาสภาพัฒน์ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการโครงการแลนด์บริดจ์ร่วมประชุมด้วยครับนายดานุชาเนี่ยบอกว่าที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดนะครับคณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการได้พิจารณาสมมุติฐานของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขโดยเฉพาะความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ครับแต่ยังมีอีกหลายประเด็นนะครับที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมเช่นรูปแบบการขนส่งการถ่ายลำสินค้าจากเรือขึ้นรถไฟและการขนส่งไปยังอีกฝั่งมีประสิทธิภาพแค่ไหนคณะอนุกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมหารือผลกระทบทั้งด้านประเด็นฝุ่นและตะกอนจากการขุดลอกร่องน้ำการสูญเสียพื้นที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติครับรวมถึงผลกระทบต่ออาชีพรายได้และการจ้างงานของคนในพื้นที่นะครับคาดว่าจะได้ข้อสรุปตามกรอบ90วันส่วนอนุกรรมการชุดสุดท้ายครับก็คืออนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ได้รับมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เร่งจัดทำแผนในการเผยแพร่ข้อมูลให้คนทุกภาคส่วนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องตรงกันแล้วก็รับฟังความคิดเห็นครับเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบออนไลน์และสามารถตรวจสอบกระบวนการทำงานได้อย่างโปร่งใสครับ
1: คือเราไม่ได้การประเมินตัวโครงการเนี่ยเราไม่ได้ดูว่าเราเอาตัวโครงการเพียวๆก่อนครับเราดูตัวโครงการเพียวๆก่อนว่า as a project เนี่ย as a development project เนี่ยมันมี benefit หรือมันมีผลประโยชน์หรือมันมีผลกระทบยังไง
2: สำหรับกรณีที่นางสาวธมสินสุวรรณเครือข่ายรักระนองเป็นผู้แทนภาคประชาชน1ใน3ลาออกจากการเป็นกรรมการเนี่ยนะคะประเด็นนี้นายดนุชาบอกว่าไม่ส่งผลอะไรต่อการพิจารณาล่ะค่ะส่วนข้อเรียกร้องให้ทบทวนโครงการรวมถึงการพิจารณาพรบ SEC ยืนยันค่ะว่าคณะกรรมการกำลังศึกษาอยู่ทั้งหมดคาดว่าจะสรุปผลการศึกษาได้ช่วงประมาณเดือนสิงหาคมก่อนเสนอนายกรัฐมนตรีวันนี้นางสาวธมสินสุวรรณเครือข่ายรักระนองและตัวแทนเครือข่ายที่ใช้ชื่อว่าหยุดกฎหมายขายแผ่นดินได้ยื่นหนังสือลาออกจากกรรมการชุดดังกล่าวผ่านนายสรัญสมานพันธ์รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนะคะให้เหตุผลระว่าบอกว่าการดำเนินการของรัฐบาลไม่เป็นไปตามที่ประชาชนในพื้นที่คาดหวังไม่ได้รับฟังข้อเท็จจริงเรื่องผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการแลนด์บริดจ์ที่ในมุมของประชาชนมองว่านั่นจะกลายเป็นการทำลายทรัพยากรและชีวิตคนในพื้นที่4จังหวัดแต่กลับเป็นไปเพื่อเดินหน้าโครงการเท่านั้นจึงมองว่านี่ไม่ชอบธรรมและยืนยันจะไม่ไปเป็นตรายางประทับของใครค่ะ
3: มะไม่อยากจะเป็นตายางประทับของใครอีกแล้วเนาะถ้ามะค้านออกไปก็เดินหน้าอย่างเหมือนเดิมแต่มะขอให้ฝากกับท่านให้บอกกับรัฐบาลว่าให้ยกเลิกโครงการนี้เถอะเพราะขายประเทศค่ะมะเดือดร้อนพี่น้องเดือดร้อนนะคะเพราะมะไม่เอาโครงการนี้อยู่แล้ว
0: โฆษกการชุมนุมเครือข่ายประชาชนหยุดกฎหมายขายแผ่นดินครับแถลงย้ำข้อเรียกร้องนะครับบอกว่ารัฐบาลต้องหยุดโครงการแลนด์บริดจ์หยุดการผลักดันกฎหมาย SEC ครับซึ่งถ้ามีความจริงใจจะพัฒนาภาคใต้จริงต้องตั้งคณะกรรมการหรือทำกลไกขึ้นมาใหม่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาภาคใต้ตั้งแต่ต้นครับ
2: ปัญหาการทำผิดกฎหมายที่ภูเก็ตวันนี้ถูกตรวจสอบโดยทีมงานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรนะคะเป็นอีกคณะหนึ่งที่วันนี้ลงพื้นที่ไปติดตามปัญหาเรื่องการบุกรุกพื้นที่โดยเฉพาะที่หาดฟรีดอมและชายหาดสาธารณะค่ะนายอาสพลสันไรพบประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกหาดฟรีดอมและพื้นที่สาธารณประโยชน์ในจังหวัดภูเก็ต ดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นศูนย์ป่าไม้ภูเก็ตสำนักงานที่ดินสำนักงานพาณิชย์และตำรวจเข้าให้ข้อมูลในที่ประชุมศูนย์ป่าไม้ภูเก็ตให้ข้อมูลถึงสถานการณ์พื้นที่สาธารณะโดยเฉพาะหาดฟรีดอมหาดนุ้ยแล้วก็หาดบางเทานะคะบอกว่าที่ผ่านมาหน่วยงานได้ดำเนินการตรวจสอบและจับกลุ่มผู้บุกรุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องบางพื้นที่มีผู้นำเอกสารสิทธิ์มาอ้างการครอบครองซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและความถูกต้องของเอกสารค่ะขณะที่ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตรายงานผลการดำเนินคดีเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่สาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจต่างๆจำนวน42คดีครอบคลุมพื้นที่หาดบางเทาหาดฟรีดอมหาดนุ้ยและมีพื้นที่อื่นๆด้วยโดยส่วนใหญ่สามารถทราบตัวผู้กระทำผิดแล้วนะคะตอนนี้เหลือเพียง6คดีที่ยังไม่ทราบตัวผู้กระทำผิดส่วนปัญหาเรื่องนอมินีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตรายงานข้อมูลการจดทะเบียนโดยพบว่ามีบริษัทจดทะเบียนอยู่ประมาณ 32,000 บริษัทเป็นบริษัทที่มีชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นประมาณ 10,000 บริษัทและจากการกลั่นกรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่ามีบริษัทเข้าข่ายต้องตรวจสอบอยู่อีกประมาณ 6,600 บริษัทนะคะส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวธุรกิจอีคอมเมิร์ซบริษัทก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์แล้วก็กลุ่มธุรกิจขนส่งค่ะ
0: ก่อนหน้านี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศเดินหน้าการแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติทับลานนะครับตอนนี้มีอีกหลายขั้นตอนครับกว่าเรื่องนี้จะจบแต่หัวใจสำคัญโดยเฉพาะจุดที่เป็นปัญหาระหว่างแนวเขตที่ดินของชาวบ้านกับแนวเขตอุทยานก็คือการพิสูจน์สิทธิ์ติดตามจากรายงานครับ
4: เครียดเรื่องเดียวเรื่องคดีนี้แหละก็ขึ้นศาลพอไปถึงแล้วมันสาหัสสากรรจ์มากก็ไม่เข้าใจหรอกว่าเราเป็นชาวบ้านเขาไม่เข้าใจว่าพวกเราปลูกป่าดูแลป่าเขาศาลเขาไม่สนเขาไม่ฟังในชีวิตไม่คิดว่าจะมาเจอคดีแบบนี้ตอนนี้พ่อบ้านก็โดนจับอยู่ติดคุกอยู
5: ่ล้อมรอบด้วยป่าเขาและแหล่งน้ำสวยงามคือที่ตั้งของบ้านสุขสมบูรณ์ตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาตามกฎหมายจุดนี้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานย้อนไปเมื่อ15ปีก่อนชาวบ้านบางส่วนได้ก่อสร้างบ้านพักเป็นโฮมสเตย์รองรับนักท่องเที่ยวตามคำแนะนำของหลายภาคส่วนเพื่อให้พวกเขาอยู่กับป่าได้เพราะเป็นหมู่บ้านแนวป้องกันคอมมิวนิสต์แต่สุดท้ายชาวบ้านส่วนหนึ่งก็ถูกดำเนินคดีฐานบุกรุกป่าและถูกเรียกว่ากลุ่มนายทุนเช่นเดียวกับอีกกว่า500คดีโดยที่พวกเขาไม่สามารถอ้างความดีที่ช่วยปลูกป่าและป้องกันไฟป่ามานานกว่า20ปีจนทำให้ภูเขาหัวโล้นจากการสัมปทานไม้กลับมาเขียวดังเดิมเพื่อลดโทษได
4: ้เมื่อก่อนนี้ค่ะก็เขาสัมปทานป่าเนาะเขาก็ตอนที่มาอยู่แรกๆเลยก็คือเขาจะตัดพวกไม้ต้นใหญ่ๆอะค่ะแล้วก็เข็นออกเนาะเราก็ได้จะมองว่าเขาตัดออกไปแล้วเขาก็ทั้งป่ามันก็เตียนแล้วถึงปีมาเนี่ยค่ะไฟก็ไหม้เนาะไหม้แล้วก็เตียนเหมือนมันลอยกระทงอะช่วงนั้นน่ะนะแต่ว่าอันที่จริงพอเรามาตั้งกลุ่มอนุรักษ์ขึ้นเนี่ยทางกลุ่มลุงโชคเนี่ยแกก็มาเชิญชวนชาวบ้านเนี่ยค่ะมาช่วยกันปลูกป่าให้มันกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยค่ะ
6: เมื่อก่อนไม่มีสัตว์ป่าแบบนี้
5: จากรุ่นพ่อแม่ที่ถูกดำเนินคดีกิจพัฒน์ใจนอกยังคงเดินหน้าเตรียมพิสูจน์สิทธิ์แทนพ่อที่เสียชีวิตจากความเครียดที่ถูกศาลตัดสินลงโทษคดีรุกป่าเพื่อยืนยันว่าที่ดินที่สร้างโฮมสเตย์แปลงนี้อยู่ในเขตสปกและหากมีการเพิกถอนเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตามแนวเขตปี2543ที่มีถนนชัดเจนแบ่งเขตป่ากับพื้นที่ทำกินจะนำไปสู่การแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านดั้งเดิมเป็นส่วนใหญ่
7: โอเคในพื้นที่มันมีการซื้อขายเปลี่ยนมือกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยๆทีนี้ในพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นชาวบ้านที่อา

0: อาศัยอยู่นะครับที่มีพื้นที่ทำกินอยู่มีบ้านอยู่อาศัยตรงนี้ทีนี้เมื่อกลุ่มทุนที่เปลี่ยนมือเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมมองว่ามันเป็นแค่ส่วนเล็กน้อยถ้าตัดจะยกประเด็นกลุ่มนายทุนมาเนี่ยส่วนบ้านชาวบ้านส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะไม่ได้ประโยชน์ก็ในส่วนของมีการเปลี่ยนมือเนี่ยก็ต้องไปดูกฎระเบียบของแต่ละหน่วยงานครับจะแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างไรในส่วนของชาวบ้านเนี่ยผมก็อยากให้ทำการแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นให้ชาวบ้านเนี่ยได้รับความเป็นธรรมจากการโดนพื้นที่ดุยานเนี่ยกดทับมานาน 40-50 ปีครับ
1: ด้านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานได้สะท้อนมุมมองส่วนตัวต่อการแก้ปัญหาในฐานะข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่มานานกว่า10ปีว่าการแก้ปัญหาเขตอุทยานต้องกลัดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้องและยึดหลักกฎหมายเป็นสำคัญ
2: ตั้งแต่มีมตินะฮะมติครม14มีนาคม2566ผมมองแล้ววิธีนี้คือเป็นวิธีที่รวบรัดตัดตอนใช่มันอาจจะมีเหตุผลแต่เหตุผลพวกนี้มันขัดต่อกฎหมายนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมฮะเราใช้คำว่าวันแมพวันแมพที่ถูกต้องคือต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์หลักการเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั้งที่ดูแลพื้นที่ดูที่พื้นที่มันเป็นของใครคนนั้นไปแก้ไขปัญหาเป็นเจ้าภาพถ้าวันแมพเมื่อปี58มันสำเร็จเนี่ยผมพูดได้เลยว่าขอบเขตมันชัดเจนแล้วว่าสปกจะได้รับพื้นที่จากอุทยานแห่งชาติทับลานไปดำเนินการอย่างเป็นเขาเรียกว่าถูกต้องเลยเนี่ยนั่นคือมีการเพิกถอนออกให้เนี่ยก็อยู่ประมาณ 60,000 กว่าไร
1: ่การประกาศเดินหน้าแก้ปัญหาเขตอุทยานแห่งชาติทับลานทับซ้อนที่ทำกินชาวบ้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนอกจากจะสร้างความหวังให้กับชาวบ้านแล้วหากดำเนินการจริงจังภายใต้หลักการกฎหมายจนได้แนวทางออกที่ชัดเจนก็จะเป็นผลดีทั้งต่อชาวบ้านและข้าราชการที่ปฏิบัติตามกฎหมายพลอยไพฑูรย์ธุรพันธ์ไทย PBS รายงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางทำให้ทางสำนักงบประมาณของรัฐสภาค่ะได้รวบรวมความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะคะพร้อมกับรายงานการวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงหลังพบว่างบประมาณของประเทศส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวกับส่วนที่เป็นรายจ่ายประจำแล้วก็หนี้ภาครัฐค่ะซึ่งงบลงทุนยังต่ำลงแบบนี้อาจจะเสี่ยงกระทบต่อความพร้อมของประเทศในการรับมือกับความผันผวนที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคตค่ะสำนักงบประมาณของรัฐสภาออกรายงานความเห็นและบทวิเคราะห์เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เพื่อเป็นข้อมูลให้สมาชิกรัฐสภาพิจารณางบประมาณวาระแรก29มิถุนายนนี้นะคะโดยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณของรัฐสภาบอกว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าระดับศักยภาพดังนั้นควรจัดทำงบประมาณอย่างระมัดระวังเพราะกระทบกับยอดจัดเก็บรายได้อาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายค่ะ3. การกำหนดวงเงินรายจ่าย 3.788 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 7,400 ล้านบาทยังคงเป็นรายการรายจ่ายประจำหนี้ภาครัฐแล้วก็งบจัดสวัสดิการทางสังคมจนไปเบียดบังรายจ่ายเพื่อการลงทุนลดลงจากร้อยละ 22.8 เหลือร้อยละ 20.8 ของงบประมาณทั้งหมดนะคะซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ย10ปีย้อนหลังกระทบกับการเติบโตระยะยาวค่ะ
4: เพราะรายจ่ายประจำเนี่ยมันมาเบียดบังรายจ่ายลงทุนซึ่งได้นำเสนอและนำเรียนไปแล้วนะครับว่ารายจ่ายประจำประเภทเงินเดือนบุคลากรภาครัฐหรือเงินสวัสดิการภาครัฐเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าเงินศึกษาบุตรพวกนี้นะครับเป็นรายจ่ายสำคัญหรือว่าเงินเบี้ยบำเหน็จบำนาญเนี่ยเป็นรายจ่ายประจำที่เพิ่มขึ้นทุกปีก็เลยเป็นการกลายเป็นว่าเป็นตัวแปรที่เบียดบังรายจ่ายลงทุนไม่สามารถจะปรับมากกว่าร้อยละ20ได้มากนักบางปีก็ได้ประมาณสักร้อยละ22นี่ก็ถือว่าดีแล้วนะครับแต่ปีที่เรากำลังจะพิจารณาร้อยละ 20.8 เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับแล้วยังเรายังไม่รู้ว่าสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะปรับลดอีกหรือไม
5: ่ขณะที่นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญนะครับแสดงความเป็นห่วงต่อปัญหาภาระหนี้ภาครัฐในปีงบ

0: ูนย์ครับที่สะสมสูงกว่า 460,000 ล้านบาทอาจจะกดดันให้รัฐบาลต้องตัดสินใจขยายเพดานหนี้สาธารณะเกิน 70% ของ GDP ครับ
1: การชำระหนี้ของเราทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 460,000 แปลว่าอะไรครับแปลว่าดอกเบี้ยที่เราจะต้องชำระหนี้แต่ละปีอะดอกเบี้ยครับอยู่ที่ 300,000 คือต้นเงินกู้อยู่ที่ 150,000 ทั้งหมดทั้งปวงหมายความว่าเฮ้ยปีจะศูนย์เริ่มต้นเราจะบริหารงบประมาณก้าวเท้าไปก้าวเดียวนี่ 460,000 ไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแผนการบริหารหนี้
2: ย้ำตัวเลขกันอีกสักทีหนึ่งนะคะงบปี70เนี่ยวงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทนะคะที่มีความเห็นหลากหลายกันอยู่เวลานี้ซึ่งนางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะยืนยันบอกกระทรวงการคลังสามารถบริหารจัดการหนี้สาธารณะได้ไม่เกินกรอบ70%ของ GDP แม้ออกพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทซึ่งกู้ไปแล้วประมาณ100ล้านบาทผ่านตั๋วเงินและสัญญากู้เงินจากสถาบันการเงินหรือทีมโลนจากการรองรับการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะร้องย้ำกับว่าแม้ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นแต่ไม่กระทบกับแผนการระดมเงินกู้และการบริหารหนี้ของรัฐบาลเพราะว่าภาระหนี้ภาครัฐส่วนใหญ่ถูกปรับโครงสร้างหนี้เป็นสัญญาระยะยาวไปแล้วค่ะรายงานจากกระทรวงการคลังระบุว่ากระทรวงการคลังเตรียมประชุมหารือแนวทางการใช้กองทุนโครงสร้างพื้นฐานหรือ Thailand Future Fund นะคะเป็นกลไกระดมเงินทุนผ่านตลาดทุนในการขับเคลื่อนโครงการลงทุนขนาดใหญ่ในเดือนหน้าเพื่อลดภาระทางการคลังโดยจะทยอยกู้ตามรอบการเบิกจ่ายจริงสำหรับโครงการที่มีความพร้อมค่ะ
0: แย่แล้วครับท่านผู้ชมครับแก้ปัญหาที่มาเลเซียเขาแบนกุ้งไทย5สายพันธุ์เราเจอการแบนลักษณะนี้มาเกือบ1เดือนเต็มแล้วเริ่มแบนตั้งแต่1มิถุนายนนะครับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็บอกจะแก้เดี๋ยวจะนัดคุยกับมาเลเซียซึ่งวันนี้เนี่ยยังไม่มีสัญญาณตอบรับจากมาเลเซียที่จะคุยกับเราเลยครับแต่เดือนหน้านายกมีกำหนดการที่จะเยือนมาเลเซียก็เลยคิดว่าน่าจะใช้โอกาสนี้ในการเคลียร์กันครับหลังมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้ง5ชนิดตั้งแต่1มิถุนายนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับบอกว่ากระทรวงทำหนังสือแจ้งไปยังทางการมาเลเซียแล้วเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะครับเพื่อเร่งเจรจาขอเปิดเส้นทางส่งออกกุ้งแล้วก็เตรียมความพร้อมด้านเอกสารแต่จนถึงตอนนี้ครับไร้วี่แววอยู่ระหว่างรอการตอบรับอย่างเป็นทางการครับเดือนกรกฎาคมนี้มีกำหนดร่วมคณะนายกไปเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการนะครับรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรจะใช้โอกาสนี้หารือกับมาเลเซียเพื่อหาทางออกร่วมกันครับส่วนมาตรการในการช่วยเหลือราคากุ้งในประเทศที่เกษตรกรขอให้สนับสนุนค่าชดเชยเป็นเงิน20บาทต่อกิโลกรัมรวมถึงให้ตั้งบอร์ดกุ้งเพื่อกำกับดูแลโครงสร้างราคากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันครับบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจและอยู่ระหว่างการเร่งประสานงานกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักขับเคลื่อนดูแลกลไกตลาดครับ
3: จนขณะนี้ก็กำลังรอหนังสือตอบจากเขาอยู
4: ่ครับแล้วฝั่งของเราทำเอกสารว่าจะนายกจะบินไปเดือนหน้าด้วยของเราส่งเอกสารให้ทางรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นอย่างที่อัปเดตนิดนึงครับ
3: คือตอนนี้ผมกลับมายังอยู่ในจุดที่ผมบอกผมทำหนังสือไปแล้วแล้วตอนนี้ก็รอคำตอบจากทางท่านรัฐมนตรีเขารัฐมนตรีเขาบอกกำลังเดินทางไปต่างประเทศและจะประสานเวลาที่เหมาะสมกลับมาก็รอตรงนี้อยู่อย่างไรก็แล้วแต่คงจะต้องรวบรวมข้อมูลซึ่งท่านรัฐมนตรีท่านอนุทินท่านก็จะเดินทางไปมาเลเซียซึ่งช่วงนั้นผมจะเดินทางไปกับท่านด้วยครับ
0: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในครับบอกว่ากรมแจ้งกับเครือข่ายภาคเอกชนสมาคมกุ้งไทยและพันธมิตรผู้เลี้ยงกุ้งไทยนะครับเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการกระตุ้นการกินกุ้งไทยเพื่อพยุงราคากุ้งเกรด A และเกรด B ควบคู่กับการเร่งเจรจากับประเทศมาเลเซียนะครับในการเปิดตลาดกุ้งไทยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วรวมไปถึงการปรับโครงสร้างระหว่างต้นทุนและราคาครับจะทำให้รายได้ของเกษตรกรเหมาะสมโดยเฉพาะการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในฟาร์มเลี้ยงกุ้งเตรียมเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและพัฒนากุ้งและผลิตภัณฑ์เพื่อพิจารณาต่อไปครับ

0: มาเลเซียแบนกุ้งไทยก็ยังพยายามหาทางออกกันอยู่ยังไร้สัญญาณบวกนะคะอีกหนึ่งปัญหาหนักใจสำหรับเกษตรกรตอนนี้มีปัญหาเรื่องมะพร้าวผลหรือมะพร้าวแกงล้นตลาดนะคะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรเหมือนกันทางกรมการค้าภายในได้ขอความร่วมมือไปยังโรงงานกะทิสำเร็จรูปค่ะให้ชะลอการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศไว้ก่อนพร้อมกับให้ทางโรงงานรายงานเรื่องราคาแล้วก็ปริมาณมะพร้าวเข้ามานะคะหลังพบว่าตอนนี้ราคามันต่ำลงมากเหลือลูกละประมาณ 4-5 บาทค่ะมะพร้าวนับหมื่นลูกกองอยู่ภายในล้งรับซื้อในอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และบางส่วนเริ่มเน่าบางส่วนก็งอกค่ะเพราะว่าไม่สามารถระบายผลผลิตได้ทันปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยกดดันราคามะพร้าวที่ปรับตัวลดลงตอนนี้เหลือราคาผลละ 4-5 บาทจากเดิมได้ถึงผลละ10บาทส่วนมะพร้าวขาวส่งโรงงานก็เหลือกิโลกรัมละ10บาทชาวสวนมะพร้าวบอกว่าปีนี้ราคามะพร้าวตกต่ำลงอย่างมากสวนทางกับต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงขึ้นค่ะ
1: มะพร้าวแกงตอนนี้ราคาตกต่ำมากพวกเราชาวเกษตรกรนะคะปีนี้ผ่านจากภัยแล้งแล้งหนักยืนต้นตายก็เยอะแล้วก็ไหนจะโรคภัยที่เป็นพวกไอตัวดำหนามตัวนั้นหนักหนาแล้วก็มาเจอราคาถูกมาเก็บเจอควบ
2: การสำรวจราคาขายมะพร้าวแกงที่ตลาดสดที่นนทบุรีครับแม่ค้ายอมรับนะครับตอนนี้ราคามะพร้าวลดลงครับโดยมะพร้าวขาวรับซื้อจากพ่อค้าคนกลางกิโลกรัมละ 30-40 บาทนะครับเมื่อนำมาขายเป็นมะพร้าวขูดจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 60-70 บาทครับ
3: แต่ช่วงนี้มันก็ลงมาเรื่อยๆค่ะก็ทีละบาท2บาทอะไรเงี้ยก็ลงมาเรื่อยๆจากตอนนั้นก็ประมาณ 6-70
0: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำในพื้นที่ภาคใต้ทั้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและนครศรีธรรมราชมาจากหลายปัจจัยด้วยกันนะคะทั้งโรงงานแปรรูปกะทิสำเร็จรูปมีสต๊อกมะพร้าวนำเข้าจากต่างประเทศเหลือจำนวนมากเศรษฐกิจชะลอตัวทั้งในและต่างประเทศทำให้คำสั่งซื้อลดลงโรงงานจึงชะลอการรับซื้อส่งผลให้เกิดภาวะมะพร้าวตกค้างอยู่ตามล้งและสวนเกษตรกรจำนวนมากค่ะรวมทั้งผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนด้วยจึงขอความร่วมมือโรงงานกะทิสำเร็จรูปชะลอการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศโดยสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีการนำเข้าเพิ่มเติมแต่การระบายผลผลิตในประเทศก็ยังล่าช้าพร้อมส่งหนังสือด่วนขอให้โรงงาน13แห่งรายงานราคาและปริมาณมะพร้าวเริ่มวันนี้เป็นวันแรกนะคะโดยสัปดาห์หน้าจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่
4: ทางกรมการค้าภายในก็ออกมาตรการไปขอให้ทางผู้รับซื้อเนี่ยได้ชี้แจงไว้ทำไมยังรับซื้อในราคาที่มันค่อนข้างต่ำแล้วก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยเขาประสบกับในเรื่องของปัญหาในการขายมะพร้าวไม่ได้ราคาที่เหมาะสมนะครับก็เลยขอรับฟังจากทางภาคเอกชนนิดนึง
0: กระทรวงพาณิชย์ประเมินค่ะว่าขณะนี้มีมะพร้าวล้นตลาดอยู่ประมาณ9ล้านผลพร้อมประสานไปยังโรงงานแปรรูปเข้าไปช่วยรับซื้อแล้วนะคะสำหรับการนำเข้ามะพร้าวผลปีตั้งแต่มกราคมถึงเมษายนที่ผ่านมาในปีนี้มีปริมาณ 63,098 ตันจำนวนนี้ก็ลดลงร้อยละ59เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่การนำเข้ากะทิสำเร็จรูปพบว่าเพิ่มขึ้น 17,567 ตันก็คือร้อยละ4เพิ่มขึ้นมาส่วนกะทิแช่แข็งลดลงร้อยละ50เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะสำหรับผลผลิตมะพร้าวปี69สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดว่าอยู่ที่ 850,000 ตันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2.4 ค่ะ
2: ตอนนี้นานาชาตินะครับทั้งส่งกำลังใจส่งความช่วยเหลือส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยกู้ภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาครับซึ่งตอนนี้มีผู้เสียชีวิตเกิน200คนแล้วนะครับแล้วก็เกินครึ่งทางของช่วงนาทีทองมาแล้วการค้นหายังเป็นไปด้วยความยากลำบากครับผู้โดยสารบนเครื่องบินนะครับบันทึกภาพเหตุการณ์ขนาดเกิดเหตุแผ่นดินไหว2ครั้งซ้อนเมื่อช่วงเย็นวันพุธตามเวลาท้องถิ่นครับทำให้สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในสนามบินได้รับความเสียหายนะครับขณะคนที่อยู่บนเครื่องบินรับรู้

0: ู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนครับแล้วก็อยู่ในภาวะตื่นตระหนกจากนั้นมารวมตัวกันบนลานโล่งนะครับขณะเดียวกันครับภาพกรุงการากัสจากระยะไกลเนี่ยเต็มไปด้วยฝุ่นละอองนะครับในช่วงหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.2 และ 7.5 ครับซึ่งคาดว่าเกิดจากอาคารที่ถล่มลงมาพังเสียหายครับแผ่นดินไหวคู่ที่เกิดขึ้นนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว235คนครับบาดเจ็บกว่า 4,300 คนและคาดว่ามีผู้สูญหายจำนวนมากนะครับสำนักงานเพื่อการประสานงานกิจการมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติบอกว่ายอดผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นครับโดยภัยพิบัติในครั้งนี้ทำให้ระบบไฟฟ้าประปาสัญญาณโทรคมนาคมและระบบขนส่งหลักถูกตัดขาดจนเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ครับเบื้องต้นได้ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นนะครับเร่งจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวหลายแห่งเพื่อรองรับให้ความช่วยเหลือกับประชาชนที่ไร้ที่อยู่อาศัยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงพยายามใช้เครื่องมือในการขุดค้นซากอาคารที่ถล่มลงมาครับแม้จะผ่านมาแล้วนานกว่า1วันนะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญระบุว่าช่วงเวลา 24-48 ชั่วโมงหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในการค้นหาผู้รอดชีวิตแต่ในบางกรณีผู้ประสบภัยอาจจะรอดชีวิตใต้ซากอาคารได้นานถึง72ชั่วโมงครับผลกระทบอันเลวร้ายของแผ่นดินไหวคู่ทำให้ความช่วยเหลือจากนานาชาติหลั่งไหลมายังเวเนซุเอลานะครับโดยเพื่อนบ้านครับอย่างโคลอมเบียและชิลีนำทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเสริมกำลังครับพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญที่เตรียมเข้าสนับสนุนนะครับขณะที่สเปนครับส่งเจ้าหน้าที่ไปยังเวเนซุเอลาเหมือนกันโดยรัฐมนตรีต่างประเทศบอกว่ามีชาวสเปนสูญหาย68คนจากเหตุแผ่นดินไหวนะครับขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของจีนครับบอกว่ามีชาวจีนเสียชีวิตแล้ว2คนนะครับแล้วก็ยืนยันความพร้อมสนับสนุนเวเนซุเอลาทั้งจากรัฐบาลและสภากาชาดจีนครับส่วนสำนักวาติกันครับระบุว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ครับทรงร่วมบริจาคเงิน 100,000 ยูโรแก่เวเนซุเอลานะครับซึ่งศาสนจักรในพื้นที่จะเป็นผู้ประสานงานและสำนักวาติกันจะให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมครับ
1: สถานการณ์ในตะวันออกกลางโดยเฉพาะที่ช่องแคบฮอร์มุซยังผันผวนอย่างยิ่งนะคะล่าสุดหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติได้ระงับปฏิบัติการในการคุ้มกันเรือที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซชั่วคราวหลังมีรายงานค่ะว่ามีเรือสินค้า1ลำถูกโจมตีใกล้กับน่านน้ำโอมานนะคะท่ามกลางความกังวลถึงความพยายามในการยุติสงครามในอิหร่านที่ยังเปราะบางค่ะจากเว็บไซต์ Marine Traffic แสดงให้เห็นเรือสินค้า Ever Lively ซึ่งจดทะเบียนในสิงคโปร์พยายามแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซก่อนที่องค์การการเดินเรือแห่งสหราชอาณาจักรจะบอกว่าเรือบรรทุกสินค้าลำดังกล่าวถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธใกล้กับโอมานเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงค่ะหลังจากอิหร่านออกคำเตือนไปยังเรือไม่ให้ใช้เส้นทางที่อิหร่านไม่ได้อนุมัติและอาจจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงถ้าฝ่าฝืนหน่วยงานกำกับดูแลช่องแคบอ่าวเปอร์เซียหรือ PGSA ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อิหร่านจัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซออกมาระบุเช่นกันบอกว่าเรือที่แล่นผ่านนอกเส้นทางที่กำหนดโดย PGSA จะไม่ได้รับการรับประกันเรื่องความปลอดภัยในการผ่านช่องแคบแห่งนี้โดยอิหร่านยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์การโจมตีเรือที่เกิดขึ้นล่าสุดความเคลื่อนไหวเหล่านี้ค่ะทำให้องค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO ประกาศระงับปฏิบัติการคุ้มกันเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซชั่วคราวหลังเกิดเหตุการณ์โจมตีเรือทำให้เกิดความกังวลขึ้นมาอีกระลอกหนึ่งเกี่ยวกับความพยายามในการยุติสงครามในอิหร่านก่อนหน้านี้ IMO จัดเตรียมแผนปฏิบัติการชุดใหญ่เพื่ออพยพลูกเรือประมาณ 11,000 คนออกจากบริเวณช่องแคบฮอร์มุซหลังจากลูกเรือเหล่านี้ยังคงติดค้างอยู่บนเรือที่ลอยลำอยู่กลางอ่าวเปอร์เซียเป็นเวลานานหลายเดือนแล้วค่ะพร้อมทั้งระบุได้ว่าภารกิจนี้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการบรรเทาผลกระทบด้านมนุษยธรรมให้กับลูกเรือที่ยังคงทนทุกข์ทรมานกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
0: ลุ้นฟุตบอลโลกกันนะครับเบอร์หนึ่งของเอเชียอย่างญี่ปุ่นครับกำลังจะเจอกับบราซิลอดีตแชมป์เก่า5สมัยนะครับติดตามกับคุณวิริยะครับ

0: ในรอบ32ทีมแล้วนะครับโดยทีมชาติญี่ปุ่นจะเจอกับบราซิลโดยเฮดโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นมั่นใจว่าญี่ปุ่นมีโอกาสชนะบราซิลได้นะครับเพราะว่าเคยอุ่นเครื่องชนะมาเมื่อปีที่แล้วครับฟุตบอลโลกนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มญี่ปุ่นเสมอกับสวีเดน 1-1 ครับญี่ปุ่นมี5คะแนนจบรองแชมป์กลุ่ม F ก็ต้องไปเจองานหนักก็คือแชมป์โลก5สมัยอย่างบราซิลทีมแชมป์จากกลุ่ม4หลังการแข่งขันฮาจิเมะโมริยาสึเฮดโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นพูดถึงการเจอบราซิลในรอบน็อกเอาท์ว่าญี่ปุ่นเคยชนะบราซิลได้ในเกมอุ่นเครื่องเมื่อปีที่แล้วดังนั้นบราซิลต้องการที่จะล้างแค้นแน่นอนครับส่วนเขาเองก็ตั้งตารอที่จะเจอกับบราซิลในช่วงที่มีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดด้วยเช่นเดียวกันโมริยาสึยังบอกได้ว่าหลายปีก่อนบราซิลอาจจะมองว่าญี่ปุ่นเป็นคู่แข่งที่เอาชนะได้ง่ายแต่เราพิสูจน์เห็นแล้วว่าไม่ใช่ทีมที่ยอมแพ้ง่ายๆครับนั่นแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและก็วิวัฒนาการของฟุตบอลญี่ปุ่นเชื่อว่าญี่ปุ่นก็มีโอกาสที่จะเขี่ยบราซิลตกรอบได้ในเกมฟุตบอลโลกได้เช่นเดียวกันครับเรามาดูฝั่งแฟนบอลนะครับแฟนบอลญี่ปุ่นที่โตเกียวแสดงความพอใจที่ทีมผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายได้และก็ยังรักษาสถิติไม่แพ้ทีมจากยุโรป8ปีติดต่อกันแฟนบอลบางคนบอกว่าพวกเขาเคยอยู่ในแมตช์อุ่นเครื่องชาเลนจ์ครับที่ญี่ปุ่นชนะบราซิลเมื่อปีที่แล้วด้วยครับและครั้งนี้แม้จะไม่ได้ไปเดินทางเคลียร์ที่ขอบสนามแต่ก็จะส่งกำลังใจให้ทีมชนะบราซิลอีกครั้งในวันที่30มิถุนายนนี้ขณะที่รอบแบ่งกลุ่มแข่งครบไปแล้วครึ่งทางนะครับก็คือ6กลุ่มสถานการณ์เข้ารอบต่อไปสำหรับอันดับ3ที่ดีที่สุด8ทีมจาก12กลุ่มจะได้สิทธิ์เข้าไปเล่นในรอบน็อกเอาท์โดยสวีเดนเอกวาดอร์บอสเนียและก็ปารากวัยครับเป็น4ทีมแรกที่การันตีเข้ารอบจากการเป็นอันดับที่3ที่ดีสุดครับส่วนเกาหลีใต้และก็สกอตแลนด์ครับยังคงลุ้นเหนื่อยเพราะมี3คะแนนและแข่งครบ3นัดไปแล้วอีกด้วยครับเอามาว่ากันที่เรื่องของคืนนี้นะครับไฮไลท์อยู่ที่กลุ่ม H ครับเต็งแชมป์อย่างสเปนไม่แพ้ใครมา12นัดรวมทุกรายการเจอกับอุรุกวัยลุยเดอลาฟูเอนเต้เฮดโค้ชของสเปนยืนยันว่าทีมจะลงเล่นโดยไม่คำนึงถึงอันดับในกลุ่ม H นะครับที่อาจจะต้องเจอกับอาร์เจนตินาครับในรอบน็อกเอาท์แต่จะเล่นเพื่อเป้าหมายก็คือชัยชนะเท่านั้นซึ่งการเล่นด้วยทัศนคติที่มุ่งเน้นแต่ผลการแข่งขันโดยไม่สนวิธีการมันไม่ใช่วิธีการของเขาครับสเปนเนี่ยหากจบรองแชมป์กลุ่มนะครับมีโอกาสเลยครับจะไปเจอกับอาร์เจนตินาแชมป์ในกลุ่ม J ในรอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายทำให้เกมนี้คาดว่าสเปนครับจัดชุดใหญ่แน่นอนครับเพื่อคว้าแชมป์กลุ่มนำโดยแกนหลักก็คือลามินยามาลนิโก้วิลเลียมและก็โดนี่ครับเรามาดูฝั่งอุรุกวัยนะครับภายใต้การคุมทีมของมาเซโลบีเอลซาเจอปัญหาเลยครับเพราะว่านักเตะแกนหลักไม่พอใจรูปแบบการฝึกซ้อมที่เข้มข้นมากจนเกินไปทำให้นักเตะคนสำคัญอย่างโรนัลด์อาราโคได้รับบาดเจ็บเบลเซนซ่าก็ไม่สนดราม่าครับแถลงข่าวก่อนเกมว่านัดนี้ก็เหมือนรอบชิงชนะเลิศที่ทีมต้องชนะให้ได้ยืนยันว่าทีมไม่ได้ขาดจิตวิญญาณนักสู้ใน2เกมแรกที่ทำได้แค่เสมอทั้ง2นัดครับอุรุกวัยหากเสมอมี3คะแนนมีโอกาสเข้ารอบในฐานะทีมอันดับที่3แต่ก็ต้องลุ้นผลอีกคู่ในกลุ่มนี้นะครับระหว่างเคปเวิร์ดกับซาอุดิอาระเบียที่ยังมีลุ้นเข้ารอบทั้ง2ทีมโดยเกมนัดสุดท้ายที่กลุ่ม H เนี่ยแข่งขันพร้อมกันนะครับ7โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับวิเคราะห์ฟอร์มนักตบลูกยางสาวไทยในชุด U18 นะครับก่อนที่จะลงสนามรอบตัดเชือกในศึกวินเซนต์ครับวันเสาร์นี้หลังจากโชว์ฟอร์มดุเก็บชัยชนะ3นัดรวดในรอบแรกแบบไม่เสียเซตซึ่งด่านต่อไปครับเตรียมเจอกับฟิลิปปินส์เพื่อแย่งตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับ
1: ในคู่นี้ครับชนะ
0: ความเคลื่อนไหวศึกวอลเลย์บอลหญิง U18 ชิงแชมป์อาเซียนหรือว่าประเทศเซตครับ2026นะครับทีมสาวไทยทำผลงานยอดเยี่ยมในรอบแรกเก็บชัยชนะ3นัดรวดคว้าอันดับที่1ของสาย A แล้วก็สถิติไม่เสียเซตทุบฮ่องกงแล้วก็ออสเตรเลียแบบขาดลอยแล้วก็มาเบียดชนะอินโดนีเซียในนัดล่าสุดแบบ3เซตรวดครับเรามาดูฟอร์มสาวไทยชุดนี้ภายใต้การทำทีมของโค้ชยะรัตพลศรีสมุทรนาคจุดเด่นอยู่ที่เกมลุกที่หลากหลายบวกกับเกมเสิร์ฟครับที่ใช้ทำลายเกมรับผู้ต่อสู้ได้เป็นอย่างดีแต่ว่ายังมีจุดต้องระวังนะครับก็คือความผิดพลาดกันเองอย่างนัดที่เจอกับอินโดนีเซียเนี่ยสาวไทยเสียเองไปถึง17แต้มรวมถึงเกมบล็อกก็ต้องติวเข้มเพิ่มขึ้นอีกด้วยครับ

0: แรกนะ
1: ผู้เล่นที่โดดเด่นในทัวร์นาเมนต์นี้ต้องยกให้กับใบเตยรัตยานะครับทำไป45แต้มตบ43บล็อกไป1เสิร์ฟเอสไปอีก1ประสานงานกับออมจามิกรแคนแก้วนะครับก็คือทำไป32แต้มแล้วก็ต้นข้าวปริชาติทำไปอีก15แต้มโดยออมเผยว่าหลังเกมที่ชนะอินโดนีเซียเนี่ยตื่นเต้นกดดันมากๆเลยนะครับการผ่านอินโดนีเซียถือว่าเป็นงานที่ยากที่สุดในรอบแรกก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่จะได้รู้มาตรฐานของทีมเพื่อนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นในเกมรอบต่อไปครับ
0: อินโดนีเซียครับ
2: แล้วเกมในจังหวะสูสีเนี่ยหนูรู้สึกยังไงวะ
3: ตื่นเต้นค่ะแล้วก็กดดันมากๆค่ะ
2: มันเป็นไปตามแผนที่เรามองไว้ไหม
3: ก็เป็นไปในบางเรื่องแต่ว่าบางเรื่องมันก็ไม่ได้เป็นไปตามแผนค่ะ
2: หนูมองแล้วยังไงคะพอผ่านอินโดไปได้เนี่ยมันกดมันเบาขึ้นไหมหรือว่าได้เจอคู่ต่อสู้แบบนี้มันดีสำหรับเราทีมเรา
3: ใช่ค่ะเพราะว่าที่ผ่านมามันไม่ได้หนักถึงขั้นที่ต้องแบบเป็นเหมือนอินโดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบว่าจะได้รู้ว่ามาตรฐานทีมเรามันอยู่ประมาณไหนค่ะ
1: มาดูคู่แข่งในรอบรองชนะเลิศก็คือทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับเข้ารอบมาในฐานะอันดับที่2ของสาย B ฟอร์มล่าสุดทุบคีกิสถานขาดลอย3เซตรวดจุดแข็งคือเกมรุกโดยเฉพาะผู้เล่นในตำแหน่งหัวเสานะครับก็คือกอซาโบหมายเลข9แล้วก็บาร์เรลอย่างครูสหมายเลข12แม้ภาพรวมทีมไทยจะดูเหนือกว่าแต่อย่างไรก็ห้ามประมาทความเหนียวแน่นของฟิลิปปินส์อย่างเด็ดขาดครับสำหรับโปรแกรมรอบรองชนะเลิศวันเสาร์ที่27มิถุนายนแข่งขันที่เทอร์มินอล21โคราชนะครับคู่แรก4โมงเย็นครับเวียดนามเจอกับอินโดนีเซียและก็คู่ของเราครับ19นาฬิกาไทยเจอกับฟิลิปปินส์ทีมไหนชนะก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับ
0: ยังเกี่ยวได้ครับแล้วทีมชาติไทยยกสันมา
1: ในขณะที่ทีมสาวไทยชุดใหญ่นะครับก็เตรียมไปแข่งขัน VNL สนามที่3ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายในรอบคัดเลือกนะครับนัดแรกเจอกับสหรัฐอเมริกาในวันที่8กรกฎาคมนี้ครับคุณวรวิสาเจษดาครับ
4: ขอบคุณคุณวิริยะครับ
5: การแข่งขันฟุตบอลโลกนั้นไม่ได้คึกคักเฉพาะแฟนๆฟุตบอลที่รอเชียร์รอชมเท่านั้นนะคะแต่มันมีเรื่องการพนันแล้วก็การดูผ่านเว็บเถื่อนหรือช่องทางธรรมชาติเนี่ยนะคะเกลื่อนเลยค่ะก็มีการไล่จับกลุ่มกันนะคะ2สัปดาห์ที่ผ่านมาไล่ปิดกั้นเว็บไซต์ผิดกฎหมายไปแล้วมากกว่า 12,000 ลิงก์ค่ะตั้งแต่เปิดสนามฟุตบอลโลกจนถึง24มิถุนายนที่ผ่านมาศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมายกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์และพนันออนไลน์รวม 12,671 URL แบ่งออกเป็นการปิดกั้นตามคำสั่งศาล 4,496 URL ประสานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook Instagram X YouTube ปิดกั้นเพิ่มเติมอีก 8,175 URL นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีหารือกับนายนวมินประสบเนตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโมโนแม็กซ์จำกัดผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกนะคะก็บอกว่าบริาการข้อมูลกันแล้วก็ทำงานร่วมกันเพื่อให้กระบวนการปิดกั้นแพลตฟอร์มผิดกฎหมายรวดเร็วมากขึ้นโดยศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมายค่ะยังคงติดตามและตรวจสอบการกระทำความผิดต่อเนื่อง24ชั่วโมงค่ะ
4: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามข่าวในพระราชสำนักครับ
6: รู้หรือไม่ดินแดนอีสานของไทยเคยเป็นอาณาจักรของไดโนเสาร์ตามรอยซากฟอสซิลใต้พื้นดินสู่การค้นพบที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์โลก
7: ฟอสซิลหลายหมื่นชิ้นถูกขุดสำรวจค้นพบกระจายอยู่ในทั่วพื้นที่ภาคอีสาน
6: ร่วมไขปริศนาอดีตกว่า100ล้านปีในสุดยอดสารคดีโลกชุดไดโนเสาร์แดนอีสานทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.เริ่ม 28 มิถุนายนนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
8: ฮัลโหลพร้อมจะเรียนภาษาเยอรมันแบบสนุกกันหรือยังวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดพาคุณเรียนภาษาเยอรมันผ่านเรื่องราว1วันใกล้ตัวทั้งสารคดีจากประเทศเยอรมนีเกมตอบคำถาม
9: เฮ้ยเด็กถูกต้องค่ะ
8: และกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เรียนรู้ได้จริงฝึกคำศัพท์
9: Die Schere
8: Das Papier และบทสนทนาเข้าใจ

0: ุกความอร่อยมีความลับซ่อนอยู่เพราะในทุกคำมีเรื่องราวของผู้คนและธรรมชาติติดตามได้ในคุก Culture ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 น.เริ่ม 12 กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS
1: ถึงเวลาขีดเส้นทางใหม่ให้กรุงเทพที่เราอยากเห็นไทย PBS และเครือข่ายพันธมิตรปักหมุดอนาคตไปพร้อมกันกับการเลือกตั้งผู้ว่าและสก.กทม.ชุดใหม่ Next Station อนาคตกรุงเทพสารคดีข่าวเจาะลึก3มหากาพย์กรุงเทพปัญหามหานครสถานีประชาชนสัญจรสำรวจอินไซต์จากคนกลุ่ม Bangkok Active ก้าวไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้งด้วยข้อมูลและพลังพลเมือง Bangkok Voice หามาชนคนมหานครเสียงคนเปลี่ยนเมืองอัปเดตเรียลไทม์ไม่พักตั้งแต่เริ่มหาเสียงไปจนถึงวินาทีประกาศผลwww.thaipbs.or.th/bkkelection69 มากำหนดชะตาอนาคตกรุงเทพไปกับไทย PBS
2: 28 มิถุนายนนี้กำหนดอนาคตกรุงเทพกับไทย PBS เช็คผลคะแนนเลือกตั้งแบบเรียลไทม์นาทีต่อนาทีเจาะลึก50เขตใครคือผู้นำใครคือผู้ตามทั้งผู้ว่าและสก.เปรียบเทียบคะแนนผู้สมัครครบทุกมิติที่คุณต้องการค้นหาได้ทันใจเช็คคะแนนง่ายแค่ปลายนิ้วเข้าถึงทุกอุปกรณ์พร้อมบริการ2ภาษาทั้งไทยและอังกฤษรายงานสดวิเคราะห์เจาะลึกตลอดทั้งวันโดยทีมข่าวคุณภาพทั้งหมดนี้อัปเดตทันทีหลังปิดหีบที่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/bkkelection69
3: ความตึงเครียดสู่การเผชิญหน้าและสงครามโลกกำลังอยู่ในห่วงเวลาที่ไร้เสถียรภาพและคาดเดาได้ยากที่สุดในรอบหลายสิบปีเข้าใจสาเหตุความขัดแย้งเพื่อรับมือกับวิกฤตและโอกาสใน Flashpoint จุดร้อนโลกกับดิฉันกรุณาบัวคำศรีวันและเวลาใหม่ทุกวันศุกร์เวลา 22:00 น.เริ่มศุกร์ที่3กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS
4: รู้หรือไม่ดินแดนอีสานของไทยเคยเป็นอาณาจักรของไดโนเสาร์ตามรอยซากฟอสซิลใต้พื้นดินสู่การค้นพบที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์โลก
5: ฟอสซิลหลายหมื่นชิ้นถูกขุดสำรวจค้นพบกระจายอยู่ในทั่วพื้นที่ภาคอีสาน
4: ร่วมไขปริศนาอดีตกว่า100ล้านปีในสุดยอดสารคดีโลกชุดไดโนเสาร์แดนอีสานทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.เริ่ม28มิถุนายนนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
6: แดนกินดองในตอนนี้ครับเราจะฝ่าเกียวขึ้นไปยังชุมชนชาวมอแกนเกาะเหลาครับเพื่อไปดูการผลิตกะปิจากวัตถุดิบคุณภาพสูงอย่างเคยสารส้มโอครับร่วมกันถอดรหัสวิทยาศาสตร์ Hurdle Technology ครับไปดูกันว่าแบคทีเรียในกลุ่มบาซิลัสมันส่งต่อการทำงานไปยังแบคทีเรียในกลุ่มแลคติกแอซิดแบคทีเรียได้อย่างไรเพื่อให้เกิดมาเป็นกะปิ
7: พร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
8: ไกด์ AI มีผู้ชายกับผู้หญิงนะฮะเขาบอกว่าถ้าถ่ายรูปแล้วไกด์ AI จะรู้นะครับว่าที่นี่คือที่ไหนมาละ
9: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
10: ่ที่โรงแรมที่ประเทศจีนนะครับจะมีระบบหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับเสี่ยวตู้เสี่ยวตู้ตากไข่ช่วงเหรียญผมบอกให้น้องเสี่ยวตู้เสี่ยวตู้นะครับเปิดม่านให้เรานะครับผมไม่ต้องขยับมือเลย
9: ผู้ที่แดนมังกรไชน่าคอมแพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
8: เมื่อกี้ผมพูดคำว่าสวัสดีครับพวกเราคือคนไทยส่งขึ้นไปบนอวกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
9: รายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Close Caption คำบรรยายแทนเสียง
11: กล่องที่รัชกาลที่5พระราชทานในคราวเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกก็2440นะจะมีจารึกของคนที่ได้รับมีชื่อในบนหน้ากล่องทั้งหมดซึ่งใบนี้ผมเคยเห็นครั้งแรกเมื่อสิบกว่าปีก่อนตอนผมเด็กๆประมูลในงานประมูลที่

0: 30 minutes relaxing night music ช่วงเวลาดีๆที่เรามีให้กัน
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ขึ้น13ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการแล้วเป็นรายการการเมืองเรื่องน่ารู้ 7:00 น.ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 7:30 น.รายการ English This Way Rerun 8:00 น.รายการ Talking Art อักษรศาสตร์ชวนคุย 8:30 น.รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า 9:00 น.รายการสัตวแพทย์สนทนา 9:30 น.รายการยุ้งฉางฟางข้าว 10:00 น.รายการทันโลกวิทยาศาสตร์ 10:30 น.รายการปกิณกะอินเดีย 11:00 น.รายการรัฐศาสตร์สู่สังคม 11:30 น.รายการ NY Insider by Dr. O 12:00 น.รายการคุยกับผีเสื้อปีกบาง 12:30 น.รายการคุยกับเด็กจุฬา13นาฬิกา30นาทีรายการเปิดโลกเศรษฐกิจ14นาฬิการายการมนุษย์จุฬา14นาฬิกา30นาทีรายการฮิวใจไปกับดร.จอย15นาฬิการายการดนตรีไทยมีคุณอดุลค่า15นาฬิกา55นาทีรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ16นาฬิการายการดนตรีคลาสสิก18นาฬิการับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBSและปิดสถานีเวลา21นาฬิกา

0: รัฐฉลองราษฎร์เฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามมาราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมผจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: เชื่อมโยงทุกมิติสังคมการเมืองและเศรษฐกิจอาเซียนกับความสัมพันธ์ของประชาคมโลกในรายการ VR ASEAN Plus ทุกวันอังคาร 16:30 นถึง 17:00 นดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียนแล้วเวทีอาเซียนจะกลายเป็นเวทีของคุณ
3: การเมืองเรื่องน่ารู้ร่วมวิเคราะห์เจาะประเด็นการเมืองโดยรองศาสตราจารย์ตระกูลมีชัย
4: สวัสดีครับคุณฟังครับรายการการเมืองเรื่องน่ารู้กำลังเป่าที่27มิถุนายน2569ครับ แม้ว่าพรุ่งนี้เนี่ยวันอาทิตย์คนกรุงเทพแล้วก็คนเมืองพัทยา

开水，一热到你，不为人通品，那是马金克巴通品，照顾这个热，但不为其他对方来看。กับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเมืองพัทยาก็เลือกตั้งนายกหนึ่งพัทยาได้สมาชิกก่อนหน้านี้ผลการสำรวจความเห็นหรือโพลก็ดูเหมือนว่าโพลที่สำรวจพร้อมกรุงเทพเนี่ยก็ท่านอดีตผู้ว่าชัดชาติดูเหมือนว่าจะนอนมาแต่ที่น่าสนใจก็คือบุคคลที่ตีเป้งขึ้นมาเนี่ยก็กลายเป็นคุณมาริกาซึ่งก็เคยเป็นนักการเมืองอักจัดรายการข่าวอะไรต่างๆนานาแต่งพรรคประชาชนด้วยซ้ำครับผมเองตอนนี้ไม่ได้คนกรุงเทพเป็นคนปฐุมธานีก็เลยไม่ใช่สิในการเลือกตั้งก็ฝากคนกรุงเทพทุกท่านก็ขอให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันในวันพรุ่งนี้ถึงแม้ว่าการเลือกตั้งผู้ว่าการกรุงเทพมหานครจะมีขึ้นเนี่ยนะประเด็นหนึ่งที่คนไม่ค่อยจะพูดมากนักก็คือว่าโครงสร้างอำนาจในการบริหารของผู้ว่าการกรุงเทพมหานครหรือโครงสร้างทางการเมืองการบริหารของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันมีปัญหาหลายอย่างมากมีงานศึกษางานวิจัยมีงานข้อเสนอของคณะกรรมการสภาผู้แทนวุฒิสภาเกี่ยวกับปรับโครงสร้างการบริหารของกรุงเทพมหานครเนี่ยเยอะแยะมากแต่ก็ไม่ขยับที่มีปรับเปลี่ยนอยู่นิดนึงก็คือสมัยยุคคสช.ก่อนจะหมดอำนาจลงหลายปีก่อนก็ยกเลิกสมาชิกสภาเขตละซึ่งมันก็เป็นคล้ายๆกับการโครงสร้างเดิมเนี่ยนะเป็นไส้ติ่งที่ไม่ได้มีบทบาทอะไรเท่าไหร่แต่มันไม่ได้แก้ปัญหาข้อ50เขตของกรุงเทพมหานครในการบริหารจริงๆเนี่ยนะมันอยู่ที่ข้าราชการกรุงเทพมหานครคือผู้บริหารเขตมีความคิดที่จะเสนอให้จัดโครงสร้างกรุงเทพมหานครหลายแนวแนวแรกก็คือจัดระบบการบริหารกรุงเทพมหานครเป็นระบบทูเทียร์สองชั้นระดับบนใหญ่ก็คือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็คือเรียกว่าผู้ว่าระดับสองชั้นช้าหรือว่าดินแดนกันละที่เขามีที่ว่าการใหญ่ที่นั้นมองภาพรวมการบริหารโครงการระดับใหญ่ตัวระดับเอกเนี่ยที่มี50เขตเนี่ยก็มีแนวความคิดว่าก็ให้เขตแต่ละเขตเนี่ยมันเป็นเทศบาลนะครับก็เลือกตั้งผู้บริหารไปหรืออีกแนวคิดหนึ่งก็คือให้กรุ๊ปปิ้งเขตต่างๆเขตชั้นในเขตชั้นนอกก็จะตั้งการบริหารแบบนครมาอาจจะค่อยๆมีผู้บริหารนายกนครแต่นครเนี่ยมันจะการเลือกตั้งมีสมาชิกสภานครกันอยู่แต่แนวคิดนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวคิดนะครับมีงานวิจัยเยอะครับเยอะมากคือมีแนวความคิดเนี่ยตั้งแต่สมัยผมยังสอนหนังสืออยู่อ่ะก็ไม่ต่ำกว่า20-30ปีแล้วก็ไม่ได้ขยับอีกแนวคิดหนึ่งก็คือแนวคิดที่จะไม่จากกรุงเทพมหานครมันใหญ่มากก็อยากจะอื่นกลุ่มสุนทรีไร้ชาวฝั่งทนซะก็คือแบ่งกรุงเทพมหานครออกเป็น

ส่วนนะครับเป็นมหานครธนบุรีกับกรุงเทพมหานครแยกกันบริหารพื้นที่มันใหญ่มากบริการกรุงเทพมหานครคนเดียวเนี่ยดูแลไม่ทั่วถึงก็ประมาณกันเยอะแนวคิดนี้ก็ไม่มีคือทั้งสองแนวคิดเนี่ยอันบันไม่มีมิติหรือว่าวาระในเชิงนโยบายกับฝ่ายการเมืองในการปรับแก้เพียงใดไม่มีการขับเคลื่อนครับไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรคือแนวคิดนั้นก็เป็นแนวคิดในเรื่องของภายใต้โครงสร้างแบบเนี้ยก็มีการพูดกันประปรายว่าเลือกผู้ว่าการกรุงเทพมหานครไปเนี่ยนะซึ่งกรุงเทพเนี่ยก็เป็นนครหลวงอ่ะเป็นศูนย์กลางแห่งการบริหารประเทศบริหารราชการแผ่นดินมันมีภารกิจที่สลับซับซ้อนมากระหว่างรัฐบาลหน่วยงานในส่วนกลางแม้แต่กรุงเทพมหานครเองมันเดี๋ยวเกี่ยวเรื่องบทบาทอำนาจหน้าที่ก็เช่นเดียวกันครับมีการศึกษาวิจัยชี้แจงมาตลอดว่าจริงๆแล้วผู้ว่าการกรุงเทพมหานครเนี่ยทำอะไรไม่ค่อยได้เพราะอำนาจไม่มีมันก็เหมือนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆแต่ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมันมีกฎหมายเฉพาะถ้าอำนาจหน้าที่เนี่ยดีกว่าท้องถิ่นอื่นนะไอ้แต่ข่าวที่กำลังดังอยู่เนี่ยต่อข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยนะกรุงเทพมหานครเขามีคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครโดยตรงเนี่ยเขามีกฎหมายการบริหารการบุคคลของกรุงเทพมหานครโดยตรงนะว่ามีการเปิดสอบอะไรโดยตรงนะก็ไม่มีแต่รู้กันมาว่ามีการซื้อขายอะไรเท่าไหร่ถ้าระบบการแบ่งงานบุคคลต้องถิ่นคนมองแต่คนดีแต่เกี่ยวเรื่องอำนาจหน้าที่เนี่ยทำอะไรมากไม่เคยได้นะครับตรงนี้ก็มีการพูดคุยกันปัญหาหลักๆของกรุงเทพมหานครเนี่ยหลายอย่างมันก็ติดขัดที่หน้าพูดง่ายๆคืออำนาจมันไปไม่สุดมันมีข้อจำกัดการใช้อำนาจจะมีการจราจรจะมีหลายหน่วยงานแล้วเกินที่มันเกี่ยวข้องเรื่องปัญหาน้ำท่วมก็มีหลายหน่วยงานแล้วเกินที่เข้าไปเกี่ยวข้องปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมปัญหาต่างๆในกรุงเทพมหานครก็มีหลายหน่วยงานเกินที่เข้าไปเกี่ยวข้องกรุงเทพมหานครจัดการอะไรไม่ได้โดยเพราะการใช้อำนาจตามกฎหมายความเกี่ยวกับกรุงเทพมหานครเองบทบาทในการบังคับใช้กฎหมายท้องถิ่นก็มีไม่เยอะเพราะว่าเมืองไทยก็เหมือนกับระบบการรวมศูนย์อำนาจของกฎหมายส่วนใหญ่ก็ยังเป็นกฎหมายของรัฐอยู่ดังนั้นกฎระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมายข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครเองก็เป็นเรื่องเล็กๆแล้วประชาชนเองก็ไม่ค่อยเคยชินต่อไอ้กฎหมายแบบท้องถิ่นมากครับเป็นส่วนที่มีการพูดกันน้อยมากครับก็ไม่รู้นะครับว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นวาระเชิงนโยบายของรัฐที่จะกระจายมาในการบริหารเนี่ยให้กับกรุงเทพมหานครเนี่ยยังจริงจังมากน้อยแค่ไหนจะมาศึกษาทบทวนกันใหม่เอางานศึกษาวิจัยที่มีมาทุกฉบับมาทบทวนนี้อะไรมาล้าสมัยการศึกษาและศึกษาใหม่อะไรต่างๆนั้นมาอำนาจที่ต่างๆนั้นเอาไงก็เอากันเพราะฉะนั้นผมเองเนี่ยจะสร้างพวกกันกรุงเทพมหานครถึงแม้ว่าจะไม่ใช่กรุงเทพแล้วนะผมก็ไม่เคยตื่นเต้นเท่าไหร่ไม่ว่าท่านชาติชาติจะรักษาแชมป์ได้อีกสมัยหนึ่งสมัยที่สองก็ไม่ได้คาดคิดว่าท่านจะทำอะไรได้มากนะแต่คำว่าที่ไม่คาดคิดเนี่ยนะก็ไม่ได้หมายความว่า

ัญหาเรื่องอะไรการบริหารงานโดยอากงการคอร์รัปชันการเล่นพวกพ้องหรือไม่มีฝีมือไม่ใช่อย่างนั้นแต่ผมมองประเด็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยอำนาจในการบริหารจัดการเมืองเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนมันทำได้แค่ไหนตรงนี้ก็อยากจะให้คนที่ได้รับการเลือกเป็นผู้ว่าการกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยหลังจากเลือกแล้วกกต.รับรองแล้วเข้ามาทำงานเนี่ยอย่าให้หยิบเรื่องนี้ออกมาลื้อฟื้นและผลักดันเป็นวาระของกรุงเทพมหานครทีเดียวเลยว่าเดี๋ยวที่ผมพูดมาตั้งแต่ต้นนะท่านจะขับเคลื่อนผลักดันเกี่ยวโครงสร้างอำนาจไหมโครงสร้างการหาใหม่ไหมหรือท่านจะดำเกี่ยวเรื่องของอำนาจหน้าที่อะไรที่ท่านไม่มีท่านอยากให้มีการแก้ไขขับเคลื่อนผลักดันโดยเฉพาะตามขับเคลื่อนปรับดันสู่กกท.เนี่ยขั้นการกระจายมากในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขับเคลื่อนเรื่องการถ่ายโอนภารกิจอำนาจหน้าที่อย่างจริงจังให้กรุงเทพมหานครได้ไหมอันนี้จะทำง่ายกว่าแก้กฎหมายถ้าแก้กฎหมายกรุงเทพมหานครเนี่ยโอ้ป่านยากแต่จะใช้อะไรในการขับเคลื่อนไอ้องค์กรที่ว่ากกต.คณะกรรมการกระจายอำนาจที่อยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะก็นายกรัฐมนตรีเองคงไม่เข้าประชุมไม่รู้ว่ารองนายกคนไหนผมไม่แน่ใจนะผมไม่ได้ตามหรือว่าท่านมอบรองพิพัฒน์หรือท่านรองประกรณ์มาเป็นประธานกรรมการกระจายอำนาจแต่ว่ามันก็ต้องขับเคลื่อนอะไรที่มันเป็นอุปสรรคนะครับขับเคลื่อนทำงานอันเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าบทบาทของสภากรุงเทพมหานครน่าสนใจเพราะโครงสร้างแบบนี้เนี่ยนะระบบการเช็คบาลานซ์ระหว่างผู้บริหารกับสภาท้องถิ่นน่าสนใจมากถ้าเผื่อท่านผู้ฟังติดตามไอ้ระบบการปกครองการหลานท้องถิ่นของไทยกรุงเทพมหานครนั้นบทบาทของสภาท้องถิ่นหรือสก.มาที่กรุงเทพมหานครจะมีบทบาทอำนาจหน้าที่เนี่ยสูงกว่าสภาองค์การมหาส่วนจังหวัดสภาเทศบาลสภาอบต.เยอะแต่ก็ยังไม่มากพอที่จะสร้างระบบการดุลอำนาจกันได้แต่ตัวปัญหาโครงสร้างในการปกครองการบริหารกทม.ก็เป็นจุดที่ต้องคิดเพราะเราเลือกสร้างผู้บริหารโดยตรงคือท่านผู้ว่านะครับเราก็ต้องให้สภากรุงเทพมหานครมีอำนาจในการตรวจสอบตรงดุลแล้วเราก็ยังมีช่องโหว่ในการบริหารระดับเขตเพราะตอนนี้เราไม่มีสมาชิกสภาเขตมันการบริหารระดับเขตที่งบประมาณเยอะนะอำนาจหน้าที่อยู่ผู้บริหารเขตเยอะทำอย่างไรถึงจะมีระบบในการตรวจสอบตรงนี้ให้ดีขึ้นกว่าเดิมไม่ให้อำนาจในเชิงการบริหารตกอยู่กับฝ่ายประจำมากเกินไปการใช้จ่ายงบประมาณของทั้งนันเขตอันเกิดประโยชน์สูงสุดผมก็ยังไม่อยากเห็นภาพนะในอดีตที่สำนักเขตเนี่ยไปใช้งบประมาณไปเรื่อยไปทำทางท่าเปลี่ยนทางท่าเปลี่ยนฟุตบาทคือของมันยังใช้ได้อยู่ก็ใช้ไปเอาว่ามันไปลงในเชิงของคุณภาพชีวิตของคนในกทม.บริการขั้นพื้นฐานอื่นๆที่มันยังไม่ได้

ไม่ได้พัฒนาให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยทำอย่างนั้นดีกว่านะครับอันนี้ก็ต้องฝากกันเอาไว้ก็ขอเชิญชวนครับคนกรุงเทพมหานครรวมทั้งคนในเมืองพัทยาด้วยนี่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันครับทั้งผู้ว่าการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครใช้กันเยอะอยากให้ไปใช้สิทธิ์ด้วยกันมากกว่า150ยังไม่เคยถึง170เลยนะคราวนี้ผมว่าคือคงไม่เยอะเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยที่โผล่มาว่าโอ้อดีตผู้ว่าชาติทิ้งห่างทิ้งห่างทิ้งขาดเลยนะคนมาใช้สิทธิ์ถึง150ปีผมถึงว่าเก่งว่าแรงกระตุ้นในการขับเคลื่อนครั้งนี้มีน้อยมากแต่มีข้อสังเกตอย่างผู้สมัครจากพรรคการเมืองทั้งพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ถึงแม้จะพยายามรณรงค์หาเสียงมากน้อยแค่ไหนผลสำรวจโพลออกมาเนี่ยไม่ดีเลยไม่ดีเลยเลือกโพลมาแต่ต้นแล้วทั้งนิด้าโพลทั้งอะไรต่างๆนะกรุงเทพมักจะเลือกผู้สมัครอิสระกันตลอดก็อันนี้ก็เป็นการเมืองแบบท้องถิ่นที่ต้องขับเคลื่อนกันต่ออ่ะต้องผลักดันกันต่อนะครับก็อาการเมืองก็อย่าไปท้อนะครับผู้สมัครดีๆเก่งๆหลายคนครั้งแรกมันอาจจะไม่ได้แต่สมัยหน้าเนี่ยอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยนะว่าจะชาติลงสมัยที่สามไม่ได้นะการแข่งขันจะดุเดือดที่ผมพูดนี้ไม่ได้หมายความว่าทั้งนี้ผู้ว่าชาติจะนอนมานะแต่พูดตามผลการสำรวจประชามติสำรวจความคิดเห็นโพลนะบอกว่าว่าจะท่าทิ้งห่างแต่อีก4ปีข้างหน้านั่นก็คือปี69จะครับ70 71 72 73เดือนมิถุนายนปี2573อีก4ปีการเลือกผู้ว่าการกรุงเทพมหานครคงดุเดือดผู้สมัครอิสระทั้งนี้หรือพรรคการเมืองก็จะเป็นพรรคประชาชนหรือพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องลงแข่งขันกันหนักขึ้นนะครับทำการเมืองกันหนักขึ้นหรืออาจจะมีตัวเลือกใหม่ที่ดีขึ้นก็ได้หรืออาจจะเป็นรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่ทำงานกับท่านผู้ว่าพระชาตินะครับเก่งๆหลายคนก็อาจจะลงสมัครอีกก็ได้ฉะนั้นอีก4ปีข้างหน้าสนุกนะครับแล้วก็เป็นท้ายกันว่ากทม.เป็นแค่นี้แต่ผมบอกว่าคนกทม.ที่เสพข่าวเนี่ยนะข่าวการเลือกผู้ว่ากทม.หรือสื่อในช่วงปฏิบัติผ่านมาเนี่ยนะตบข่าวหมดเลยนั่นคือข่าวการทุจริตโกงผลสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านผู้ฟังครับ2-3 สัปดาห์ก่อนผมก็พูดเกี่ยวเรื่องนี้แต่ดูเหมือนว่ามันเป็นเรื่องร้อนในกระทรวงมหาดไทยมาตลอดสัปดาห์นี้ก็มาอีกแล้วพอที่ข่าวเสร็จแล้วผมรู้สึกตื่นเต้นไปกับข่าวนี้หรือไม่ผมบอกว่า

รู้ข้อมูลเราเนี่ยเป็นเคยชินแล้วรู้แล้วมันทำอะไรไม่ได้ฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าจุดนี้ผมไม่ไปออกสื่อที่ไหนเลยนะในการวิเคราะห์เรื่องนี้นะผมก็บอกผมไม่ว่างผมไม่เกียจพูดเราตามเรื่องนี้มานานเรารู้ข้อมูลมานานอาจจะเพราะเรื่องของการทุจริตหรือการโกงในการสอบก็เคยพูดมาแล้วว่าตั้งแต่ปี5758มันก็มีเรื่องราวใหญ่โตมาก็มีการโกงกันก่อนนั้นเนี่ยการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยก็ให้เป็นเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งเป็นผู้จัดสอบเองนะครับโดยไปอยู่ภายใต้การดูแลของกจังหวัดแต่ก็มีการทุจริตกันมีการโกงกันเป็นความคงจังจำกันได้ผมก็เคยพูดอดีตหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์รัฐศาสตร์ของคณะรัฐศาสตร์จุฬาเองนี่แหละก็ไปรับจ้างนะครับจัดสอบให้กับองค์กรท้องถิ่นที่ภาคอีสานของสามแห่งยังรู้ประมาณไม่เยอะยังรู้ประมาณไม่เยอะซึ่งตอนนั้นเองเวลาอาจารย์จะไปรับงานเนี่ยนะก็ต้องมาขออนุมัติจากคณะในความเห็นชอบเพราะคนเซ็นสัญญาเนี่ยมันก็ต้องเป็นคณะบดีตอนนั้นผมก็เป็นเลขาธิการคณะกรรมการบริหารคณะอยู่ก็เห็นเสนอโครงการมาเห็นแล้วบางครั้งเนี่ยผมเองก็เหมือนกับอะไรมาติดปากเนี่ยพูดไปมันก็บอกว่าเอ๊ะเราไปครูบาอาจารย์กันเองไปขัดขาด้วยกันเองเพราะว่าผมรู้ข้อมูลมาก่อนเพราะยุคนั้นเนี่ยผมเองก็เป็นกรรมการในการไปตรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยของสถาบันปกเก้าเนี่ยผมมีความสัมพันธ์รู้จักกับน้องๆที่เป็นปลัดท้องถิ่นเนี่ยปลัดเทศบาลปลัดอบต.ปลัดอบจ.เนี่ยหลายคนเขาก็บอกว่าอาจารย์มีข่าวไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวเรื่องการจัดสอบเพียงว่ามีการโกงกันมีการรับเงินกันเขาให้ข้อมูลผมมาแต่ผมก็พูดอะไรไม่ได้นะครับแต่แล้วมันก็มีเรื่องมีการโกงกันเยอะตอนนั้นผมไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์ท่านผู้ว่ากาฬสินธุ์พี่กวีจะเป็นรุ่นที่อ่ะท่านอยู่ปีนี้แล้วเป็นนักศึกษาจุฬารุ่นที่2เนี่ยท่านขนาดถูกขู่ฆ่าอาจารย์เล่าให้ผมฟังบอกว่าเฮ้ยแม่งโกงกันไอ้ผู้แบบพี่กับน้องมันโกงกันท่านผู้ว่ากวีก็บอกกับพี่เนี่ยพยายามจัดการแต่มันก็เล่นงานพี่คนการโกงกันเยอะตัวง่ายคืออิทธิพลของท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นมันรับเงินกันแต่ตอนนั้นสมัยก่อนเนี่ยมันหลักแสนหลักหมื่นหลักแสนไม่แพงถึงขนาดนี้เปิดสอบเองแล้วก็มาลามปามาถึงอาจารย์ที่ไปรับจ้างจัดสอบก็มีการรับเงินกันนะครับข่าวก็ว่าวงเงินก็ไม่เยอะผู้ที่เกี่ยวข้องก็ได้ละเงินหลักล้านแค่นั้นเองไม่ถึงขนาดเป็นพันล้านเพราะว่าสเกลของการจัดสอบเนี่ยมันไม่ใหญ่แต่มันไม่ได้โกงที่มันโกงหลายที่หมดเลยนะครับแต่ผลของการโกงเหล่านั้นเนี่ยปปช.เขาเอาจริงแต่ผลเรื่องตัดสินเรื่องจำคุกครับ

0: จารย์ที่เกี่ยวข้องบุคคลที่เกี่ยวข้องผู้บริหารท้องถิ่นถูกจำคุกการนั้นก็ถูกไล่ออกจากการเป็นพนักงานหมายเลขนะครับก็ติดคุกอยู่ตอนนี้ก็ถูกจำคุกอยู่ผู้บริหารท้องถิ่นนายกอบต.ก็ถูกฝากขังจำคุกอยู่เพราะโกงผลตรงจุดเนี้ยมันก็มีการที่ท่านวิจารณ์กันผลสุดท้ายแล้วเมื่อคสช.เข้ามามีอำนาจก็มีการเปลี่ยนแปลงโดยมีคำสั่งของหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่8ทับ2560เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการหางานบุคคลส่วนท้องถิ่นคำสั่งนี้ประกาศในราชกิจจาเมื่อ21กุมภาพันธ์2560คำสั่งนี้ยังมีผลใช้อยู่ซึ่งคำสั่งนี้ฟื้นขึ้นหน่อยนะครับคำสั่งนี้บอกว่าปัญหามันเกิดจากการแผนงานบุคคลของท้องถิ่นเนี่ยนะมันมีปัญหามากเนื่องจากมีการใช้ระบบอุปถัมภ์ในการสอบแข่งขันการเลื่อนตำแหน่งการโอนการย้ายการเรียกรับผลประโยชน์และความขัดแย้งระหว่างผู้งานท้องถิ่นข้าราชการท้องถิ่นและผู้นำสิ่งจุดพื้นที่เราตั้งไม่สามารถโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระหว่างองค์กรท้องถิ่นโดยความสมัครใจได้ซึ่งจำเป็นที่ต้องมีการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเพื่อไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมไม่เกิดความเสียหายต่อระบบการแผนงานบุคคลขององค์กรประกอบส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายระเบียบบริหารบุคคลท้องถิ่นปี2542เนี่ยเอามาทำหน้าที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขันการสอบคัดเลือกการคัดเลือกและการโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมโดยในการเมืองการอื่นที่เกี่ยวข้องยังคงเป็นไปตามความต้องการและความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งซึ่งในคำสั่งนี้ก็กล่าวถึงว่ามันก็น่าจะเกิดประโยชน์ในการปฏิรูปการงานบริหารงานบุคคลท้องถิ่นให้มีมาตรฐานเป็นอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของระบบคุณธรรมแล้วก็สามารถเยียวยาแก้ไขปัญหาบริหารงานบุคคลท้องถิ่นได้ดังนั้นคำสั่งนี้จึงให้นะครับคณะกรรมการกลางข้าราชการของอบจ.เทศบาลแล้วก็อบต.เนี่ยนะมีอำนาจหน้าที่ในการจัดสอบนะครับการแข่งขันเพื่อบรรจุไปข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานท้องถิ่นแต่ไม่รวมกทม.ซึ่งคณะกรรมการกลางในการสอบแข่งขันเนี่ยเรียกชื่อย่อว่ากสท.นะครับก็เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันแทนนะครับแล้วก็แยกออกไปว่าคณะกรรมการการข้าราชการของอบจ.เนี่ยก็มีหน้าที่ในการสอบคัดเลือกของอบจ.ในตำแหน่งผู้อำนวยการท้องถิ่นอำเภอผู้บริหารท้องถิ่นและสายการบริหารสถานศึกษาครับ6:30 น.การเมืองเรื่องน่ารู้เราพักกับพระคุณครับ
1: พร้อมหรือยังกับการเลือกอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ร่วมกำหนดทิศทางกรุงเทพของเราด้วยการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร8:00 น.-5:00 น.เพราะทุกเสียงมีความหมายและทุกคะแนนคือพลังสำคัญออกไปใช้สิทธิ์เลือกกรุงเทพในแบบคุณโลกโซเชียลทุกวันเนี่ยพอมีเรื่องอะไรทุกคนก็มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นบางคนพอเสพข่าวก็ดราม่าอย่างไร้สติบางคนก็อินจัดจนปล่อยให้ด้านมืดของตัวเองออกมาเพ่นพ่านโดยไม่รู้ตัวบางคนก็แสดงความคิดเห็นในทางรุนแรงอย่างไร้เหตุผลที่สุดหยุดตัดสินใครทั้งที่ไม่รู้จักเขาดีหยุดโจมตีใครตามกระแสที่เป็น FM 101.5

0: ค่าชวนตั้งสติสักนิดก่อนคิดจะคอมเมนต์
1: ฟังครับการเมืองเรื่องน่ารู้ในช่วงที่สองผลจากคำสั่งของคสช.ที่8ทับ2560ก็เป็นที่มาที่ทำให้ผู้ที่มีอำนาจในการจัดการสอบเนี่ยมารวมศูนย์ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ครับของสองวันเนี่ยนี่เป็นการวิจารณ์ว่าที่มันโกงๆอยู่เนี่ยนะก็ไปรวบอำนาจอยู่แต่ถ้าคุณย้อนกลับไปดูสมัยกระจายการสอบก็องค์กรท้องถิ่นผู้แทนท้องถิ่นเองก็เกิดปัญหาและปัญหามันเยอะมากจริงๆครับก็มีการโกงกันมีการเรียกรับเงินกันซึ่งไทยนี่เป็นเมืองแห่งบาปมาขั้นกันตลอดการทุกระดับเรื่องพักเงินพวกของทุนคืนกันหมดผมคิดว่าสิ่งที่ท่านชวนหลีกภัยท่านได้พูดเนี่ยซึ่งผมก็ได้ฟังในบทสัมภาษณ์เทปของแนวหน้าเขาผมชอบใจที่ท่านชวนท่านพูดถ้าเผื่อราชการมันทุจริตกันมันแต่งตั้งคนทุจริตกันหมดเลยตั้งแต่ผู้บริหารประเทศผู้บริหารกระทรวงแต่กระทรวงอธิบดีผู้การสำนักใครกลางต่างมันก็มีระดับชั้นไปหมดรู้จักกันระดับชั้นไปหมดมันก็มาจากปมที่ว่าการเมืองระดับชาติการเมืองระดับท้องถิ่นมันใช้เงินในการซื้อเสียงใช้เงินในการได้มาซึ่งตำแหน่งเป็นพันล้านเป็นร้อยล้านข้าราชการเองผมเคยพูดไปแล้วนะครับประสบการณ์ที่แล้วอยากได้ตำแหน่งก็ใช้เงินหลักร้อยล้านให้กับผู้มีอำนาจคือฝ่ายการเมืองยิ่งเป็นกันทุกตำแหน่งแล้วไม่ใช่เฉพาะกระทรวงมหาดไทยทุกกระทรวงคุณฟังก็คงจำได้อดีตประหลัดกระทรวงคมนาคมแต่นี่ก็จำคุกอยู่มีเงินสดเก็บไว้ที่บ้านบางคนบอกมันเป็นหลักร้อยล้านมันแฉมันดังมาเพราะว่ามีโจรไปปล้นก็มันทุจริตกันอย่างนี้ป้ามีจะไปยังไงคำสั่งคสช.ที่แปลออกมาเนี่ยมันก็ต้องการแก้ไขปัญหาในจุดนั้นเพราะว่าระดับท้องถิ่นเนี่ยนะที่มีเขาก็มีไอ้ที่มีปัญหาก็มีผมเคยพูดให้ฟังแล้วเคยเล่าให้ฟังแล้วผมคุยกับท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในอีสานนี่แหละตอนไปตรวจวันที่19ท่านก็บอกเล่าให้ผมฟังเลยว่าลูกน้องท่านเนี่ยอยากจะย้ายไปอยู่ที่เทศบาลหนึ่งติดต่อย้ายแล้วคือมันก็มีระเบียบหลักเกณฑ์อะไรหรือว่าการจะย้ายไปเนี่ยทั้งผู้รับและผู้ย้ายเงื่อนให้ย้ายไปเนี่ยมันต้องจับมือกันยอมรับกันไม่ดีนะมันเป็นแบบนั้นท่านนายกเทศมนตรีเมืองแห่งนี้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เล่าผมฟังว่าอาจารย์ลูกน้องผมเนี่ยผมเห็นใจเขาเพราะว่าเขาต้องมีพ่อแม่ที่ชราต้องไปดูแลเขาขอย้ายกลับไปบ้านไปเทศบาลแห่งหนึ่งในอีสานนี่แหละเขาบอกว่าเขา

ฝ่ายยกหูโทรศัพท์ไปคุยกับนายกเทศมนตรีที่นั่นท่านนายกก็บอกยินดีต้อนรับแต่มันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายพูดง่ายก็คือว่าอยากจะตูดยาสายมันก็จ่ายนี่อาจจะเป็นหลักหมื่นมันมีอย่างนั้นจริงๆครับแล้วผมก็ได้คุยกับน้องๆที่เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นหลายคนเขาเล่าให้ฟังว่าถ้าเขาจะย้ายเขาต้องเสียเงินแต่เขาไม่ได้บอกแล้วตอนสอบบรรจุเขาสี่กันหรือเปล่าแต่เรื่องสอบบรรจุเนี่ยมันก็มีหลายแห่งเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วคำสั่งครช.ที่8พวกเราสิต้องการแก้ไขปัญหานี้เจตนารมณ์เนี่ยกตการต้องการให้กอโดยส่วนกลางเนี่ยนะเข้ามาควบคุมดูแลถ้าหวังให้ส่วนกลางเนี่ยดำเนินการจัดการให้มันรู้ผลหรืออยู่บนหลักคุณจะทำอย่างน้อยทำให้ได้แบบการสอบประจุและการกอพอเขาแต่มันก็เกิดเรื่องขึ้นมาได้จนได้และมันไม่ได้เกิดแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวมันเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วอ่ะทำไมเป็นแบบนั้นครับเราลองมาดูปัญหาเอาปัญหาที่มันเกิดขึ้นในการโกงคะแนนสอบอันนี้คือไม่ได้การพูดกันสอบนะแต่คนยังไปฟังผมก็เสพสื่อหนังสืออะไรก็บอกโกงข้อสอบอะไรกันไม่ใช่นะครับการสอบเนี่ยไม่ข้อสอบมันไม่รั่วมันก็มีการโกงคือก็สอบรั่วแต่นี่มันล้าสมัยไปแล้วอันนี้นี่คือกองผลสอบโกงผลสอบคนที่เกี่ยวข้องซึ่งในเวลานี้เนี่ยกำลังมีการตอบโต้กันระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับมสวที่เป็นผู้รับจ้างดังนั้นไม่ต้องมานั่งทุกเรื่องเรื่องว่าเสนอราคา133ล้านราชพัฒน์ผลิตภัณฑ์ราคาถูกกว่าไม่ได้อันนี้มันต้องไปดูเรื่องการเขียน TOR ล็อกสเปคคือแบบที่บอกว่ายื่นกองประกวดราคาต้องมีผลงานในการจัดสอบมาแล้วที่จะไม่มีคนสอบมากกว่า100,000คนแต่ปรากฏว่ามาอะไรราชพัฒน์ที่เสนอราคาต่ำกว่าเนี่ยนะ90กว่าล้านเนี่ยอาจสมบัติข้อนี้ไม่ได้เพราะเวลายื่นสอบกวดราคาเขาต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติก่อนถ้าคุณสมบัติเข้าไม่หลักเกณฑ์ไหมเพราะฉะนั้นมันต้องไปดูการกำหนด TOR ว่ามันล็อกสเปคหรือเปล่าครับอันนี้ไม่ได้การพูดกันนะว่าประสบการณ์อย่างนั้นเนี่ยมันจำเป็นไหมอย่างว่าคือสถาบันการศึกษาที่มีประสบการณ์ในการจัดสอบแบบนี้เนี่ยก็มีหลายแห่งนะครับที่จัดสอบแต่หลายแห่งเขาก็ไม่ประเด็นด้วยยุฬามีไม่เอาเลยตั้งแต่มีข่าวเรื่องเกี่ยวกับที่อาจารย์ของรัฐศาสตร์จุฬาเขาไปเกี่ยวข้องเล็กๆเนี่ยนะจุฬาไม่ได้ยุ่งเรื่องนี้เลยคืออาจารย์แต่ละคนเนี่ยเขาก็มีภารกิจของเขาแล้วหน่วยงานของจุฬาเขาไม่ยุ่งเรื่องนี้โอ้มันมีงานที่ต้องทำมากมันมีเยอะนะครับหน่วยงานของจุฬาที่ทำเกี่ยวเรื่องของการสอบการตรวจสอบอะไรต่างๆเนี่ยนะเก่งนะผ
มเคยเข้าประชุมสมัย

็นผู้บริหารเข้าประชุมแทนคณะบดีเนี่ยหน่วยวัดผลหน่วยประเมินหน่วยต่างๆของจุฬาทำสิ่งมีมาตรฐานใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าดีทีเดียวถึงขนาดป้องกันการปลอมแปลงใบปริญญาเนี่ยทำมาแล้วจุฬาได้ทำอย่างละเอียดมาแต่ว่าเรื่องเหล่านี้จุฬาไม่ไปยุ่งและหน่วยงานของจุฬาเองก็ไม่ไปทำเพราะงานประจำก็เยอะอยู่แล้วอาจารย์ในจุฬาในตอนนี้เองเขาก็ไม่ไปยุ่งแล้วตั้งแต่มีข่าวมาแล้วแต่มาไล่อื่นเขาก็มีแต่หลายแห่งเขาก็ไม่ไปยุ่งถึงไหนประกวดราคาแต่เรื่องพูดนี่ผมก็บอกว่าการกำหนด TOR เนี่ยที่กำหนดเงื่อนไขว่าต้องมีประสบการณ์ในการจัดสอบมีบุคคลสอบมากกว่าแสนคนเนี่ยนะในการล็อกสเปคหรือเปล่าแต่งั้นถ้าตามทีมสบเขาได้แล้วในวงเงิน133ล้านประมาณแล้วกรมบัญชีการคณะกรรมการเองเขาก็ตอบว่าก็โอเคการประกวดราคาดำเนินการต่อไปได้แต่ปัญหาตอนนี้ก็เลยเป็นการต่อสู้กันระหว่างกรมส่งเสริมการเขาท้องถิ่นกับมสบว่าใครถูกใครผิดผมเรียนท่านฟังอย่างนี้ท่านฟังอย่าไปก็เสพข่าวไปครับมีคลิปปล่อย3คลิปแล้วใครไปเกี่ยวข้ออะไรต่างมีคนมาร้องเรียนต่างมานานเนี่ยก็ฟังไปดูไปแต่หัวใจสำคัญจริงๆหัวใจสำคัญจริงๆคือ1อันดับที่1เลยผมคิดว่าขณะนี้กระดาษคำตอบ 800,000 กว่าชุดที่ปปช.ไปเอามาจากโกดังที่สมุทรปราการเนี่ยสมุทรเจดีย์สมุทรปราการเนี่ยนะที่เก็บเอาไว้เนี่ยแต่นี่ต้องดูหมายเหตุก่อนนะเพราะเท่าที่ฟังข่าวมาเนี่ยมีผู้สอบเขาไปขอดูกระดาษคำตอบแล้วเขาสงสัยเพราะว่าข้อสอบของเขาเนี่ยได้ผลออกมาภาคขอเนี่ยบอกได้สูงคะแนนเพราะว่าไอ้ไปผลรหัสการสอบเปรียบผิดแต่เขาก็สงสัยว่าไอ้กระดาษคำตอบที่เขาไปตอบไปเนี่ยมันใช่ของเขาเหรออันนี้ปปช.เหนื่อยหน่อยแต่ถึงต้องวางอยู่บนสมมติฐานนี้นะว่ากระดาษคำตอบต้นฉบับ800,000กว่าชุดเนี่ยที่ปปช.ไออายัดมาเก็บไว้แล้วเนี่ยไม่ได้ถูกแก้ไขไม่ได้ถูกแก้ไขนะครับเป็นของจริงทั้งหมดอันนี้จะง่ายอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับระเบียบกฎหมายแหละว่าหัวใจสำคัญก็คือมติของกกงในการประชุมเมื่อวานนี้วันศุกร์นี้มีมติว่าจะให้มีการตรวจสอบใหม่ตรวจข้อสอบใหม่แต่เรื่องตรงนี้นะท่านฟังมันมีปมอยู่นิดหนึ่งผมคิดว่าตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็เปะสับปะเปะไปเปะมาตั้งแต่ผู้บริหารระดับฝ่ายการเมืองฝ่ายประจำเปะไปเปะมาหมดเลยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเริ่มมาจากท่านนายกเองบอกว่าให้ยกเลิกการสอบก็มีสื่อวิพากษ์มาสร้างมาแล้วบอกไม่ใช่ก็ไปโทษว่าสื่อลงงานผิดไปก็เปลี่ยนแปลงว่าไม่ยกเลิกไอ้ผิดก็ว่าความผิดตรวจสอบกันเฉพาะลายต่อมาก็รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่รักษาการ

อธิบดีพ่อที่ดีสุขย้ายไปประจำกระทรวงก่อนก็มีหนังสือมาว่าให้ระงับการรายงานตัวจะเป็นรายงานตัวครั้งที่3ไงเนี่ยที่จะต้องวันจันทร์เนี่ยที่จะต้องเรียกบรรจุเนี่ยให้ระงับไปก่อนโอ้โหเรื่องราวใหญ่โตวิพากษ์วิจารณ์ใหม่พอเมื่อ2วันก่อนกกลางประชุมบอกว่าไม่ให้ระงับก็ให้รับรายงานตัวตามเดิมแล้วสอยที่หลังคือให้ไปรายงานตัวบรรจุไปก่อนคือเขาไม่บรรจุครั้งแรกนะเขาเรียกบรรจุมาหลายครั้งแล้วตั้งแต่ประกาศผลแต่ว่าวันที่หนึ่งพฤษภาคมอันประการเรียกบรรจุผู้ขึ้นทีเป็นครั้งที่สามยังไงเนี่ยก็จะรายงานตัวก่อนแล้วผลการสอบสวนผลการตรวจสอบถ้ามีความผิดใครที่อยู่ในกระบวนการโกงผลคะแนนสอบเนี่ยก็สอยที่หลังในทางเนี้ยผมคิดว่าเป็นในทางที่ถูกมันก็เป็นหลักว่าไอ้คนดีๆนี่น่าเห็นใจมากคนตั้งใจสอบบางคนสอบสองสามครั้งอ่านหนังสือแทบเป็นแทบตายประเดี๋ยวนี้คนเนี่ยกว่าจะสอบเป็นจุเขารับราชการได้บางคนอายุ30กว่าเนี่ยโอ้สมัยก่อนนี้ไหนรุ่นผมก็ตั้งฟังเรียนจบมาก็ผมสอบเป็นจุเลยครั้งแรกเลยก็สอบเป็นจุเป็นข้าราชการกรมแรงงานได้อะต่อมาก็สอบเป็นจุเป็นปลัดอำเภอได้อะสอบปุ๊บก็ได้ปั๊บแต่จริงๆแล้วผมมีสอบแล้วผมไม่ได้อยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยผมสอบครั้งแรกเลยผมสอบสภาความมั่นคงแห่งชาติสอบได้นะแต่เขาไม่บรรจุเพราะว่าประวัติการเมืองสมัยเรียนมหาวิทยาลัยนี่แหละช่วงปี16ปี19อันนี้เรื่องมานานมาแล้วเราได้ก็ข้อสอบสมัยก่อนโอ้เห็นก็สอบไปสอบสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นข้อสอบนะผมข้อสอบสมัยก่อนเนี่ยเขียนอย่างเดียวนะไม่มีการถูกกราฟิกนะอย่างเห็นข้อสอบว่าผมฟังชั่วผมชั่วแล้วผลสอบเนี่ยคะแนนเนี่ยผมก็ผมเนี่ยอยู่ในดับที่เรียนบรรจุได้ดับต้นๆนะคนที่ได้ที่หนึ่งนั่นเป็นอดีตเลขาสมช.ที่มีเรื่องแต่ผมไม่อยู่ระดับต้นๆแต่ไม่เรียกบรรจุแต่ถูกเรียกไปสัมภาษณ์เฉพาะแล้วคนที่มาสัมภาษณ์ผมเนี่ยนะท่านประสงค์สุนทรีท่านกระตับไพบูทัดอะไรพวกนี้นะมานั่งสัมภาษณ์ความคิดต่างๆการเมืองของผมเพราะผมสอบบรรจุสมช.ได้แต่ผลท้ายแล้วไม่บรรจุผมไม่ขึ้นบัญชีผู้สอบได้เอ้าผมก็ไม่ว่าอะไรหลังจากนั้นผมก็สอบประจุราชการข้อสอบสมัยก่อนข้อสอบเขียนหมดไม่มีการถูกการผิดเพราะคนสอบไม่เยอะแต่พัฒนาการมันเปลี่ยนแปลงไปดูตัวเลขผู้สอบครั้งนี้โอ้น่าตกใจครับท่านผู้ฟังผู้สมัครสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นแต่ละครั้งเนี่ยตีแสนกว่าคนและหลายครั้งที่ผ่านมาก็ดับ200,000-300,000หมดและรับคือไม่รับจบปริญญาตรีนะรับระดับปวส.ด้วยคือรับหลายตำแหน่งเป็นเครื่องชี้อะไรครับเป็นเครื่องชี้ว่าเราผลิตผู้จบการศึกษามาแล้วเนี่ยตลาดแรงงานภาคเอกชนเนี่ยมีรองรับไม่เพียงพออันนี้ตั้งเป็นข้อสังเกตเอาไว้อันนี้ใจนึงผมเห็นใจผู้สอบมากแล้วก็เห็นใจคนที่ใช้เงินยอมจ่ายเงินเพื่อที่ตัวเองได้ไอ้คนที่จ่ายเงินเพื่อตัวเองได้เนี่ยนะตามที่สองประเภทนะไม่ใช่เขาโง่อย่างที่ข่าวว่าโอ้ยโง่เลยโง่

ข้ามาราชการทำมันก็มีประเภทที่สอบด้วยแต่อยากจะได้คือใจเขาใจเราเนี่ยมีคนไปยื่นเงื่อนไขสอบด้วยแล้วติวด้วยอะไรด้วยแต่กลัวจะไม่ได้ก็ยอมเอาเงินจ่ายไปแล้วตัวเองได้แล้วมีบางคนเนี่ยได้เพราะตัวเองเก่งเองด้วยแต่ยอมเสียเงินมันก็มีหลายประเภทแต่ไงก็แล้วแต่ผมก็เห็นใจบุคคลเหล่านี้เพราะว่าก็อยากจะรับราชการนะครับพูดง่ายๆที่จะมันของในวันนี้คือรับราชการมีสวัสดิการที่ดีลูกจะรับสวัสดิการพ่อแม่ได้รับสวัสดิการเจ็บป่วยที่ข้าวสารพยาบาลอีกแพงนะครับผมนี่เป็นตอนนี้ผมเพิ่งข้าราชการมานานนะเพราะว่าออกนอกระบบตามเงื่อนไขจุฬาเอาเป็นข้าราชการนานก็มีบำนาญอยู่จำนวนหนึ่งพอดำรงชีพอยู่ได้แต่เวลาเจ็บป่วยเนี่ยค่ารักษาพยาบาลแพงมากอันนี้คือสวัสดิการที่ได้เพราะฉะนั้นประชาชนก็อย่าให้ลูกหลานรับราชการอันนี้เราจะไปว่าเขานะครับจะไปว่าเขาแต่คราวนี้มาถึงจุดที่ผมบอกว่ามีความสำคัญมากแบบที่หนึ่งก็คือการตรวจข้อสอบใหม่อันนี้อยู่บนสมมุติฐานว่ากระดาษคำตอบที่ปปช.ยึดมานั้นเป็นของแท้จริงไม่มีการแก้มันคงแก้ยากนะครับถ้าดูตูตามกระบวนการสัญญาการจ้างเนี่ยการจัดเก็บข้อสอบเพราะศูนย์สอบเนี่ยมันแบ่งเป็น10ศูนย์อ่ะระบบเนี่ยมันคงจะมีอ่ะเพราะฉะนั้นการจะมานั่งแก้แบบนั้นคงทำยากเพราะนั้นกระดาษคำตอบ800,000กระแผ่นที่ปปช.ยึดมาจะเป็นตัวหลักที่จะต้องมีการประสานเกี่ยวกับอำนาจในการสั่งให้มีการตรวจผลสอบใหม่อันนี้ก็ต้องมีการคุยกันระหว่างปอกต่างที่มีอำนาจในการจัดสอบอันนี้ไม่ใช่กรมส่งเสริมนะกอกลางเนี่ยที่มีอำนาจการจัดสอบตามคำสั่งของคสช.ที่8ทับ2560นะครับกสทคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจตามกฎหมายระเบียบงานงานปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะนั้นไอ้กสทเนี่ยก็ต้องดูอำนาจตรงจุดนี้ว่าจะสั่งให้มีการตรวจรับคะแนนใหม่ไม่ใช่ตรวจรับคะแนนผู้ผิดตัวข้อสอบใหม่ไอ้ที่ประกาศไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวว่ากันทีนึงเนี่ยมันมีปมอยู่ดังนั้นในสัปดาห์หน้าเนี่ยหรือภายใน2สัปดาห์หน้ามันจะต้องได้ข้อสรุปว่ากระดาษคำตอบที่ปปช.ยึดไปเนี่ยกสทกสทคณะกรรมการการสอบแข่งขันตั้งแต่ท้องถิ่นจะใช้อำนาจตามกฎหมายรับประสานกับปปช.กันอย่างไรที่จะสั่งให้มีการตรวจกระดาษคำตอบใหม่และต้องทำอย่างรวดเร็วและผมเห็นด้วยว่าจะต้องใช้สถาบันกลางที่แน่นอนต้องไม่ใช่ของมสว.ในการตรวจแต่มันมีค่าใช้จ่ายนะการประมวลผลสอบกระดาษ800,000กับแผ่นมันจะต้องใช้สถาบันทางการศึกษาอื่นที่ไม่ใช่มสว.มาตรวจซึ่งตรงเนี้ยทั้งกสทคณะกรรมการการสอบแข่งขัน

ปปชต้องตกโกงและเอาผลคะแนนออกมามาวัดกับผลการสอบที่มสว.บอกว่า

0: เพราะเรื่องนี้มันมีผู้มีส่วนได้เสียไอ้เรื่องคดีอาญาคดีแพ่งเนี่ยว่ากันไปอันนึงก่อนอันนี้เอาผลสอบก่อนเพราะมันเกี่ยวข้องกับคน3คนสมัคร 400,000 กว่าแต่คนมาสอบ 300,000 กว่าคนจํานวนเกือบ 400,000 เนี่ยเขาจะได้เกิดความเชื่อมั่นในระบบและกลไกตรงจุดนี้เรียกอันนี้กลับคืนมาก่อนปปช.จะต้องเป็นบทบาทหลักนะครับมันจะทำอย่างไรฉะนั้นคือผมคิดว่ามันอาจจะมีปัญหาในเชิงข้อกฎหมายหวังอำนาจในการสั่งให้มีการตรวจสอบใหม่ว่าอำนาจที่อยู่ตรงไหนต้องประสานกันและคุณจะรู้เรื่องกันในสัปดาห์หน้าเพราะมันต้องใช้เวลาในการประมวลผลสอบใหม่กระดาษ 800,000 แผ่นผมเรียนย้ำทั้งว่าจะต้องไม่ใช่มสว.มาทำตรวจใหม่อันนี้เป็นเรื่องของกสทกับปปช.ว่าจะให้ใครจะเอางบประมาณอะไรมาจ้างสถาบันใดทำการประมวลผลองค์กรใดในการประมวลผลสอบใหม่อาจจะตั้งกรรมการกลางขึ้นมาแน่นอนอาจจะเชิญกพ.มาเชิญมหาลัยที่เคยมีบทบาทมีประสบการณ์ในการวัดอันนี้มาเขาก็เชิญภาคเอกชนภาคประชาชนเข้ามาตรวจสอบและเปิดเผยเมื่อได้ผลออกมามาเทียบวัดกับตรงจุดนี้รู้หมู่รู้จักครับแต่มีข้อสงสัยอย่างนี้ทิ้งเอาไว้การประกาศผลสอบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องประกาศผลสอบตามคะแนนที่มสว.ตรวจและส่งไปให้ตรงนี้ข้อมูลตรงนี้เรายังไม่เห็นมันก็เห็นไม่ได้มันเป็นความลับแต่อปช.หรือหน่วยงานกลางเนี่ยจะต้องดูผมคิดว่าจุดตึงที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะต้องดำเนินการก็คือจะต้องใช้คำสั่งอำนาจของนายกรัฐมนตรีตั้งกรรมการกลางชุดใหญ่ขึ้นมาเอาคนกลางเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้ในฝ่ายรัฐบาลเอาจริงจังตัดขาดจากกระทรวงมหาดไทยเพราะผมสงสัยว่าถ้าเปิดคะแนนของมสว.ส่งไปเนี่ยมันเป็นคะแนนที่ถูกต้องนะทำไมมีกระบวนการที่จะเอาไฟล์ข้อมูลเนี่ยเอามาทำแก้คะแนน 3,000 กว่าคนเนี่ยปมเนี่ยคือปมที่ยังไม่มีใครพูดและยังสายไม่ออกว่าประกาศผลสอบเป็นไปตามคะแนนที่มสว.ส่งมาหรือเปล่าคำฟังครับการเมืองเรื่องน่ารู้สับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
1: กลับมาจับตาความเคลื่อนไหวทางการเมืองได้ใหม่กับรองศาสตราจารย์ตระกูลมีชัยทางวิทยุจุฬา 101.5 เมกะเฮิรตซ
2: ์สอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทั้งหมดคาดว่าจะมีความชัดเจนหลังการวิเคราะห์พยานหลักฐานในวันที่29มิถุนายนนี้ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนบริดจ์รับทราบความคืบหน้าการทำงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดโดยจะมีการประชุมในรายละเอียดอีกครั้งวันที่3กรกฎาคมนี้
3: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย920รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนานาชาติเร่งสนับสนุนภารกิจค้นหาผู้สูญหายศึกฟุตบอลโลก2026ฝรั่งเศสเอาชนะนอร์เวย์4-1ฝรั่งเศสเก็บชัย3นัดติดคว้าแชมป์กลุ่มไอเข้ารอบไปพบกับสวีเดนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: นายกรัฐมนตรีกำชับให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทั้งหมดขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าจะมีความชัดเจนหลังการวิเคราะห์พยานหลักฐานในวันที่29มิถุนายนนี้